0: นักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะแล้วข้อที่2ว่าอย่างไรคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้แล้วข้อที่3ว่าอย่างไรคะเท่ากับเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้แล้วข้อที่4ว่าอย่างไรคะ
1: การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให
0: ้เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้แล้วข้อที่5ว่ายังไงคะ
1: การสร้างฉากการจุดหมาย
0: มายังถูกต้องค่ะนั่นคือการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้และข้อสุดท้ายคืออะไรคะการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่ง
1: ที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให
0: ้เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการสร้างเส้นตั้งฉากจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเราสามารถนำความรู้เรื่องการสร้างทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะเช่นการออกแบบลายกระเบื้องเรามาดูสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะรวมทั้งนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสถานการณ์บอกว่าโรงเรียนวังไปกังวลได้จัดกิจกรรมเรขาคณิตสร้างสรรค์บนลายกระเบื้องเพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบลายกระเบื้องที่สวยงามและสร้างสรรค์รวมทั้งประกวดผลงานที่นักเรียนสร้างสรรค์เพื่อนำไปผลิตและใช้ปูบริเวณส่วนหย่อมภายในโรงเรียนค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะวัสดุอุปกรณ์จะมีกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 วงเวียนสันตรงสีไม้ดินสอและยางลบค่ะเรามาดูวิธีการดำเนินกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4-5 คนค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้จัดกลุ่มละ 4-5 คนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4-5 คนได้เลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนทุกคนออกแบบลวดลายลงบนกระเบื้องที่มีขนาดเท่ากับ10คูณ10เซนติเมตรโดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตมาช่วยในการออกแบบผลงานค่ะจากนั้นให้นักเรียนตั้งชื่อผลงานตกแต่งผลงานให้สวยงามและตั้งราคาเสนอขายผลงานของตัวเองค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกผลงานที่จะนำมาประกวดพร้อมทั้งเสนอแนวคิดในการสร้างหน้าชั้นเรียนค่ะจากนั้นให้นักเรียนทุกคนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ชื่นชอบโดยการลงคะแนนเพื่อเลือกผลงานที่สวยงามและสร้างสรรค์ที่สุดค่ะและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลหน้าชั้นเรียนค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำลงไปในใบกิจกรรม13เรขาคณิตสร้างสรรค์บนลายกระเบื้องค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนออกแบบลายกระเบื้องลงไปบนกระเบื้องที่มีขนาดเท่ากับ10คูณ10เซนติเมตรค่ะจากนั้นให้นักเรียนตกแต่งให้สวยงามพร้อมทั้งตั้งชื่อผลงานและราคาของผลงานนักเรียนสามารถเขียนแนวคิดในการสร้างลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วตามที่คุณครูได้แจ้งไปในวิธีการดำเนินกิจกรรมนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องออกแบบลวดลายกระเบื้องที่สวยงามได้แล้วตอนนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกผลงานที่จะนำมาประกวดได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะกลุ่มที่1 นักเรียนคัดเลือกผลงานได้ยังคะนักเรียนเลือกผลงานมาได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่2 นักเรียนแต่ละคนเลือกผลงานมาได้เลยค่ะหากกลุ่มไหนนักเรียนคัดเลือกผลงานได้แล้วให้นักเรียนออกมารอหน้ากระดานได้เลยค่ะแล้วเราจะมานำเสนอผลงานด้วยกันค่ะกลุ่มที่3นักเรียนเลือกผลงานที่จะนำมาประกวดได้ยังคะ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วหากได้แล้วนักเรียนสามารถให้ตัวแทนกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนเลือกตัวแทนเพื่อออกมาประกวดผลงานหน้าชั้นเรียนได้เลยนะคะรวมทั้งกลุ่มที่5และกลุ่มที่6ด้วยค่ะเริ่มจากกลุ่มที่2ก่อนเลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูแนวคิดที่เพื่อนใช้ในการออกแบบไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ชื่อผลงานนะคะปีกแห่งอิสรภาพครับโดยที่วิธีการทำนะครับการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้หรือว่ากฎข้อที่2นะครับแบ่งเป็นครึ่งส่วนของด้าน

0: ทั้ง4ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นกางวงเวียนให้รัศมียาวเท่ากับความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับแล้วจะได้จุดตัดตามลำดับคือ e f g h จากนั้นลากเส้นเชื่อมจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับและแบ่งครึ่งรัศมีโดยใช้ความรู้เรื่องการแบ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนครับแล้วก็การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้หรือว่ากฎข้อที่4นะครับสามารถแบ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อลากเส้นตรงจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนออกแบบผลงานมาได้อย่างสวยงามค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนกลุ่มอื่นเองก็สามารถออกแบบผลงานได้อย่างสวยงามรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะต่อมานักเรียนกลุ่มไหนที่คัดเลือกผลงานมาประกวดได้อีกคะกลุ่มที่3นักเรียนนำเสนอแนวคิดในการออกแบบลายกระเบื้องของนักเรียนได้เลยค่ะชื่อผลงานว่าอะไรคะ
2: ชื่อผลงานของหนูนะคะคือประกายเพชรฟ้าค่ะแนวคิดนะคะการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะ
1: แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้จากนั้นทำยังไงต่อคะ
2: จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่รูปค่ะจากนั้นจะได้จุดศูนย์กลางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทีนี้ก็แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของทั้ง4รูปค่ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะชื่อผลงานของนักเรียนคืออะไรคะ
3: ลวดลายเลยค่ะคณิตซ้อนจังหวะครับ
1: นักเรียนมีแนวคิดในการสร้างอย่างไรคะ
3: การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้สามารถแบ่งครึ่งส่วนของด้านทั้ง4ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้ศูนย์กลางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
1: จ
3: ุ
1: ดศ
3: ู
1: นย์กลางของรูป
4: สี่เหลี่ยมจัตุรัส
1: ใช่ครับ
3: จากนั้นแบ่งครึ่งรัศมีโดยใช้ความรู้เรื่องการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้กลางวงเวียนที่จุดศูนย์กลางถึงจุดตัดที่แบ่งครับพื้นฐานฐานเลยค่ะคณิตที่ใช้นะครับคือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อที่5ครับ
1: ข้อที่5หนูสร้างเส้นตั้งฉากใช่ไหมคะ
5: ใช
1: ่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานักเรียนกลุ่มที่6เชิญค่ะนักเรียนคะชื่อผลงานของนักเรียนคืออะไรคะ
6: เลขาคณิตสร้างสรรค์ค่ะ
1: นักเรียนมีแนวคิดในการสร้างอย่างไรคะ
6: แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงโดยแบ่งครึ่งด้านแต่ละด้านไปเรื่อยๆค่ะ
1: ต่อมานักเรียนกลุ่มที่1นักเรียนเชิญค่ะนักเรียนนำเสนอแนวคิดในการสร้างของนักเรียนได้เลยค่ะชื่อผลงานชื่อว่าอะไรคะ
7: ชื่อผลงานชื่อว่ากระเบื้องตารางหมากรุกครับ
1: นักเรียนมีแนวคิดในการสร้างอย่างไรคะ
7: แนวคิดคือแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงให้เท่ากัน
1: แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้จากนั้นทำยังไงต่อคะจะได้อะไรออกมาคะ
7: จะได้สี่เหลี่ยมสี่รูป
1: จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่รูปแล้วยังไงต่อคะ
7: แล้วสร้างจุดตัดทั้งหมด8รูป
1: จากนั้นหนูแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กใช่ไหมคะที่เราได้มา4รูปเมื่อกี้แล้วทำยังไงต่อคะ
7: ลากเส้นให้เชื่อมกันทั้ง4ด้านครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนออกมานำเสนอแนวคิดได้เลยนะคะชื่อผลงานของนักเรียนคืออะไรคะ
8: ตารางหมากรุกสีสันค่ะ
1: นักเรียนมีแนวคิดในการสร้างอย่างไรคะ
8: ใช้ข้อที่2ในการแบ่งแต่ละด้านให้แบ่งเป็น3แต่ละ3มุมจะได้12ช่อง
1: นักเรียนแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ใช่ไหมคะจากนั้นทำยังไงต่อคะ
8: ภายในช่องจัตุรัสส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้
1: จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมา4รูปจากนั้นนักเรียนแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง4รูปก็จะได้ออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะต่อมาครูจะให้นักเรียนออกมาคัดเลือกผลงานของเพื่อนค่ะนักเรียนคะและนี่คือผลงานทั้ง6กลุ่มที่นักเรียนได้เลือกมาประกวดค่ะลำดับถัดมาครูจะให้นักเรียนแต่ละคนออก

0: าเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบค่ะเริ่มจากนักเรียนกลุ่มที่1ค่ะนักเรียนสามารถลุกมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะเริ่มเลยค่ะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนเตรียมตัวลุกมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยนะคะหากนักเรียนเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบแล้วนักเรียนสามารถกลับไปนั่งประจำที่ได้เลยค่ะต่อมานักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนลุกมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนเตรียมตัวรอเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนลุกมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะแปะได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่4นักเรียนสามารถลุกมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนสามารถลุกมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะและนักเรียนกลุ่มที่6นักเรียนลุกขึ้นมาเลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนทุกคนได้เลือกผลงานที่นักเรียนชื่นชอบแล้วนั้นเรามาดูกันว่าผลงานที่มีนักเรียนชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยคือผลงานไหนคะผลงานที่6ใช่ไหมคะนั้นคุณครูขอตรวจสอบความถูกต้องค่ะ12ใช่ค่ะนั่นคือผลงานของกลุ่มที่2นักเรียนปรบมือให้เพื่อนค่ะและนักเรียนปรบมือให้ตัวเองค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถออกแบบลวดลายกระเบื้องออกมาได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์ได้เช่นกันค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะการสร้างสรรค์ผลงานสามารถใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรงมาช่วยในการออกแบบค่ะโดยกิจกรรมนี้นักเรียนอาจจะใช้การสร้างทางเรขาคณิตที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลวดลายที่นักเรียนออกแบบค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องความหมายของเลขยกกำลังสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม1การแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียและแบบฝึกหัด1ความหมายของเลขยกกำลังค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ

0: DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เป็ดน้อย
2: ตอนพระจันทร์ล้านลา

Oh.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวเฉลย

0: วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู
2: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึก

0: ารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ขาช้างขาใครจักใคร่ขาม้าขาใครจักใคร่ขาเงินขาทองขาน
1: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
2: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้วเอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
2: ี่นี่นี่เนี่ย
3: เออ
2: ใช
3: ่เออ
1: ฮะเห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
4: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
5: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำเพื่อชามอยู่สวยจังเลย
6: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายแล้วคะ
6: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอน
4: ไม่นะช็อกโกแลตของเมกละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
6: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่แข็ง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
2: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
0: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
0: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
7: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely student. How have you been up to? How are you today?
3: I'm
0: good.
3: And you?
0: I'm very well, thanks for asking. Okay. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan. Or you can call me Teacher Pin as well. Okay, welcome student and everyone here, include you, student on the LTV. Okay guys, we're going to talk about tidy or messy. This is the topic for today. Who like tidy? Who like messy? Okay, I talk about the verb tidy or messy. What do you think? Okay, before going to the lesson, we have to look at the objective for today first. We have 3 points. The first one, you'll be able to pronounce vocabulary about housework. Number two, you'll be able to describe the frequency of housework activities. And the last one, you'll be able to write the sentences about how work. Do you know the word how work means? Do you know? Housework. What is it? Ah, that's right. It's not the same as homework, right? Homework is something that you have to do and send to your teacher, right? Or hand to the teacher. But housework is something that you have to do at home. What is it? Okay, you have to look at the picture first. The picture on the left side and the right side. Look at this picture. And then I have a question. I have some question for you. Which room is better? The left on your side or the right on your side? Which one is better?
4: Left.
0: All right.
4: Left.
0: Okay. Which room would you prefer? Do you know the word prefer? Prefer is something you like best. You like more. Which one? The left side of you or the right side of you? Left, right. ทำไมถึงชอบห้องนี้มากกว่าคะ
5: ม
0: ันดูสะอาดแล้วก็ดูเป็นระเบียบใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบห้องไหนเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งห้องนะคะ Look at these pictures. We have 2 pictures. The left or the right? Which one? Okay. Why do you think keeping spaces tidy is important and why? Do you think it is important to clean your room? Is it important? Yes or no? Yes, you have to keep everything clean, right? So why? Why? ทำไมล่ะคะทำไมเราจะต้องจัดห้องให้เรียบร้อยทำไมเราต้องทำความสะอาดเพราะว่าอะไรเอ่ยถ้าเกิดห้องเราเป็นแบบนี้เราจะหาของเจอไหม
5: ไม่เจออ
0: าจจะเจอยากหน่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะจัดห้องให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกในการหาสิ่งของนะคะรวมถึงสุขภาพของนักเรียนด้วยถ้านักเรียนห้องรกสกปรกมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเชื้อโรคใช่ไหมก็จะสะสมเราก็จะหายใจเข้าไปก็จะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้ก็คือบทเรียนของเรานะคะ tidy or messy this one is tidyThe next one is messy. Messy. นักเรียนเข้าใจความหมายของ tidy กับ messy หรือยังดูจากภาพก็ได้ความหมายของคำศัพท์นะคะต่อไปนะคะ The next is match the jigsaw. I think you got your picture card, right? ขั้นตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะคุณครูรบกวนมอบบัตรคำนะคะที่เป็นคำศัพท์ที่เป็นลักษณะจิ๊กซอนะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนนําบัตรคํานะคะแล้วก็บัตรภาพขึ้นมาแล้วก็เทลงที่โต๊ะเลยนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลานักเรียนนะคะประมาณ3นาทีในการต่อจิ๊กซอให้เป็นคู่นะคะดูภาพและก็คําศัพท์ให้กันค่ะ Everyone you have to match your jigsaw word and the picture together if you understand
2: Can.
0: Okay, you understand. Okay, take your time. I give you 3 minutes. ให้เวลา3 นาทีนะคะ

0: Everyone, time is up. Time is up. Okay. Hand up. Hand up. Hand up. Everyone, hand up. Okay. Have you finished?
1: Yeah.
0: Okay. I think you have done it. Okay. เราเรียงคำศัพท์นะคะจับคู่ไว้แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ Okay. If you finish, I'm going to the next part. Okay. Can I move to the next part? ไปต่อเลยได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์แต่ละคำนะคะ Everyone look at the picture look at the picture and then you have to pronounce the words okay you have to pronounce the words the words number one look at the picture what is it
3: cook.
0: What is she doing
3: cook.
0: She is cooking right this word is
4: cook
0: everyone say cook
3: cook
0: cook cook
3: cook
0: very good it's the short one cookโอเคอย่าลืมออกเสียงคำนี้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ cook ดีมากคำนี้ถ้าตรงแล้วนักเรียนก็เก็บคำศัพท์เอาไว้ที่บนโต๊ะของตัวเองเลยนะคะเพื่อเราจะได้ใช้ในกิจกรรมต่อไปด้วย the next word what is he doing what is he doing
1: sweep the floor
0: he's doing something he is
4: sweep the floor
0: He is sweeping the floor. Everyone say, sweep the floor.
3: Sweep the floor.
0: One more time. Sweep the floor.
3: Sweep the floor.
0: Okay. Sweep the floor ก็คือการทำอะไรคะกวาดนั่นเองนักเรียนจำวิธีออกเสียงด้วยนะคะนักเรียนจะได้ใช้ในกิจกรรมต่อไปนะช่วยกันจำนะแต่ละกลุ่มช่วยกันจำนะคะว่าแต่ละคำออกเสียงว่าอะไรต่อไปเราสวีปไปแล้วกวาดไปแล้วก็ต้องถูหรือว่าม
4: op the floor.
0: Okay, one more time, everybody. Mop the floor.
3: Mop the floor.
0: Okay, mop the floor นะคะก็คือการถูพื้นนั่นเองนะคะมีนักเรียนบอกว่าไม้ม็อบใช่ไหมนักเรียนเรียกไม้ถูว่าไม้ม็อบนะคะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการจำนะคะคำว่า mop the floor คือการถูนั่นเองต่อไป What is he doing?He is watching something. He is watching something. He clean.

0: cleaning, washing, we called
1: wash the dishes.
2: Wash the dishes.
0: Everyone say wash the dishes.
2: Wash the dishes.
0: Okay, you can say do the dishes, it's the same. Do the dishes or wash the dishes, it's the same meaning, okay? Okay, good one. Are you okay? Okay, wash the dishes or do the dishes is okay. นักเรียนเลือกใช้ได้สองคำนะคะต่อไป okay you can check your answer okay what is she doing she put some clothes into the washing machine she is
1: do laundry
0: she is doing laundry everyone say do laundry
2: do laundry
0: one more time do laundry
2: ด
0: ูลอนดรีก็คือทั้งซักทั้งตากนะคะทุกอย่างรวมกันเรียกว่าการซักตากแบบนี้ก็ได้นะคะคือคำทุกอย่างเกี่ยวกับผ้านั่นเองซักผ้าตากผ้านะคะต่อไป Are you ready for the next one
3: Yes
0: Okay what is he doing What do you think I think so ในภาพนะคะเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรอยู
4: ่
0: เก็บที่นอนเขาเรียกว่า
1: make the bed
0: make the bed one more time make the bed who made the bed in the morning เมื่อเช้าใครเก็บที่นอนบ้าง who made the bed right okay everyone said make the bed
2: make the bed
0: ดีมาก good job next one what is she doingเขากำลังดูดฝุ่นถูกต้องนะคะในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาอังกฤษเราใช้คำนี
1: ้ vacuum the floor
0: vacuum the floor ฟังอีกหนึ่งรอบนะฟังอีกไหมคำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะนักเรียน listen carefully okay are you ready
1: vacuum the floor
0: Vacuum the floor. That's right. Vacuum. ตัว V นะคะจะมีเสียงเฟอร์เหมือนเสียงฟอฟันเล็กน้อยเขาเรียกออกเสียงว่า Vacuum the floor. Everyone say Vacuum the floor.
2: Vacuum the floor.
0: ก็คือการดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนะคะต่อไป The next one. What is he doing? What is he doing? What is this guy doing? He
1: water the plants.
0: He is watering the plants. Okay, you can say water the plants.
2: Water the plants.
0: One more time. Water the plants. คำนี้เราเรียนไปแล้วประมาณ 1-2 ครั้งแล้วใช่ไหมคะคำนี้ water the plants ก็คือการรดน้ำนั่นเองนะคะ water ตัวนี้ไม่ใช่คำนามแต่เป็นคำกริยานะคะ water ต่อไป what is she doing with her cats? She give
3: the cat
0: some food. We can say
1: feed the pets.
0: One more time. Feed the pets.
2: Feed the pets.
0: Feed ก็คือการให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะคะจริงๆตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนเป็นชนิดของสัตว์ก็ได้ยกตัวอย่างเช่น she is feeding the cat นะคะหรือว่า she is feeding the dog แบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสัตว์ในภาพหรือว่าสิ่งที่เรากำลังบรรยายอยู่นั้นคืออะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เจาะจงนะคะเราใช้คำว่า the pets จะแปลว่าอะไร pets สัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยง feed the pets everyone say feed the pets good job next one what is she doing what do you think what is it that's right
1: Dust.
0: Okay. Everyone say dust.
2: Dust.
0: Dust too.
2: Dust.
0: Dust. One more time. Dust.
2: Dust.
0: Very good one. The next one. Look at the picture. Is it clean?
3: Yes.
0: Is it completely? Is it complete? ทุกอย่างอยู่กับที่หมดเลยสะอาดหมดเลยเขาเรียกว่า
1: Tidy up.
0: Tidy up.
2: Tidy up.
0: One more time. Tidy up.
2: Tidy up.
0: Tidy up ก็คือการที่เราจัดเรียงของเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็สะอาดเรียบร้อยนั่นเอง The next, the last, I think the last one. What is she doing?

0: Ah, she is
1: taking out the garbage.
0: Okay, I will let you listen again.
1: Take out the garbage.
2: Take out the garbage.
0: One more time. Take out the garbage.
2: Take out the garbage.
0: เสียงตรงนี้นะคะเป็นเสียงเจอจอจาน Take out the garbage.
2: Take out the garbage.
0: Very good. Okay, student on the LTV, don't forget to pronounce the word correctly. นักเรียนด้วยนะคะนักเรียนต้นทางด้วยต้องออกเสียงให้ถูกต้องเพราะคุณครูจะถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปถามวันนี้ทิชเชอร์มีเกร็ดความรู้นะคะมาสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำหนึ่งนักเรียนรู้จัก adverb ไหมคะ adverb คืออะไร adverb คืออะไรเอ่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จัก adverb of frequency นะคะผ่านกิจกรรม let's talk about housework เดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องงานบ้านนี่แหละภายใต้ adverb of frequency ดูก่อนหน้าตานี้คุ้นๆไหมคะ
3: ค
0: ุ้
3: น
0: คำนี้ออกเสียงว่าอะไร
2: always
0: okay everyone say always
2: always
0: okay if you see s don't forget to pronounce soundOne more time. Always.
2: Always.
0: Always. ก็คือความสิ่งที่เราทำกี่เปอร์เซ็นต์คะ How many percent? 100%. คำว่า adverb of frequency จะบอกความบ่อยของกิจกรรมที่เราทำนะคะวันนี้เราพูดถึงกิจกรรมอะไรเอ่ยงานบ้านใช่ไหมนักเรียนทำงานบ้านอะไรต่างๆเนี่ยบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้กันตามนี้เลย100% is always.
2: Always.
0: Okay, what's about this one?
2: Usually.
0: Okay, everyone say usually.
2: Usually.
0: Usually.
2: Usually.
0: Usually.
2: Usually.
0: Usually is around 90% นะคะ Always คือทำสม่ำเสมอUsually คือทำแบบปกติทำอยู่เรื่อยๆเลยทำปกตินะคะ 90% What about this one?
4: Often.
0: Often.
2: Often
0: or often? Which one? What do you think? We have to pronounce often.
2: Often.
0: One more time. Often.
2: Often.
0: Often แปลว่าบ่อยนะคะบ่อยทำอยู่บ่อยๆประมาณ 70% Right? Next one isDon't forget to pronounce sometimes. Sometimes ก็คือทำเป็นบางครั้งบางคราวนะคะ 50% ถ้าสิ่งที่นักเรียนไม่ค่อยจะได้ทำล่ะคะออกเสียงว่าอย่างไร
4: Seldom.
0: Okay. Seldom.
2: Seldom.
0: And the last one.
2: Never.
0: Something you ไม่เคยทำเลย You can say never.
2: Never.
0: Okay. Again. Always.
2: Always.
0: Usually.
2: Usually.
0: Often. Everyone say often.
2: Often.
0: Sometimes.
2: Sometimes.
0: Seldom.
2: Seldom.
0: And never.
2: Never.
0: เดี๋ยวลองดูนะคะดูที่เปอร์เซ็นต์ของมันเดี๋ยวที่เชิญจะยกตัวอย่างการสร้างประโยคที่ใช้ adverb of frequency เข้ามาประกอบด้วยนะคะตามโครงสร้างแล้วเราจะใช้ประธานในประโยคขึ้นมาก่อนตามด้วย adverb of frequency ทั้งหมดเลยแล้วตามด้วย verb ยกตัวอย่างเช่นต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลของทีเชอร์ปิ่นเองนะคะว่าทีเชอร์ทำอะไรบ่อยแค่ไหนเกี่ยวกับงานบ้านแล้วเดี๋ยวถึงเวลานักเรียนก็ต้องปรับข้อมูลเป็นของตัวเองนะ Do you understand?
2: Yes.
0: I think you understand. Okay. The first one. The first sentence for teacher Pin. I always make the bed. What about you? How often do you make the bed?
4: Usually.
0: What about you? Let's think about it. The second one. I usually vacuum the floor. Teacher Pin เนี่ยเป็นคนที่เห็นฝุ่นไม่ได้เลยเชื่อจะดูดฝุ่นตลอดนะคะเพราะว่าที่จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเศษผมก็จะหล่นอยู่ที่พื้นเพราะฉะนั้น I usually vacuum the floor. What about you? How often do you vacuum the floor?
2: Sometimes,
0: right? Okay.And I often wash dishes. Teacher จะต้องกลับบ้านไปล้างจานให้คุณแม่ทุกวันนะคะโอเค Teacher สามารถบอกว่า I often wash dishes or wash the dishes. It's okay. ต่อไป sometimes. I sometimes mop the floor. ใน1 สัปดาห์เนี่ย Teacher จะ

0: ่บ้านประมาณ 1-2 ครั้งนะคะโอเคทีเชอร์ก็เลยเลือกใช้คำว่า sometimes เพราะว่าทำเป็นบางครั้งแต่สิ่งที่ทีเชอร์ทำน้อยคืออะไร I seldom dust the furniture ทีเชอร์ไม่ค่อยได้ปัดฝุ่นที่เฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่นะคะเพราะส่วนใหญ่ทีเชอร์ก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดไปแล้วเลยไม่ค่อยได้ปัดเท่าไหร่นะคะ and the last one something I never doI never water the plants. ทีเชอร์ไม่เคยรดต้นไม้เลยเพราะว่าหน้าที่นี้จะเป็นของคุณแม่นะคะLet's think about yourself. ทีนี้ลองวิเคราะห์นะคะรูปประโยคดูเราใช้ประธานตามด้วย adverb of frequency นะคะหรือกริยาวิเศษที่เราบอกความถี่นะคะเขาเรียกว่าคำที่ใช้บอกความถี่แล้วเราก็ตามด้วยคำกริยาลงมาแบบนี้แบบนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากดีมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะนักเรียนอยากจะอาสาทีละกลุ่มเป็นตัวแทนกลุ่มหรือนักเรียนอยากจะให้ทีเชอร์สุ่มจากบัตรเลขที่จะสุ่มใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเปิดโอกาสก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เป็นอาสาก่อน Who wants to be the volunteer ใครอยากตอบคำถามมีไหมโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะถามนักเรียนว่า how often do you do your housework นักเรียนก็เลือกตอบได้นะคะทีเชอร์ถามแบบรวมๆว่านักเรียนเนี่ยทำงานบ้านบ่อยแค่ไหน how often do you do your housework แล้วนักเรียนก็เลือกตอบได้นักเรียนจะใช้สิ่งที่ทำเสมอก็ได้ทำบางครั้งก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆปลายทางนะคะเดี๋ยวพอเพื่อนที่อาสาตอบเสร็จต่อไปเธอจะสุ่มแล้วนะโอเคโอเค please welcome burger clap your hand for burger okay burger you have to listen the teacher first and then you answer okay
2: okay
0: okay everyone are you ready okay listen okay burger how often do you do your housework
2: housework
0: ทำงานบ้านบ่อยไหมคะแล้วทำอะไร
2: seldom
0: seldom
2: yeah
0: okay you can say
2: I seldom
0: do housework.
2: Do housework.
0: One more time.
2: I seldom do housework.
0: Clap your hand for Burger. Good job. Burger บอกว่า I seldom do housework. Okay, sit down please. Burger บอกว่าไม่ค่อยได้ทำงานบ้านเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะถามคำถามก่อนดีกว่าแล้วก็สุ่มชนิดของกิจกรรมดีไหมสุ่มนักเรียนด้วยเดี๋ยวทีเชอร์ลองสุ่มดูสิทีเชอร์จะเลือกคำว่าเอาคำง่ายก่อนนะคะ make the bed ทีเชอร์จะถามว่า how often do you make the bed และคนที่จะต้องตอบคือ number 2 who is number 2 okay teacher will ask you again and you can copy like thisTeacher ถามว่า what or how no how often do you make the bed seldom right you can make the sentence I seldom make the bed okay one more time take the microphone please
3: I seldom make a pig
0: I seldom make the bed one more time
3: I seldom make a pig
0: Make the bed.
3: Make the bed.
0: One more time.
3: I seldom make the bed.
0: I seldom make the bed. Clap your hand for your friend. Good job. Okay. Next one. Let's see. I will choose this word. What is it? Mop the floor. แปลว่าอะไรคะ Mop the floor.
4: ถ
0: ู
4: พ
0: ื้
4: น.
0: ถูพื้น. Okay. นักเรียนที่จะตอบนะคะ ที่ชอบถามว่าHow often do you mop the floor? นักเรียนถูพื้นบ่อยไหมนักเรียนลองดูตัวอย่างคำตอบก็ได้บนกระดานแล้วทีเชอร์จะเลือก number 19 who is 19 oh Eva how often do you mop the floor?
5: I sometimes mop the floor
0: clap your hand for Eva

0: Eva sometimes mops the floor. Okay, the next one is, oh, I think everyone have to do that. Wash dishes or wash the dishes, it's okay. What is it? Wash the dishes, what is it? Okay. I will pick number 5. Very close, okay. Very close to me. Okay, ping pong. Are you ready?
1: Yes.
0: How often do you wash dishes?
2: I usually wash dishes.
0: Clap your hand for ping pong. Good job. สุ่มมาแล้วกี่คนเอ่ยสุ่มมาแล้ว3อาสาแล้ว1เอาอีกกี่คนดีนะ
1: 2
0: โอเค The next one I choose this word vacuum the floor ใครที่ดูดฝุ่นบ่อยๆโอเคโอเค everyone repeat after teacher again vacuum the floor
3: vacuum the floor
0: โอเค so I will pick number 10 Where's number 10? Okay. Song time. Okay, listen to the teacher first. How often do you vacuum the floor?
4: I usually vacuum the floor.
0: Vacuum the floor. Clap your hand for Song time.
5: Good job.
0: ทำบ่อยๆเลยใช่ไหมคะ โอเค ต่อไป คำว่าอะไรดีนะ I heard something. Like interesting sound, right? Okay. I think this one.
6: Sweep the floor.
0: What does this mean, sweep?
7: Sweep the floor.
0: Something you do before you mop, you have to sweep the floor. Number 24. Which one? Okay, darling, how often do you sweep the floor?
8: I sometimes sweep the floor.
0: I sometimes sweep?
8: Sweep the floor.
0: Okay, one more time.
8: I sometimes sweep the floor.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. Okay, I got like 6 students. Who want more? Yeah. อยากให้สูบอีกไหมคะ? Okay. I think it's the last one, the last one. The last one. Okay. What is it one? Do laundry. Do the laundry. ใครชอบซักผ้าตากผ้าบ้างเขาเรียกคำนี้ว่า do laundry. Do laundry or do the laundry is the same meaning. Okay, I will pick 16. Who is 16? Okay. Come in.
9: I always do the laundry.
0: You always do the laundry. Clap your hand for your friend. Good job. Nice. เห็นไหมคะว่าเราสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ว่านักเรียนจะเปิดใจหรือเปล่านะคะแล้วก็ adapt เอาคำต่างๆมารวมกันตามโครงสร้างที่บอกเอาไว้นะคะดีมากๆเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะทำงานบ้านบ่อยหรือเปล่าถ้าทำงานบ้านบ่อยเนี่ยสามารถฝึกใช้ประโยคต่างๆนี้ตามที่ทีเชอร์สอนไว้ได้เลยนะคะต่อไป time to do your worksheet number 39 let's tidy up okay Have you got this one? นักเรียนจะได้รับใบงานนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะโอเคคำศัพท์ก็นำไว้ใช้ก่อนได้นะคะนักเรียนโอเค alright look at the example ตัวอย่างนะคะจากคำสั่งใบงานนี้นะคะบอกว่าให้นักเรียน everyone you have to look at the pictures and write sentences about each chore คำว่า chore ตัวนี้มีความหมายเหมือน housework เลยนักเรียนแปลว่างานบ้านเหมือนกันนะคะแปลว่างานที่นักเรียนทำอยู่เป็นประจำนั่นเองแล้วทีเชอร์ก็ให้ adverb of frequency มาแบบนี้มีคำว่าอะไรบ้างคะ always usually often sometimes seldomand never นักเรียนดูภาพและนักเรียนก็ต้องให้ข้อมูลของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง

0: อย่างยกตัวอย่างภาพแรกภาพแรกคำนี้นักเรียนอาจจะไม่ได้มีในบัตรคำนะคะคำนี้คือ iron clothes นักเรียนทำสิ่งนี้ไหมเอ่ยคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ย
1: ร
0: ีดผ้านะคะในภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่าโอเคกรุ๊ป6กรุ๊ป5กรุ๊ป1 iron clothesiron clothes แปลว่าเราทำอะไรอยู
2: ่รีดผ
0: ้ารีดผ้านะคะถ้าเป็นทีเชอร์ก็จะบอกว่า I sometimes iron clothes แบบนี้แล้วถ้าเป็นตัวนักเรียนล่ะคะนักเรียนรีดผ้าบ่อยแค่ไหนนักเรียนก็เลือก adverb of frequency ให้ตรงกับความเป็นจริงของนักเรียนได้เลยคุณครูพูดอย่างนี้เด็กๆ เข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูข้อที่1 number 1 what is the wordGive me the word. The word is sweep the floor. You have to write down your own information. ใส่ข้อมูลของนักเรียนไปเลยนะคะว่านักเรียนกวาดบ้านบ่อยแค่ไหนเลือก adverb of frequency ด้านบนแล้วสร้างให้เป็นประโยคนะคะ You have to start with subject followed by adverb of frequency and then put some word.Okay, I give you around 3 minutes. 3 to 5. I will do it first. Okay. Take your time. นักเรียนเขียนเลยนะคะ

0: ามิซาทามิซา put your pen down วางปากกาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันว่าแต่ละข้อนักเรียนตอบได้ไหมนะคะถูกต้องหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวฉันบอกคำศัพท์ในข้อที่1ไปแล้วนะคะถ้าในใบงานไม่มีคำศัพท์นักเรียนก็สามารถดูบัตรคำที่ทีเชอร์ให้ทำจิ๊กซอไว้ประกอบการทำใบงานได้นะคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะโอเค are you ready for the next part
1: yeah
0: พร้อมหรือยังเอ่ยสำหรับนักเรียนที่ยังไม่พร้อมนะคะทำตัวให้พร้อมนะคะ thank you โอเค picture number 1 can you read this for me please sweep the floor สิ่งที่เขาทำคือเขากำลังกวาดบ้านแล้วนักเรียนล่ะคะ how often do you sweep the floor who sometimes who sometimesOkay. ประโยคตรงนี้นะคะถ้าเป็นตัวทีเชอร์ปิ่นทีเชอร์บอกว่า I always sweep the floor นักเรียนก็เปลี่ยนคำว่า always เป็นข้อมูลของตัวเองตามนี้เลยเดี๋ยวข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบโอเค thank you ค่ะ group 3 thank you
2: okay. I sometimes sweep the floor
0: you sometimes sweep yes. the floor clap your hand for thank youเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนเรานะคะชื่อว่า thank you บอกว่า he sometimes sweeps the floor ดีมากเลย the next one number 2 can you give me the word of the picture can you give me the word what is he or she doing what dishes or what the dishes is the same meaning นักเรียนจะใส่ the ก็ได้นะคะถ้านักเรียนจะเจาะจงกลุ่มจานตรงนั้นแต่ถ้าคำว่า wash dishes ก็คือการล้างจานทั่วไปนี่แหละนะคะโอเคคำนี้นักเรียนจะตอบอะไรถ้าเป็นทิชชูปิ่น I always wash dishes ด้วยความที่ทิชชูปิ่นเป็นแม่บ้านนะคะก็จะทำกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยบ่อยมากเลย so what about you student โอเคทรงทำค่ะทรงทำอยากบอกใช่ไหมมาบอกเลย how often do you wash dishes
2: I usually wash dishes
0: You usually wash dishes. Clap your hand for Song Tam. Good job. Song Tam, นะคะ เพื่อนของเรานะคะ Song Tam usually washes dishes. ดีมากนะคะ ต่อไป number 3. Okay, what is it? What is he or she doing? What is this word? The word. Give me the word first. คำศัพท์คำนี้คือvacuum the floor นะคะการดูดฝุ่น vacuum the floor ถ้าเป็นทิชเชอร์ปิ่นนะคะ I usually vacuum the floor นะคะทิชเชอร์ปิ่นก็ทำเป็นปกติเลยทำแทบทุกวันเลยนะคะข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบเอ่ยใครจะเป็นคนแชร์ถ้าไม่มีทิชเชอร์จะสุ่มต่อไปนะสุ่มเหรอเด็กๆชอบความตื่นเต้นนะคะทรงทำตอบแล้ว13 okay we are
3: I never vacuum the floor
0: you never vacuum the floor okay clap your hand for we are we are บอกว่า we are ยังไม่เคยดูดฝุ่นเลยนะคะโอ้โชคดีมากเลยนะคะ number 4 look at the picturewhat is the word อันนี้เป็นภาพจากมุมด้านในของเครื่องซักผ้าใช่ไหมคะ do the laundry โอเค I usually do the laundry สำหรับทีเชอร์ปิ่นนะคะ I usually do the laundry what about you โอเควันนี้ทีเชอร์ยังไม่ได้ยินเสียงณเดชน์เลยโอเคซานา please ณเดชน์ how ofteDo you do the laundry?
4: I sometimes do the laundry.
0: Clap your hand for Nadeh. Good job. The last one is take off the garbage. Take off the garbage. Okay. Teacher Pin, นะคะ I often take out the garbage. Okay. I out the garbage. What about you?มีณเดชน์แล้วจะขาดยาย่าไม่ได้โอเค ณเดชใครเป็นยาย่าในกลุ่มของณเดชคะโอเค stand up please stand up how often do you take out the garbage
3: I often take out the garden
0: she often takes out the garbage clap your hand for yaya มีใครอยากจะแชร์ข้อมูลตัวเองอีกไหมโอเคเบอร์เกอร์ How often do you take off the garbage?
1: I usually take out the garbage.
0: I usually take off the
1: garbage.
0: Garbage. Okay. Clap your hand for Burger. Burger บอกว่า usually ใช่ไหมคะทำเป็นปกติเลยเอาขยะไปทิ้งนอกบ้านนั่นเองค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ adverb of frequency นะคะหรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่มีคำว่าอะไรบ้าง
5: always
0: usually often
5: sometimes
0: seldom
5: never
0: โอเคนักเรียนระวังคำนี้นะคะคำว่า often มันเขียนว่ามันใช้ตัว t แต่มันไม่ได้ออกเสียงตัว t นะคะเป็น often not often
5: often
0: not often everyone say it again often okay good job สำหรับโครงสร้างนะคะที่เป็นประโยคนะคะนักเรียนจะต้องใช้ประธานนะคะ
5: subject
0: ก็คือตัวของนักเรียนเองหรือข้อมูลของผู้อื่นตามด้วย adverb of frequency และตามด้วยกิจกรรมที่เขาทำหรือกริยาช่องที่หนึ่งนะคะเหมือนที่นักเรียนทำในใบงานเลยนะคะ adverb of frequency ก็มีตามนี้ always usually often sometimes seldom and never แต่นักเรียนทราบไหมว่าคำกริยาวิเศษนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะแต่วันนี้ครูนำเสนอให้นักเรียนทั้งหมด6คำศัพท์ด้วยกันเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวถ้ามีคำอื่นเพิ่มเติมนักเรียนก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่น I always make the bed in the morning ครูปิ่นจะเก็บที่นอนตอนเช้าทุกครั้งนะคะและหวังว่านักเรียนทุกคนก็จะทำเป็นกิจวัตรของตัวเองเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นการฝึกวินัยไปในตัวด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะ The next lesson is let's tidy up เรายังอยู่ในเรื่องเดิมเพราะฉะนั้นให้นักเรียนจดจำสิ่งที่เรียนวันนี้ให้ดีนะคะเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาต่อกันอีกนะคะส่วนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานชุดคำศัพท์แล้วก็บัตรภาพเดี๋ยวดิฉันจะเตรียมเอาไว้ให้รบกวนครูปลายทางเตรียมให้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะโอเค everyone I hope you enjoy our class for today I hope you use English every day okay and I hope you guys help your parents to do the housework a lot อย่าลืมช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำงานบ้านด้วยนะคะ everyone I love to see you next time have a nice day see you next time
6: Thank you, the teacher.
7: Thank you, teacher.
0: Bye bye.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ักศึกษาวิชาทหารทั้งหมดตรงแสดงความเคารพครูผู้สอนยกอกอึ๊บกระผมนักศึกษาวิชาทหารวณิชพลวินิจเป็นหัวหน้าหมวดได้นำนักศึกษาวิชาทหารมารองรับการฝึกสอนมีจำนวนยอดทั้งหมด75นายครับ
1: เชิญนั่งครับ
0: ทั้งหมดนั่ง
1: ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับนักศึกษาวิชาการทุกนายนะครับรวมถึงที่รับชมอยู่ทางปลายทางนะครับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับครูนะครับนะชื่อนะครับจ่าสิบเอกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะธีรศักดิ์สุขเฉลิมนะครับได้รับหน้าที่นะครับนะมาทำการสอนในวิชาแบบธรรมเนียมทหารชั้นปีที่1นะครับก็ขอสวัสดีนะครับแล้วก็ครูผู้ช่วยมาด้วย1ท่านนะครับเป็นสิบเอกสราวุธมั่นคงนะครับอยู่ทางด้านหลังเรานะครับมาดูนะครับวัตถุประสงค์นะครับของการเรียนวิชาแบบธรรมเนียมทหารนะครับเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของทหารนะครับในการนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับต่อไปความมุ่งหมายนะครับให้นักศึกษาสามารถรู้นะครับลำดับชั้นยศของทหารได้อย่างถูกต้องนะครับและให้นักศึกษารู้ถึงเหล่านะครับฐานบกและหน้าที่ของแต่ละเหล่านะครับให้นักศึกษารู้แบบธรรมเนียมเกี่ยวกับการแสดงความเคารพนะครับที่ถูกต้องต่อไปนะครับแบบธรรมเนียมทหารนะครับจะมีเครื่องหมายยศเครื่องหมายเหล่าและก็การเคารพสำหรับ3หัวข้อนี้นะครับที่จะสอนในวันนี้นะครับต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักศึกษาเนี่ยรับชมนะครับวิดีโอ

0: นะครับนะ
1: งงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิเดี๋ยวสั่งขังทั้งกองลอยเอาหมดตามระเบียบพักเสียชีพอย่าเสียศักดิ์เคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมไอ้เนรคุณแผ่นดินข้าพเจ้าเนรคุณแผ่นดินตรงไหนหรือท่านพี
2: ่โดยหัสเดิมนั้นข้าไม่อยากจะตบเจ้าเลยขอโทษพี่อินไปหน่อย
1: เกิดเป็นชายหมายมาดว่าชาติเชื้อแม้นปะเสือจะขอสู้ดูสักหนแม้นชาติย่อยยับอับจนประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรทั้งหมดแต่งตัวไปกับข้า
3: ไปไหนครับ
1: ไปผับ
3: ผับไหนอ่ะ
1: ผับผับผับผับผับผับผับผับผับผับผับผับ
3: ไม่ดีมั้งครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะโดนจ่าขมกันเล่นงานเอา
1: จ่าขมอีกแล้วเหรอฮะจ่าขมยศมันแค่นั้นน่ะยศจะสู้ข้าได้ยังไงเอ็งดูดิดูดาวค่ะเป็นไงแลบไหมดีนะว่าใส่แขนสั้นถ้าใส่แขนยาวเราไม่ต้องห่วงดาวแลบมาถึงนี่ลามมาถึงนิ้วนางยกมาเป็นแหวนรุ่นสิบล้อเปิดไฟสูงสาดเข้ามาหูตาแตกไม่เป็นไรไม่มีใครไปข้าไปคนเดียวก็ได้
0: นะครับก็เพื่อนะให้ดูไม่ตึงเครียดนะครับก็จะให้เป็นวิดีโอดูไปก่อนเดี๋ยวจะเนื้อหาข้างในนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับชั้นยศนะครับนะเรามาดูเครื่องหมายยศต่างๆนะครับตามภาพเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะครับนะชั้นยศก็จะมีนะครับลักษณะเครื่องหมายยศทางทหารนะครับนะใครจดได้จดนะครับคือเครื่องหมายนะครับยศของทหารทุกเหล่าทัพนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงลำดับชั้นยศนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนบอกถึงคุณวุฒิความรู้ความสามารถในแต่ละบุคคลในเหล่าทัพนะครับจดคร่าวๆก็ได้นะครับเดี๋ยวครูอาจจะไปไวนิดนึงนะครับตรงนี้จดได้จดนะครับพระราชบัญญัติยศทหารนะครับพุทธศักราช2479นะครับเครื่องหมายยศทหาร3เหล่าทัพนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1นะครับชั้นประเภทนายทหารชั้นประทวนนะครับประเภทที่2นายทหารชั้นสัญญาบัตรนะครับขออนุญาตไปต่อเลยนะครับขออนุญาตนะครับเครื่องหมายชั้นยศทางทหารบกนะครับชั้นใน10นะครับจะเป็นรูปหางนกแสงแซวนะครับนะทำด้วยไหมสีเหลืองหรือไหมสีทองนะครับกว้าง1เซนห่าง8เซนนะครับตรึงบนผ้าสักหลาดหรือเสื้อสีน้ำเงินดำนะครับหรือเหนือบ้างมีจักรภายใต้มหาพระมหามกุฏทำด้วยโลหะสีทองประดับนะครับที่แขนเสื้อข้างซ้ายด้านนอกกึ่งกลางระหว่างหัวไหล่กับข้อศอกจะประมาณนี้นะครับนกแสงแซวก็เป็นนกตัวนี้นะครับมาดูนะครับเครื่องหมายชั้นยศนะครับของกองทัพบกนะครับอันนี้เป็นของกองทัพบกก่อนนะครับตั้งแต่ชั้นประทวนก็คือไล่ตั้งแต่10ตรี10โทแล้วก็10เอกอันนี้เป็นของกองทัพบกนะครับจะเป็นเครื่องหมายที่ติดกับชุดอ่อนนะครับหรือชุดที่ครูใส่ณปัจจุบันนะครับก็เรียกว่าชุดอ่อนต่อไปนะครับมาดูนะครับภาพจากนะที่เขาติดจริงครับลักษณะนี้นะครับติดทางด้านซ้ายไล่ตั้งแต่10ตี10โทแล้วก็10เอกอันนี้เป็นเครื่องหมายผ้านะครับ

ประดับกับเครื่องแบบชุดฝึกพรางนะครับประดับที่แขนเสื้อด้านซ้ายกึ่งกลางแขนท่อนบนมีใครไม่ทันยกมือถามได้นะครับข้ามไปที่ต่างเหล่าทัพจะเป็นของฐานเรือนะครับเป็นชั้นประทวนสตาร์ทตั้งแต่จ่าตรีจ่าโทจ่าเอกเทียบเท่ากับถ้าจ่าตรีก็จะเทียบเท่าของกองทัพบกก็คือ10ตรีนะครับจ่าโทจะเป็น10โทนะครับของกองทัพบกถ้าเป็นจ่าเอกเท่ากับ10เอกของกองทัพบกนั่นเองนะครับต่อไปเป็นของฐานอากาศนะก็จะเริ่มตั้งแต่จ่าอากาศตรีนะครับจะมีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ของกองทัพบกจะเป็นนะครับพระมหามกุฏนะครับแต่ของฐานอากาศจะเป็นรูปดาวสตาร์ทตั้งแต่จ่าอากาศตรีจ่าอากาศโทและจ่าอากาศเอกนะครับติดฝั่งเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทหารเรือหรือทหารอากาศนะครับต่อไปนะครับเครื่องหมายชั้นจ่าใน10นะครับบั้งเป็นรูปนกแซงเซลนะครับขนาด 0.3 ซมหรือเซนติเมตรนะครับปลายห่างกัน3เซนนะครับตามที่สไลด์ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวไปอย่างไวนะครับเป็นลักษณะนี้จะเป็นนะครับถ้าเป็นชุดถ้าเป็นชุดอ่อนก็จะติดที่นะครับกระดานบ่านะครับแบบนี้นะครับแบบที่ครูใส่อยู่นะครับก็จะมีตั้งแต่จ่าสิบตรีจ่าสิบโทและจ่าสิบเอกนะครับอันนี้เป็นของกองทัพบกเครื่องหมายผ้านะครับก็เป็นลักษณะนี้ติดที่ปกคอเสื้อนะครับทางด้านซ้ายนะครับเครื่องหมายชั้นยศนะครับของนะครับฐานเรือนะครับก็จะเป็นพันจ่าตรีเทียบเท่ากับจ่าสิบตรีของกองทัพบกนะครับพันจ่าโทเทียบเท่ากับจ่าสิบโทของกองทัพบกนะครับแล้วก็พันจ่าเอกเทียบเท่ากับจ่าสิบเอกของกองทัพบกนั่นเองนะครับต่อไปมาดูของฐานอากาศนะครับก็จะมีคำว่าอากาศเข้ามาแทรกนะครับพันจ่าอากาศตรีพันจ่าอากาศโทและพันจ่าอากาศเอกนะครับมีใครงงไหมครับไม่มีเนาะมาดูนะครับประเภทที่2นะครับจะเป็นประเภทของทหารสัญญาบัตรนะครับหรือนายทหารสัญญาบัตรนั่นเองนะครับก็จะเป็นชั้นในร้อยนะครับเป็นรูปดาว5กลีบนะครับทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินทนูนะครับทั้งสองข้างห่างจากอินทนูด้านหัวไหล่ 0.5 เซนติเมตรต่อไปมาดูนะครับเครื่องหมายร้อยตรีนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าผู้หมวดนะครับร้อยโทก็จะมี2ดาวนะครับส่วนร้อยเอกก็จะมี3ดาวนั่นเองนะครับตามวิดีโอที่ครูขึ้นตั้งแต่แรกนะครับเป็นรูปของนักคอมก็คือนักคอมมีกี่ดาว3ดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายชุดฝึกนะครับประดับเป็นเครื่องหมายผ้านั่นเองนะครับก็จะติดที่ปกคอเสื้อทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับลายตั้งแต่ร้อยตรีร้อยโทและร้อยเอกต่อไปเป็นเครื่องหมายของฐานเรือนะครับชั้นสัญญาบัตรนะครับลายตั้งแต่เรือตรีนะครับเรือโทเรือเอกนะครับก็จะเทียบเท่าถ้าเป็นเรือตรีก็จะเทียบเท่ากับร้อยตรีของกองทัพบกนะครับไล่จนถึงเรือเอกนั่นเองนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นของทหารอากาศนะครับไล่ตั้งแต่เรืออากาศตรีเรืออากาศโทเรืออากาศเอกนะครับเดี๋ยวช่วงปลายชั่วโมงก็จะมีภาพแผนผังโชว์ให้นักศึกษาเห็นว่านะครับในแต่ละเหล่าทัพเนี่ยสัญลักษณ์ของแต่ละชั้นยศเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้ก็ไล่ดูตามสเต็ปไปก่อนนะครับตามที่ตำราที่นักศึกษาเปิดไว้ตอนนี้ก็ยังสามารถเปิดดูภาพได้นะครับ
มาดูเครื่องหมายนะครับชั้นในพันนะครับเป็นรูปดาวเช่นกันนะครับและมีพระมหามกุฏทำด้วยโลหะสีทองนะครับประดับบนอินทนูทั้งสองข้างพระมหามกุฏครอบดาวยอดพระมหามกุฏอยู่ทางด้านคอนะครับและให้ดาวอยู่ห่างจากอินทนูด้านหัวไหล่ 0.5 เซนติเมตรจะเป็นชั้นในพันมาดูภาพนะครับมาดูภาพนะครับนะเครื่องหมายยศนะครับชั้นในพันนะครับชั้นแรกก็จะเป็นพันตรีนะครับนะข้อแตกต่างจากร้อยตรีก็คือจะมีพระมหามกุฏครอบอยู่ด้านบนนะครับเรียกว่าพันตรีนะครับต่อไปนะครับพันโทก็จะมีดาว2ดวงแล้วก็พระมหามกุฏครอบนะครับเรียกว่าพันโทนะครับต่อไปเป็น3ดาวก็เป็นพันเอกนั่นเองนะครับอันนี้ของกองทัพบกนะครับเครื่องหมายผ้านะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตามที่ภาพสไลด์นะครับประดับเครื่องหมายกับเครื่องแบบชุดฝึกพรางนะครับประดับที่ปกเสื้อด้านซ้ายนะครับส่วนมากชั้นยศถ้าเป็นผู้หมวกก็จะประดับทางด้านซ้ายนะครับมาดูของฐานเรือนะครับก็จะเป็นนาวาตรีนะครับเป็นนาวาตรีนาวาโทและนาวาเอกสัญลักษณ์ก็จะแตกต่างกันออกไปเรื่อยๆนะครับจากมี2ชั้น3ชั้นหรือ4ชั้นนั่นเองนะครับต่อไปเป็นของฐานอากาศนะครับก็จะเติมคำว่าอากาศเข้ามาอยู่ตรงกลางนะครับก็จะมีนาวาอากาศตรีนาวาอากาศโทนาวาอากาศเอกนะครับเป็นชั้นยศของนายพันนะครับต่อไปนะครับเป็นเครื่องหมายยศชั้นนายพลนะครับก็จะมีสิ่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นรูปดาวมีภาพหามกุฎและช่อชัยพฤกษ์นะครับช่อชัยพฤกษ์อยู่ด้านล่างนะครับทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินทนูทั้งสองข้างนะครับพระมหามกุฎครอบดาวยอดพระมหามกุฎอยู่ทางด้านคอนะครับมีช่อชัยพฤกษ์รองรับใต้ดาวอยู่ห่างจากอินทนูด้านหัวไหล่ 0.5 เซนติเมตรลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีดาวนะครับนะถ้าเป็นพันตรีจะมีดาวแค่1ดวงถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นพลตรีจะมีดาว2ดวงนะครับดาว2ดวงพร้อมกับช่อชัยพฤกษ์อยู่ด้านล่างมีข้อแตกต่างให้เราสังเกตแล้วนะครับต่อไปชั้นยศพันโทนะครับก็จะมีดาว3ดวงช่อชัยพฤกษ์ด้านล่างแล้วก็พระมงกุฎอยู่ด้านบนนะครับต่อไปเป็นพลเอกเป็นพลเอกก็จะมีนะครับดาวทั้งหมด4ดวงนะครับช่อชัยพฤกษ์ด้านล่างครับและก็พระมหามกุฏอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเครื่องหมายผ้านั่นเองนะครับเครื่องหมายผ้าที่ใช้ครับสำหรับชั้นยศในพลนั่นเองนะครับอันนี้เป็นของทหารเรือนะครับก็จะไล่ตั้งแต่นะครับพลเรือตรีเทียบเท่ากับพลตรีของกองทัพบกนะครับพลเรือโทก็จะเทียบเท่านะครับพลโทนะครับของกองทัพบกส่วนพลเรือเอกนะครับก็จะเทียบเท่าพลเอกของกองทัพบกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกงจักรนะครับตั้งแต่2 3ไล่มาจนถึง4นะครับต่อไปนะครับมาดูของฐานอากาศนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนะครับมีดาว2ดวงนะครับนะพลอากาศตรีเทียบเท่ากับนะครับพลตรีของกองทัพบกพลอากาศโทดาว3ดวงเทียบเท่ากับพลอากาศโทเทียบเท่ากับพลโทของกองทัพบกนะครับแล้วก็พลเรือเอกนะครับเครื่องหมายยศทางทหารบกนะครับชั้นยศจอมพลเป็นรูปดาว5กลีบนะครับขนาดย่อม5ดวงมีรูปเป็นวงกลมนะครับภายในวงกลมมีคาถากับกระบี่ไขว้นะครับ

และมีช่อชัยพฤกษ์รองรับนะครับคทาและกระบี่มีพระมหามกุฏครอบดาวดาวที่อยู่ต้นคอยอดพระมหามกุฏหันไปทางด้านคอและปลายช่อชัยพฤกษ์โค้งเข้าหาทางด้านคอนะครับทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินทนูทั้งสองข้างห่างจากอินทนูด้านไหล 0.5 เซนติเมตรนะครับมาดูนะครับเครื่องหมายชั้นจอมพลพระองค์แรกนะครับอันนี้จดได้จดนะครับราชการที่6พระราชทานแก่สมเด็จพระราชปิตุลานะครับพรมพงษาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชจเรทหารนะครับเป็นนะครับชั้นจอมพลซึ่งปัจจุบันยกเลิกไปแล้วนะครับนะอันนี้คือองค์แรกนะครับที่ได้รับพระราชทานต่อไปคนสุดท้ายนะครับชั้นจอมพลนะครับคนสุดท้ายนะคือจอมพลเกรียงไกรอัตตนันนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2515นะครับหลังเหตุการณ์14ตุลานะครับพ.ศ.2516นะเป็นการยกเลิกชั้นยศจอมพลนะครับคนนี้ก็จะเป็นคนสุดท้ายนะครับที่ได้รับยศจอมพลนะครับมาดูเครื่องหมายที่ถูกยกเลิกไปนะครับนะเครื่องหมายชั้นยศที่ปัจจุบันได้ยกเลิกไปนะครับก็จะมีจอมพลจอมพลเรือจอมพลอากาศและก็นายดาบนะครับปัจจุบันเมื่อก่อนเราจะมีนายดาบด้วยนะครับรวมถึงนะครับพลจัตวาก็มีก็ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับนายดาบปัจจุบันน่าจะมีแค่ของตำรวจนั่นเองนะครับอันนี้ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะเป็นชั้นยศจอมพลนะทรงเขาเรียกว่าให้เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ครองยศจอมพลนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับสำหรับทหารชั้นประทวนนะครับไล่ตั้งแต่แรกเลยนะครับนะไล่ตั้งแต่แรกเลยที่ครูนะครับให้นักศึกษาดูนะครับก็ไล่ตั้งแต่10ตรี10โท10เอกจ่า10ตรีจ่า10โทและจ่า10เอกจะจัดอยู่ในนายทหารชั้นประทวนนั่นเองนะครับนะจะจัดอยู่ในทหารชั้นประทวนของกองทัพบกทั้งหมดนะครับตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นสัญญาบัตรนายทหารชั้นสัญญาบัตรก็ไล่ตั้งแต่ร้อยตรีนะครับร้อยโทร้อยเอกไปจนถึงยศพลเอกไปจนถึงยศพลเอกนะครับก็จะมีไล่ตั้งแต่ดาว1ดวง2ดวง3ดวงจะเริ่มไปแปลกก็ต่อเมื่อขึ้นชั้นยศในพลจะมีช่อชัยพฤกษ์ดาวจะขยับเป็น2ดวง3ดวงและ4ดวงนะครับข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเหล่าทหารนะครับมีทั้งหมด17เหล่านะพ.ศ.2528นะครับมีทั้งหมด17เหล่านะเหล่าทหารนะครับเหล่าทหารบกมี4ประเภทนะครับประเภทที่1อันนี้จดนะครับเหล่ารบมี2เหล่าต่อไปนะครับประเภทที่2เราสนับสนุนการรบมีทั้งหมด4เหล่านะครับครูจะไปแบบช้าๆนะครับนักศึกษาจะได้จำตรงนี้ไว้นะครับอย่างน้อยอยากให้เราทราบเกี่ยวกับเหล่าของทหารบกทั้ง17เหล่านะครับเราจะครอบคลุมกับของทหารบกเพื่ออยากให้นักศึกษาได้ทราบนะครับเพราะว่าเราเป็นนักศึกษาวิชาทหารอยู่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นประเภทที่3เป็นเหล่าช่วยรบนะครับมีอยู่ทั้งหมด4เหล่าต่อไปประเภทสุดท้าย

ก็เป็นประเภทที่4นะครับเป็นเหล่าสนับสนุนการช่วยรบมีอยู่ทั้งหมด7เหล่านั่นเองมาดูเหล่าลบนะครับเหล่าลบมีทั้งหมด2เหล่านะครับจะมีเหล่าราบนะครับนะตามภาพทางด้านขวามือนะครับเหล่าราบนะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นเหล่าม้านะครับเหล่าราบจะมีสัญลักษณ์นะครับตับกระสุนนะตามด้วยปืนเล็กนะครับไขว้อยู่ด้านหลังนะครับเป็นเหล่าราบนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกระบี่ไขว้นะครับทับมีเกือกม้ามีกระบี่ไขว้แล้วก็จะมีรถถังเรียกว่าเหล่าม้านะครับเป็นเหล่าลบนะเผื่อมีออกข้อสอบนะครับตรงนี้นะครับนักศึกษาจะได้ทราบนะเหล่าราบนะครับนะอย่างจังหวัดประจวบนะเราจะมีศูนย์การทหารราบนะครับก็คือบ้านใหญ่ของเหล่าทหารราบนั่นเองนะครับก็อยู่ที่จังหวัดประจวบนะครับที่ปัจจุบันที่เรายังอยู่นะครับจะเป็นเหล่าราบนะครับสัญลักษณ์เครื่องหมายรูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุนนะครับสังเกตดีๆว่ามีกี่ลูก5ลูกนะบางคนอาจจะไปเวลาวาดรูปเหล่าราบจะเป็นตับกระสุน4แสดงว่าเป็นราบปลอมนะครับนะฉะนั้นแล้วมี5ลูกนะครับเขาก็จะได้รับฉายานะครับเหล่าราบจะได้รับฉายาคือราชินีแห่งสนามรบนะครับเป็นหน่วยทำการรบภาคพื้นดินนะครับเพื่อแย่งยึดพื้นที่ข้าศึกควบคุมหรือยึดครองนะครับชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นเหล่าราบก็จะเป็นเกี่ยวกับภาคพื้นดินนะครับเกี่ยวกับการรบภาคพื้นดินไม่ว่าเป็นการเข้าตีต่างๆก็จะเป็นทหารราบโดยส่วนใหญ่แล้วเหล่าทหารราบจะมีอยู่ทั่วประเทศไทยจะเป็นส่วนใหญ่จัดอยู่อันดับหนึ่งของกองทัพบกว่ามีประชากรที่เป็นเหล่าราบเยอะที่สุดนะครับลองลงมาก็ต้องไปหาข่าวเองว่าเหล่าไหนที่มีประชากรน้อยที่สุดนะครับส่วนมากก็จะเป็นเหล่าลบเนี่ยจะมาเป็นลำดับต้นๆอยู่แล้วนะครับสัญลักษณ์นะครับของเหล่าราบนะครับมีหน้าที่เข้าดำเนินกลยุทธ์ในการรบโดยใช้อำนาจการยิงจากอาวุธประจำกายนะครับเพื่อยึดพื้นที่และทำลายข้าศึกมีขีดความสามารถเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องพึ่งยานพาหนะเป็นจำนวนมากถือได้ว่าเป็นเหล่าทหารราบที่มีจำนวนมากที่สุดได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งสนามรบ ถามว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพายานพาหนะถามว่ามันก็จะมีราบแยกออกไปอีกทีหนึ่งก็คือราบยานเกาะนั่นเองนะครับก็จะอันนี้ก็ต้องเจาะลึกไปอีกทีหนึ่งนะครับมีราบเดินเท้ามีราบยันเกราะนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็น infantry นะครับนะ infantry ทหารราบต่อไปมาดูเหล่าทหารม้านะครับเหล่าทหารม้าสัญลักษณ์เครื่องหมายรูปกระบี่ไขว้ประกอบกับเกือกม้าและรถถังอย่างเท่นะครับนะมีรถถังถ้าพูดถึงทหารม้าให้เรานึกถึงรถถังนะครับส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับรถถังก็เลยเป็นทหารม้านะครับก็จะแยกย่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นนะครับม้าอากาศก็มีนะครับแต่อาจจะไม่เจาะลึกถึงขนาดนั้นนะครับเหล่าทหารม้านะครับรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดปัจจุบันศูนย์การทหารม้าอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับเป็นหน่วยในการลาดตระเวนเข้าตีระวังป้องกันและเป็นหน่วยหลักในการดำเนินกลยุทธ์นะครับสัญลักษณ์ของทหารม้านะครับคาวารีนะครับทำการรบด้วยการใช้รถถังและยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วเป็นหลักใช้อำนาจการยิงเพื่อทำลายและข่มขวัญข้าศึกเป็นเหล่ารบที่มีความสำคัญและเป็นกำลังหลักของกองทัพบกเช่นเดียวกับเหล่าทหารราบนะครับฐานราบไปก่อนฐานม้าติดตามนะครับนะก็เหมือนว่านะช่วยเหลือกันไปถูกต้องไหมครับนะก็เป็นถ้ามีการถามนะครับว่า

ถ้าเรารบมีกี่เหล่านะครับให้เราตอบว่าเรารบมีทั้งหมด2เหล่านะครับก็คือเหล่าราบกับเหล่าม้านะครับตามที่ครูบอกนะครับจะมีม้ารถถังม้าลาดตระเวนม้าบรรทุกยานเกราะนะครับนะมาดูม้ารถถังนะครับมีหน้าที่ดำเนินกลยุทธ์เพื่อเข้าประชิดทำลายข้าศึกโดยใช้คุณลักษณะดังนี้มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่นะครับมีเกราะป้องกันตัวเองมีอำนาจการยิงที่รุนแรงนะครับมีอำนาจการทำลายและข่มขวัญต่อไปประเภทที่2นะครับจะเป็นม้าลาดตระเวนนะครับมีหน้าที่ในการปฏิบัติลาดตระเวนและระวังป้องกันให้กับหน่วยเหนือและหน่วยที่ขึ้นไปสมทบนะครับโดยมีแบบวิธีการรุกราบและรบหน่วงเวลานะครับต่อไปประเภทที่3ฐานม้ายานเกราะนะครับก็จะใช้ในการลำเลียงนะครับมีหน้าที่ดำเนินกลยุทธ์โดยมียานยนต์สายพานหุ้มเกราะหรือยานหุ้มเกราะอื่นๆนะครับนอกเหนือจากการเป็นรถถังพูดง่ายๆนะครับก็เหมือนว่าเป็นรถหุ้มเกราะนั่นเองนะครับนะที่อำนาจการยิงอาจจะไม่เท่ากับม้ารถถังนะครับก็จะเป็นรถทานม้าบรรทุกยานเกราะนะครับทำการรบบนยานพาหนะเคียงบ่าเคียงไหล่กับทานม้ารถถังลงรบบนพื้นดินนะครับต่อเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินกลยุทธ์ทางพื้นดินเพื่อชดเชยจุดอ่อนของทานม้ารถถังพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นกำลังเสริมให้กับฐานม้ารถถังนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับนะเราสนับสนุนการรบนะครับมีอยู่ทั้งหมด4เหล่านะครับมีอยู่ทั้งหมด4เหล่านะครับโดยนะครับเหล่าแรกจะเป็นเหล่าปืนนะครับเหล่าปืนเหล่าช่างเหล่าสื่อสารและเหล่าการข่าวนั่นเองนะครับเหล่าทหารปืนใหญ่นะครับนะสัญลักษณ์เครื่องหมายเป็นรูปปืนใหญ่ไขว้ประกอบกับลูกระเบิดมีเปลวนะครับลักษณะนะแบบนี้นะครับสำหรับทหารปืนใหญ่นะครับนะศูนย์การทหารปืนใหญ่ก็จะอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับนะศูนย์ลาบอยู่ที่ประจวบศูนย์ม้าอยู่สระบุรีนะครับศูนย์ปืนอยู่ที่ลพบุรีนะครับเหล่าทหารปืนใหญ่นะครับจะได้รับสมญานามหรือฉายานะครับก็คือราชาแห่งสนามรบเพราะว่าเหล่าทหารปืนใหญ่ของประเทศไทยถือว่าเก่งที่สุดแล้วนะครับนะแม่นยำนะครับถ้าใครได้ดูข่าวก็จะเห็นภาพนะครับว่าปืนใหญ่ของเราเก่งขนาดไหนนะเป็นหน่วยที่ใช้ปืนใหญ่ในการยิงสนับสนุนให้กับหน่วยกำลังรบนะครับเพราะว่าการรบเราไม่สามารถรบคนเดียวได้นะฉะนั้นเราต้องประสานงานกันตั้งแต่ลาบม้าปืนช่างสื่อสารนะลักษณะนะครับของเครื่องหมายจะเป็นลักษณะนี้นะครับทำการรบด้วยอำนาจการยิงจากปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับนะเพื่อทำลายที่มั่นข้าศึกและเพื่อสนับสนุนนะการเข้าตีของฐานราบนะครับนะก็จะยิงเป็นประเภทกับการยิงข้ามหัวของฝ่ายตัวเองไปตกอีกฝั่งข้าศึกนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ช่วยยิงโดยตรงและยิงคุ้มครองฐานราบในการเข้าตีนะครับเพื่อให้ฐานราบปฏิบัติการได้สะดวกได้รับสมญานามว่าราชาแห่งสนามรบนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของทหารปืนใหญ่นะครับตามภาพก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาที่ทหารปืนใหญ่เขาไปวางปืนใหญ่แล้วก็ทำการยิงนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเหล่าช่างนะครับชื่อตรงตัวเลยนะครับเหล่าช่างนะครับสัญลักษณ์เครื่องหมายรูปพลั่วกับขวานไขว้ประกอบกับสมอนั่นเองนะครับจะมีลักษณะคล้ายกับสัญลักษณ์ของทหารเรือนะครับเป็นทหารช่างเอนจิเนียร์นะครับเราทหารช่างนะครับเป็นหน่วยเพิ่มพูนสมรรถภาพนะครับก็ให้กับกองทัพ

ดยการก่อสร้างซ่อมแซมช่วยเหลือทางเทคนิคด้านการช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะนะพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการวางระเบิดเจาะเขาเรียกว่าวางเพื่อเจาะทางสนามทุ่นนะครับฐานช่างก็จะเป็นคนจัดการนะครับมาดูหน้าที่นะครับมีหน้าที่ในการสร้างนะครับสร้างนะเขาก็จะมีอุปกรณ์เยอะที่สุดแล้วนะครับในสายเทคนิคของการช่างอุปกรณ์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นการทำถนนไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะอะไรก็แล้วแต่นะครับฐานช่างจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากกว่าเราอื่นนะครับก็จะมีการดัดแปลงซ่อมแซมถนนสะพานนะครับหากมีการผุพังถนนพังนะครับให้นึกถึงฐานช่างนะครับก็จะเป็นคนทำถนนนะเจาะพื้นที่เพื่อเข้าไปหาข้าศึกก็จะเป็นฐานช่างนะครับไปทำให้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับฐานช่างยังสามารถทำการลบร่วมนะครับฐานราบนะครับนะในการเข้าตีที่มั่นถาวรหรือที่มั่นดัดแปลงนะครับอย่างแข็งแรงนะครับเพราะว่าฐานช่างเขาก็จะมีเกี่ยวกับหลักสูตรของการใช้ระเบิดนะครับต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรพิเศษของเขาก็จะเป็นสงครามทุ่นระเบิดนะครับก็จะมีนะครับเป็นหลักสูตรพิเศษของเหล่าฐานช่างนั่นเองนะครับนะมาดูเหล่าต่อไปนะครับเป็นเหล่าสื่อสารนะครับเหล่าสื่อสารสัญลักษณ์เครื่องหมายเป็นสายฟ้าแลบประกอบกับจักรนั่นเองนะครับชื่อตายตัวอยู่แล้วว่าสื่อสารก็จะต้องมีการติดต่อสื่อสารถูกต้องไหมครับนะให้เรานึกถึงนะวิทยุนะครับนะการติดต่อต่างๆนะครับนะเหล่าสื่อสารนะครับรวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยนะครับนะเป็นหน่วยทางเทคนิคด้านงานสื่อสารด้านเทคโนโลยีนะครับหากเราไม่มีการติดต่อสื่อสารสามารถลบได้ไหมลบได้นะครับแต่อาจจะขัดข้องนะครับแต่หากเรามีเราฐานสื่อสารในการติดต่อประสานงานหน่วยข้างเคียงนะครับหน่วยเหนือนะการบังคับบัญชาต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเหล่าทหารสื่อสารนะครับมีหน้าที่สื่อสารภายในหน่วยและระหว่างหน่วยเพื่อสนับสนุนผบ.หน่วยและฝ่ายอำนวยการรวมไปถึงการจัดหาแจกจ่ายซ่อมแซมสิ่งอุปกรณ์ในการสื่อสารนะครับลักษณะก็จะเป็นวิทยุนะครับก็จะมีหลายขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางล้อสายนะครับในราชการชายแดนก็บางทีก็จะมีการวางล้อสายวางขายวิทยุทุกอย่างนะครับนะจะต้องปลอดภัยนะครับนะหากมีข้าศึกนะครับจับสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ได้เนี่ยนะมันก็ทำให้เราไม่ปลอดภัยฉะนั้นแล้วนะครับฐานสื่อสารเขาก็จะต้องมีการวางแผนเพื่อนะให้มีการปฏิบัติได้ครอบคลุมนะครับปลอดภัยของฝ่ายตัวเองถูกต้องไหมครับนะต่อไปก็จะเป็นเหล่าของชั่วโมงแรกนะครับก็จะเป็นเหล่าของเหล่าข่าวเหล่าฐานการข่าวนั่นเองนะครับนะสัญลักษณ์เครื่องหมายเป็นรูปสายฟ้ากับลูกศรไขว้นะครับประกอบกับดาว8แฉกบนแผ่นโล่นะครับนะเหล่าฐานการข่าวนะครับเป็นหน่วยข่าวรวบรวมจัดระเบียบวิเคราะห์ประเมินนะครับและตีความข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึกนะครับพูดถึงเราการข่าวนะครับหากเรามีการข่าวที่ดีนะครับนะแม่นยำนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับนะหน่วยทหารนะหรือการทำการลบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาข่าวฝ่ายข้าศึกนะครับการประเมินว่าข่าวนี้มีข้อเท็จจริงประมาณไหนนะครับสามารถเชื่อได้จากแหล่งที่มาตรงไหนนะครับนะอ้างอิงจากอะไรนะครับทุกอย่างมันมีความสำคัญหมดนะครับหากเราไม่มีการข่าวเลยนะครับนะถามว่าจะเข้าไปดุมๆเพื่อที่จะปฏิบัติการลบเนี่ยมันก็เกิดความเสี่ยงนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้นะครับนะการข่าวก็จะต้องติดต่อเกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆนะครับเพื่อดำเนินกลยุทธ์นะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการหาข่าวนะครับการปลอมตัว

0: ับเพื่อสืบหาข่าวจากช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลอมไปเป็นคนพื้นที่นะปลอมไปเป็นคนบ้าหรืออะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างที่สามารถหาข่าวให้กับนะกองทัพได้นะครับแล้วก็เอามาตีนะครับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะสามารถเชื่อถือได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะมีหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานนะครับกำกับนะและดำเนินการเกี่ยวข้องกับด้านการข่าวการรักษาความปลอดภัยต่างๆนะครับอันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับนะชุด4เหล่าที่ครูพูดถึงนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะขออนุญาตนะครับถามคำถามนะครับถามคำถามหนึ่งคำถามนะครับอยากทราบว่านะครับที่ผ่านมานะครับอยากทราบว่าชั้นยศนะครับจอมพลคนสุดท้ายนะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับขออนุญาตรายงานยศชื่อแล้วก็ตอบได้เลยนะครับต้องครับเชิญนั่งครับมีใครได้จดไว้ไหมครับสำหรับจอมพลคนแรกใครจดไว้ยกมือครับมีคนจดไว้นะครับขออนุญาตถามอีกหนึ่งท่านนะครับนะจอมพลคนแรกนะครับของประเทศนะครับนะมีชื่อว่าอะไรนะครับจดไว้ใช่ไหมครับส่งหมายได้เลยครับไม่ได้จดไว้ไม่เป็นไรยกมืออย่างเท่เลยแล้วครูก็นึกว่าจดไว้ก่อนที่เราจะไปพักนะครับก็นะอาจจะเสริมในชั่วโมงแรกนะครับสำหรับนะชั้นยศทางทหารนะครับไล่ตั้งแต่แรกเลยนะครับสำหรับนะชั้นยศทางทหารก็จะมี2ประเภทนะครับประเภทที่1ประเภทที่1คือชั้นประทวนนะครับประเภทที่2คือชั้นสัญบัตรนั่นเองนะครับทั้งหมดก็จะมีนะครับเหมือนกันทั้ง3เหล่าทัพนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกทัพเรือและทัพอากาศนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ก็จะคล้ายๆกันนะครับนะรวมถึงชั้นยศในพลนะครับนะชั้นยศในพลก็จะคล้ายๆกันนะครับแตกต่างแค่มีคำนะอากาศเข้ามาแทรกนั่นเองนะครับนะอย่างฐานเรือก็อาจจะมีคำว่าเรือเข้ามาแทรกนะครับโดยหลักทั่วไปแล้วนะครับก็จะเน้นนะครับไปในทางของกองทัพบกซะมากกว่านะครับเพราะว่าอยากให้นักศึกษาเนี่ยทราบนะครับเกี่ยวกับกองทัพบกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นชั้นยศไม่ว่าจะเป็นเหล่าต่างๆก็จะเป็นการเจาะจงเข้าไปหากองทัพบกซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับนักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลได้นะครับนะจากมือถือของนักศึกษาเองในขณะที่มีเวลาพักหรือกลับไปบ้านเหลืออยากรู้ข่าวตรงไหนนะครับต้องมีที่มาที่ไปนะครับนะบางทีเราหาข้อมูลนะครับอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้หรืออาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่แต่ถ้าจะให้ชัวร์นะครับให้นักศึกษาเนี่ยสืบค้นจากหนังสือที่นักศึกษาได้รับนะครับนะที่ครูแจกไปนะครับที่ครูแจกไปแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยดูในหน้าที่ครูกำหนดให้นะครับฉะนั้นแล้วนะหรือมีใครอยากซักถามในข้อไหนก็สามารถซักถามครูได้นะครับนะมีไหมครับครับ
1: ผมอยากรู้ว่าชั้นประทวนชั้น
2: ฮัลโหล
0: พูดได้เลยครับพูดได้เลย
2: ผมอยากรู้ว่าชั้นประทวนกับชั้นสัญญาบัตรมันแตกต่างกันยังไงอะครับ
0: ชั้นประทวนกับชั้นสัญญาบัตรแตกต่างกันยังไงแตกต่างที่ชั้นยศครับแตกต่างที่ชั้นยศเวลาที่เขาสอบเข้ามานะครับนะอย่างชั้นใน10ก็จะมีการสอบไม่ว่าจะเป็นชั้นของนักเรียนใน10นะครับหรือการสอบจากบุคคลพลเรือนเข้าไปเป็นใน10นะครับถ้าเป็นใน100นะครับก็จะมีตั้งแต่การสอบของโรงเรียนจะ

0: นะครับพระจุลจอม9นะครับหรือโรงเรียนจปล.นั่นเองนะครับนะก็จะสตาร์ทตั้งแต่ร้อยตีนะครับจนถึงตามชั้นยศไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงพันเอกถ้าคนที่เข้าได้รับนะครับพระราชทานยศก็จะเป็นชั้นในพลต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสิ้นสุดอายุราชการนะครับหรือจะมีอีกประเภทหนึ่งของฐานสัญญาบัตรก็คือการสอบเลื่อนฐานะนะครับจากคุณวุฒิชัยวุฒิปริญญาตรีสอบเข้ามาเป็นนายฐานสัญญาบัตรจากคุณวุฒิชั้นปตรีนะครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งเลื่อนคุณวุฒิฐานะจากจ่าสิบเอกเลื่อนมาสอบเลื่อนเป็นร้อยตีนั่นเองประมาณนี้ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับก็จบไปนะครับสำหรับชั่วโมงที่1นะครับนะมีใครอยากซักถามไหมครับเดี๋ยวต่อไปอาจจะขออีกสัก2คำถามนะ2คำถามนะครับเกี่ยวกับชั้นยศแล้วกันนะครับเกี่ยวกับชั้นยศนะของกองทัพบกนะครับอยากจะทราบว่านะครับชั้นยศของ10เอกนะครับนะ10เอกมีทั้งหมดกี่บ้างมีใครตอบได้ไหมครับนักศึกษาสามารถเปิดหนังสือดูได้นะครับแล้วก็ยกมือตอบได้นะครับชั้นยศ10เอกของกองทัพบกมีทั้งหมดกี่บ้างมีคนยกมือแล้วครับขอไมค์ด้วยครับรายงานยศชื
2: ่อผมนักศึกษาวิชาทหารธนาที่สิริสังครับขออนุญาตตอบชั้นยศ10เอกมีทั้งหมด3บ้างครับ
0: ครับขอบคุณครับเชิญนั่งครับถูกต้องนะครับชั้นยศ10เอกมีทั้งหมด3บ้างนะครับจำไม่ยากนะครับก็จะไล่ตั้งแต่ที่1บ้าง10โท2บ้างแล้วก็10เอก3บ้างนะครับนะอีก1คําถามนะครับเป็นอยู่ในของชั้นยศเช่นกันนะครับชั้นยศเช่นกันอยากทราบนะครับชั้นยศของชั้นในพลนะครับของชั้นในพลนะชั้นยศพลตรีนะครับชั้นยศพลตรีมีทั้งหมดกี่ดาวนะครับครับยกมือมีไมค์ไหมครับขอไมค์ชั้นยศของนายพลนะครับพลตรีมีทั้งหมดกี่ดาว
3: ครับผมทั้ง3ชั้นทหารมณิชวนพินิจหัวหน้าหมวดขอตอบว่ามีทั้งหมด2ดาวครับ
0: 2ดาวนะครับมีทั้งหมด2ดาวพร้อมกับช่อชัยพฤกษ์ด้านล่างเนาะครับขอบคุณครับถูกครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชั่วโมงแรกนะครับนะอยากให้เราเข้าใจเกี่ยวกับชั้นยศนะครับชั้นยศนะครับรวมถึงเราตอนนี้เราได้2ประเภทแล้วนะครับในชั่วโมงที่2ก็จะมาต่ออีกนะครับ2ประเภทรวมถึงการแสดงความเคารพที่ถูกต้องทางทหารนะครับวันนี้ก็นะครับหวังว่านักศึกษาเนี่ยจะเข้าใจนะครับนะไม่มากก็น้อยนะครับนะหรือใครอยากจะเข้าลึกกว่านั้นให้เปิดตำราแล้วก็ศึกษาอีกทีนึงนะครับหรือใครอยากจะเข้าลึกกว่านั้นอีกนะครับแนะนำให้สอบเข้ารับราชการนะครับแล้วนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับจะมีความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับว่าเราแต่ละเหล่าความสำคัญหน้าที่ที่ครูพูดไปนะครับในแต่ละเหล่าเนี่ยแค่เศษเสี้ยวเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับที่จริงมันมีอะไรที่เยอะกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าลาบเนี่ยแค่แตกแขนงออกไปนี่ก็คือแต่ละรายวิชาหรือหน้าที่ต่างๆเยอะมากนะครับนะทุกเหล่ามีหน้าที่สำคัญหมกในกองทัพบกนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับในชั่วโมงแรกนะครับนะก็จะให้นักศึกษานะครับพัก10นาทีนะครับแล้วก็จะมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับสำหรับวันนี้นะครับในชั่วโมงแรกก็ขอขอบคุณนักศึกษาวิชาทหารทุกนายนะครับที่ตั้งใจนะครับฝึกศึกษานะครับนะฉะนั้นแล้วหวังว่าชั่วโมงที่2จะมีความตั้งใจมากกว่านี้ทุกนายทราบ
4: ทราบ
0: โอเคครับสำหรับชั่วโมงแรกก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอ

การเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี

ถึง 11 นาฬิกาเริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

วัสดีครับก็อยู่ในชั่วโมงที่2นะครับนะเกี่ยวกับนะครับเรานะครับนะสำหรับชั่วโมงที่2ก็จะเป็นเรานะครับช่วยลบนะครับนะครูก็จะพูดถึงเราช่วยลบนะครับมีทั้งหมดกี่เราก็จะอธิบายให้นักศึกษาเนี่ยฟังนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับต่อไปนะครับเราช่วยลบนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ4เรานะครับก็จะมีเราสัมภวุฒิเราพลาธิการนะครับเราทันแพทย์นะครับแล้วก็จะเป็นเหล่าขนส่งนะครับเป็นฝ่ายส่งกำลังหรือสิ่งอุปกรณ์ช่วยเหลือในการรบนะครับโดยมากปฏิบัติแนวหลังสนามรบนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเหล่าที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะครับหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับนักศึกษาเอพิจุดหยิบยื่นนะครับเกี่ยวกับการรบต่างๆนะครับมาดูนะครับเหล่าสัมภวุฒินะครับเหล่าสัมภวุฒินะครับนะลักษณะเครื่องหมายก็จะเป็นนะครับลูกระเบิด

ลวนะครับลูกระเบิดมีเปลวนะครับน่าจะคล้ายถ้ามีเขาเรียกว่าถ้ามีนะครับปืนใหญ่อยู่ข้างหลังก็จะเป็นปืนใหญ่ใช่ไหมครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับเราทหารสัมภวุฒิเป็นหน่วยรับผิดชอบนะครับนะเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับในการจัดเตรียมอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดต่างๆของกองทัพนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมปืนนะครับการซ่อมรถสิ่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะก็จะส่งให้กับสายสัมภวุฒิเป็นการนะครับซ่อมนะครับจัดหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์นะปืนใหญ่หรือส่งซ่อมหรือรถฮัมวี่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะส่งให้กับสัมภวุฒิเขาก็จะแตกแขนงไปเรื่อยๆนะครับนะซ่อมสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสายงานของนะครับเหล่าสัมภวุฒินั่นเองนะครับมาดูเหล่าต่อไปนะครับเหล่าพลาธิการนะครับเหล่าพลาธิการนะครับลักษณะเครื่องหมายเป็นรูปกระบี่ไขว้ประกอบกับจักร3จักรนะครับเป็นรูปกระบี่ไขว้ประกอบกับจักร3จักรเหล่าพลาธิการนะครับนะสโลแกนเขาก็จะอิ่มท้องของครบลบเงียบเฉียบบริการนะครับเป็นหน่วยทำการวิจัยนะครับพัฒนาเกี่ยวกับการจัดหาการส่งกำลังนะครับถ้านึกถึงเหล่าพลานะครับก็ให้นักศึกษานึกถึงเกี่ยวกับเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆนะครับนะในการจัดหานะครับนะรวมถึงการซ่อมแซมนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระโดดร่มนะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับเหล่าพลาธิการเช่นการถุงเท้ารองเท้าเสื้อผ้านะครับที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะครับที่เกี่ยวกับเครื่องอำนวยความสะดวกของนะครับทหารเรานะครับก็จะเป็นเหล่าพลาธิการที่เป็นหน่วยจัดหาให้นะครับตามภาพที่ประกอบนะครับเป็นเหล่าพลานะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเหล่าพลาธิการนะครับมีหน้าที่เลี้ยงดูบำรุงทหารให้ได้รับความสมบูรณ์ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคต่างๆและมีหน้าที่นะครับในการเพิ่มและส่งกำลังเก็บรักษาของประจำหน่วยนะครับนะด้านข้างก็อาจจะเป็นกล่องรองเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกสิ่งเข็มคมเข็มขัดทุกอย่างนะครับอยู่ที่เหล่าพลาหมดนะครับเหล่าต่อไปนะครับเป็นเหล่าแพทย์นะครับชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นเหล่าแพทย์นะครับก็จะเกี่ยวกับการรักษานะครับเกี่ยวกับการรักษาเป็นรูปนะสัญลักษณ์ของเครื่องหมายจะเป็นรูปพญานาคคู่พันกับคบเพลิงนะครับเหล่าทหารการแพทย์ก็จะมีสโลแกนก็คืออนุรักษ์กำลังรบนะครับอนุรักษ์กำลังรบและครอบครัวเป็นหน่วยสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับหากมีการสู้รบทุกครั้งเราไม่มีฐานแพทย์นะครับมันก็จะนะไม่มีการรักษาใช่ไหมครับก็จะมีการสูญเสียฉะนั้นแล้วเหล่าแพทย์ก็ถือว่าเป็นเหล่าสำคัญอีกเหล่านึงนะครับนะทุกเหล่าของกองทัพบกเนี่ยสำคัญหมดนะครับนักเรียนรวมถึงการรักษาพยาบาลให้กับทหารและครอบครัวนะครับนะยามศึกสงครามฐานแพทย์ก็จะอยู่แนวหลังนะครับนะหากมีการสู้รบนะครับบาดเจ็บก็จะส่งมาแนวหลังให้ฐานแพทย์รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษานั่นเองนะครับต่อไปนะครับนะมาดูนะครับนะมีหน้าที่รักษาพยาบาลและปฏิบัติทางการแพทย์ทั้งยามปกติและยามสงครามตามหน่วยงานนะครับก็จะมีเหล่าฐานแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การรักษาพยาบาลก็จะมีนะครับแผนกพยาบาลนะครับที่คอยนะครับดูแลและบริการนักศึกษาวิทยาทหารนะครับทุกชั้นปีหากเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นลมนะครับหมดสติหรือบาดเจ็บจากการล้มป่วยต่างๆแต่ละหน่วยจะมีทหารแพทย์ประจำอยู่นะครับทุกที่นะครับเพื่อป้องกันและก็รักษาให้กับนักศึกษาวิทยาทหารและดูแลนะครับนะหากฉุกเฉินจริงๆก็จะพาไปส่งโรงพยาบาล นั่นเองนะครับต่อไปเราขนส่งนะครับตายตัวเลยนักเรียนเราขนส่งชื่อบอกอยู่แล้วว่าขนส่งก็ต้องมีการเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งสิ่งของนะครับส่งนะกำลังพลนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการเคลื่อนย้ายนะครับนะเราฐานขนส่งนะครับก็จะมีเครื่องหมายเป็นรูปพวงมาลัยเรือนะครับอันนี้เป็นรูปพวงมาลัยเรือนะครับนะประกอบกับจักรและปีกนกบนแผ่นโล่นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับตามภาพสไลด์เราทางขนส่งรวดเร็วปลอดภัยโปร่งใสทันเวลา

ครับเป็นหน่วยที่ใช้ยานพาหนะเพื่อทำการขนส่งกำลังพลอาวุธเสบียงและเครื่องมือต่างๆนะครับอาวุธก็พวกปืนพวกระเบิดพวกอะไรนะครับแบบนี้เสบียงก็คือพวกกับข้าวขนส่งก็เป็นคนขับรถเพื่อไปส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารยุบยาทุกอย่างใช้เกี่ยวกับขนส่งทั้งหมดนะครับรวมถึงเครื่องมือต่างๆนะครับที่สามารถใช้ในการสนับสนุนนะครับใช้ในการสนับสนุนในสนามรบหรืออาจจะใช้สนับสนุนในยามที่เราฝึกนะครับนะอาจจะไม่ใช่สนามรบอาจจะเป็นแค่การฝึกไม่ว่าจะเป็นฝึกนักศึกษาวิชาการฝึกนักเรียนใน10ฝึกนักเรียนใน100ภาคกองพันต่างครับเราขนส่งก็จะเป็นคนพานะครับสิ่งของหรือตัวบุคคลนะเคลื่อนที่ไปณจุดนั้นนั่นเองนะครับก็ลักษณะประมาณนี้ครับมีหน้าที่ขนส่งอย่างที่ครูพูดถึงนะครับขนส่งกำลังพลสิ่งอุปกรณ์ให้แก่หน่วยต่างๆของกองทัพบกและหน่วยอื่นที่ได้รับมอบหมายด้วยการขนส่งทางบกทางน้ำนะครับทางอากาศรวมไปถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งทั้งหมดในกองทัพเป็นเหล่าขนส่งนะครับหลักๆก็จะเป็นรถประมาณนี้นะครับหากนักศึกษานักวิชาการได้ไปฝึกก็จะอาจจะได้ขี่รถลักษณะนี้ตามภาพที่ครูฉายไว้ให้นะครับแต่ส่วนด้านบนก็อาจจะยากหน่อยนะครับนะข้างบนก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับก็หมดไปสำหรับ4นะครับ4เหล่านะครับมาดูเหล่าสนับสนุนการช่วยรบนะครับนะมีอยู่ทั้งหมด7เหล่านะครับไล่ตามภาพเลยนะครับตั้งแต่สารวัตรนะครับเราตั้งแต่เราสารวัตรนะครับแล้วก็เหล่าการเงินนะครับนะการสัตว์ธรรมนูญแผนที่สารบัญและก็ดุริยางนะครับนะคือหน่วยอื่นๆที่มิได้เป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการรบโดยตรงนะครับประกอบด้วยนะ7เหล่านะครับเหล่าแรกนะครับเป็นเหล่าสารวัตรหรือที่เรารู้จักนะครับนะในชื่อย่อว่าเหล่าสหนะครับเหล่าสหก็จะมีนะครับหน้าที่นะแตกต่างจากเหล่ารบทั่วไปก็คือเขาจะเป็นทําหน้าที่คล้ายกับตำรวจของทหารนั่นเองนะพูดง่ายๆเลยก็คือสามารถจับทหารด้วยกันเองได้นะถ้าพูดแบบหลักการง่ายๆนะลักษณะของเครื่องหมายเป็นรูปปืนพกไขว้ประกอบกับจักรนะครับเราทหารสารวัตรภาพลักษณ์ของเป็นภาพลักษณ์ของกองทัพบกนะครับเป็นหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลระเบียบวินัยของทหารและการเฉลยนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับก็จะใส่หมวกตามภาพที่ฉายไปนะครับนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับกับเหล่าทหารสารวัตรนะครับเวลาที่เราไปเที่ยวนะครับนะต่างๆก็จะมีการนะครับไปควบคุมอยู่ด้านข้างนะครับหากมีปัญหาเขาก็จะเข้าไปเคลียร์ให้อะไรประมาณนี้นะครับนะเหล่าทหารสารวัตรเนี่ยก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ครูบอกนะครับว่าปฏิบัติหน้าที่คล้ายกับตำรวจของทหารนะครับนะเกี่ยวกับระเบียบวินัยหากมีการเดินทางนะครับนะสมมุติว่ามีการเดินทางนะครับครูขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับสหหรือสารวัตรทหารสามารถจับกลุ่มได้และก็จับส่งให้กับทางหน่วยเกี่ยวกับการรักษาวินัยนะครับจับกลุ่มทหารกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับยาเสพติดทุกอย่างถ้ามีการจับกลุ่มนะครับก็จะเป็นเหล่าทหารสารวัตรนี่แหละมาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับนะการเรือนการจราจรนะครับทุกอย่างอย่างที่ครูบอกนะครับการรักษาความปลอดภัยของเหล่าทหารสารวัตรจะเข้าไม่มีบทบาทตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะแล้วมันก็จะสืบเนื่องไปอีกเหล่านึงนะครับพอจับได้แล้วส่งให้ใครนะครับเขียนรายงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการสืบสวนคดีอาญาซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลทหารก็จะทะลุไปอีกเหล่านึงนะครับการป้องกันและวิจัยอาชญากรรมในกองทัพบกนะครับพิจารณานะครับอำนวยการเกี่ยวกับทหารผลัดหน่วยและเฉลยศึกเฉลยศึกนะครับบางทีเขาก็จะมีเกี่ยวกับวิวัฒน์พลเมืองนะครับการกระทำความผิดภายในนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพลทหารหนีทหารโดนจับกุมหรือเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะครับจากนะค่ายหรือนอกค่ายหรือที่เขาจับมาได้เขาก็จะมีการจับมาแล้วก็ให้นะครับของสหเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้นะครับ

หรือบางทีเขาเรียกว่าวิวัฒน์พลเมืองนะครับก็จะมีบางหน่วยงานก็จะมีวิวัฒน์พลเมืองประจำอยู่ในหน่วยงานนั้นๆ นะครับแล้วก็จะใช้สหเป็นผู้ควบคุมครับต่อไปเหล่าทหารการเงินนะครับเหล่าทหารการเงินนะครับลักษณะเครื่องหมายเป็นรูปกระบี่ไขว้ประกอบกับช้างสามเสียรนะครับนะเป็นรูปเงินอยู่แล้วเรียนเกี่ยวกับการเงินนึกถึงอะไรก่อนนึกถึงเงินนะครับนะการเงินทำเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายภายในหน่วยทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับแผนการเงินไม่ว่าจะเป็นการกู้นะครับขึ้นอยู่กับการเงินนะครับนะพิจารณาต่างๆนะครับเป็นหน่วยปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีงบประมาณประมาณนี้นะครับรวมถึงการเบิกจ่ายนะครับสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่านการเงินอยู่แล้วนะครับมาดูนะครับลักษณะนะครับนะมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงนะครับอย่างณปัจจุบันก็จะมีการนะออกสนามนะครับก็จะมีเบี้ยเลี้ยงหรือมีการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นออกนอกพื้นที่หรือในพื้นที่หรือในเวลานอกราชการนะครับก็จะมีการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงส่วนเรื่องของเงินเดือนนะครับก็ตายตัวอยู่แล้วว่าแต่ละเดือนก็ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่ไหนหรือการทำงานที่ไหนก็จะมีการจ่ายเงินเดือนนะครับนะก็จะผ่านฐานการเงินนะครับการใช้สอยต่างๆควบคุมใช้จ่ายของหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบิกงบเพื่อสร้างอาคารนะครับบ้านเรือนซ่อมแซมทุกอย่างก็ต้องผ่านการเงินเพื่อใช้งบประมาณตรงนี้มาแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับให้เป็นไปตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทหารนะครับต่อไปเราฐานการสัตว์นะครับถ้านักศึกษาสังเกตนะครับเราฐานการสัตว์เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับทหารแพทย์นะครับแตกต่างก็คือทหารแพทย์เขาจะมีครบเพลิงนะครับส่วนของการสัตว์เนี่ยเขาจะมีเกือกม้านะครับอยู่ด้านหลังนะจะคล้ายๆกันนะครับลักษณะของเครื่องหมายเป็นรูปพญานาคไขว้ประกอบกับเกือกม้านะครับเป็นเหล่าการสัตว์เหล่าการสัตว์นะครับปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเป็นหน่วยใหญ่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมเป็นหน่วยดูแลสัตว์ในการผลิตนะครับการบริการสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์เสบียงสัตว์นะครับนะก็จะเป็นการฝึกเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ซะมากกว่านะครับแล้วก็มีการฝึกหลักสูตรพิเศษก็มีนะครับสำหรับฐานการสัตว์หรือนักเรียนเห็นในภาพไหมครับจะเป็นภาพที่เขากำลังฝึกกับสุนัขใช่ไหมครับหรือหลักสูตรเคนายนะครับนะการสัตว์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับก็จะมีการฝึกสุนัขดมกลิ่นนะครับรวมการฝึกขี่ม้าอะไรต่างๆการสัตว์ก็จะเป็นผู้ดูแลตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเราการสัตว์นะมีหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติทางทหารโดยการใช้สัตว์และการเกษตรของกองทัพบกนะครับนะก็คือการอาจจะเลี้ยงเพื่อประกอบอาหารนะครับหรือเลี้ยงเพื่อใช้งานนะครับอย่างเช่นการฝึกเคนายก็คือการฝึกสุนัขเพื่อดมกลิ่นนะครับค้นหาวัตถุระเบิดหรือผู้ต้องหาอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนการเกษตรก็เกี่ยวกับการเลี้ยงเพื่อประกอบเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นหมูอะไรก็แล้วแต่เพื่อใช้เป็นเสบียงนะครับรวมไปถึงการวางแผนอำนวยประสานงานเกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเราฐานการสัตว์นั่นเองนะครับนะครับมีก็มีในภาพก็จะเป็นการขี่ม้าเนาะก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์ถ้าใครที่เคยไปที่กรมการสัตว์นะครับที่จังหวัดนครปฐมก็จะมีม้าให้เราเห็นนะครับทหารเราต่อไปนะครับเป็นเราทหารพระธรรมนูญนะครับทำหน้าที่เหมือนศาลของทหารนั่นเองนะครับนะลักษณะเครื่องหมายนะครับเป็นรูปพระดุลพาประกอบกับจักรนะครับนะฐานพระธรรมนูญทำหน้าที่คล้ายกับศาลทหารนั่นเองนะครับเวลามีการกระทำความผิดของนะครับทหารจะต้องผ่านศาลทหารก่อนนะครับในกรณียกตัวอย่างเช่นที่ครูบอกว่าเหล่าสหเนี่ยเวลามีการจับกุมได้เนี่ยเขาก็จะส่งมาให้กับนายฐานพระธรรมนูญนั่นแหละเพื่อทำเป็นรูปคดีก่อนที่จะส่งให้กับศาลด้านนอกนะครับเขาก็จะมีการไต่สวนกันข้างในก่อนนั่นเองนะครับลักษณะก็จะเป็นตามภาพเลยนักเรียนนะเห็นไหมถ้าใครที่เคยดูเกี่ยวกับเรื่องทนายนะครับก็จะเห็นเป็นภาพลักษณะนี้นะครับควบคู่กันไป

นี่นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์เลยเป็นที่เคาะในศาลใช่ไหมครับมีหน้าที่ควบคุมปฏิบัติตามกฎหมายนะครับและระเบียบแบบธรรมเนียมของทหารรวมถึงดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่บุคคลหรือทหารและหน่วยทหารยกตัวอย่างเช่นยาเสพติดหากถูกจับจากด้านนอกนะครับเขาก็จะส่งกลับมาที่หน่วยเพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริงนะครับหากกระทำความผิดจริงก็จะพิจารณาและส่งไปตามอาจจะไปของมณฑลทหารบกก่อนหรือส่งไปนะครับศาลพลเรือนเพื่อติดคุกของพลเรือนนะครับต่อไปนะครับเป็นเราแผนที่นะครับเราแผนที่นะครับมีลักษณะเครื่องหมายรูปกระบี่ไขว้ประกอบกับกล้องส่องนะครับนะปัจจุบันฐานแผนที่นะครับก็จะรับเฉพาะการสอบในบรรดานักเรียนศิลป์เขาจะไม่มีเหล่าแผนที่ให้เราเลือกนะครับเขาจะมีแค่ไม่กี่เหล่าที่ให้เราเลือกยกเว้นเหล่านี้ก็จะไปสอบเข้าแบบสายตรงนะครับนะเราถ่ายแผนที่เป็นหน่วยสำรวจและจัดทำนะครับนะภาพถ่ายทางอากาศเพื่อใช้เดินทางและดำเนินกลยุทธ์ได้ตามภูมิประเทศแผนที่เป็นสิ่งสำคัญนะครับณปัจจุบันอาจจะเป็นการใช้ GPS แต่หากมันไม่มีสัญญาณนะครับเขาก็ต้องใช้แผนที่ประกอบกับเข็มทิศนะครับเพื่อใช้ในการเดินทางในป่านะครับนะต้องมีการอัปเดตอยู่เสมอนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับหากแผนที่เก่าจนเกินไปนะครับสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะผิดเพี้ยนไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำภูเขานะครับทุกอย่างเลยนะครับมันต้องมีการอัปเดตเราแผนที่ก็จะรับหน้าที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับเหล่าที่จำเป็นต้องใช้แผนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าลาบนะครับในการใช้ในการรบการฝึกนะครับรวมถึงการศึกษานะครับนักศึกษาวิชาก็จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาแผนที่นะครับประกอบกับเข็มทิศนะครับการอ่านค่าพิกัดต่างๆเราเป็นที่จะเป็นคนจัดทำนะครับมีหน้าที่ทำแผนที่ตำบลต่างๆนะครับอย่างพื้นที่ที่เราอยู่ณตรงนี้นะถ้ามีแผนที่กลางก็จะมีนะครับตำบลที่นักศึกษากำลังนั่งเรียนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับทุกที่มีแผนที่หมดของประเทศไทยนะครับก็จะมีระวางต่อกันนะครับนะมีหน้าที่นะครับให้แก่หน่วยทหารเพื่อใช้ในการเดินทางและดำเนินกลยุทธ์รวมไปถึงสำรวจเส้นทางแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนที่ของตำบลต่างๆให้ถูกต้องตรงกับภูมิประเทศที่เป็นจริงอยู่เสมอนะครับนะก็คือการอัปเดตนั่นเองนะครับถ้ามีการอัปเดตอยู่เสมอนะครับมันก็จะทันสมัยนะครับถามว่าแผนที่ณปัจจุบันก็ยังมีการฝึกศึกษาหากมีการทำลายนะครับแผนที่เราจะทำการเผานะเขาบอกว่าจะทำการเผาให้เป็นขี้เถ้าแล้วก็ตีให้แตกนะครับจะไม่มีการทำลายแบบเป็นเครื่องที่เราตัดทิ้งนะครับจะไม่ได้ทำแบบนั้นถ้าทางทหารเขาบอกว่าให้เราเผาแล้วก็ตีให้เป็นขี้เถ้านะครับมาดูเราต่อไปครับเราต่อไปคือเราทหารสารบัญนะครับเราทหารสารบัญเราฐานสารบัญ นะครับนะลักษณะเครื่องหมายนะครับรูปกระบี่ไขว้กับปากกาไขว้ประกอบกับหนังสือนะครับพบเห็นทั่วไปก็คือในหน่วยงานต่างๆนะครับที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนั่นเองนะครับเราสารบัญ นะก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆนะครับมาดูความหมายของกระบี่นะครับกระบี่หมายถึงนะการปกครองบังคับบัญชาคือการรู้จักเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและอยู่ใต้แบบธรรมเนียมทหารนั่นเองนะครับต่อไปหนังสือหมายถึงหนังสือที่ใช้เป็นหลักฐานต่างๆและรวมถึงแฟ้มและแบบธรรมเนียมทหารปากกาปากไก่นะครับหมายถึงสิ่งที่ใช้ขีดเขียนอันเป็นต้นตระกูลของเครื่องเขียนนะครับนะก็คือสัญลักษณ์ของเราสารบัญ นะครับนะเราสารบัญเป็นหน่วยดำเนินการด้านธุรการกำลังพลทะเบียนประวัตินะครับนะในการเข้ารับราชการ

ต่างๆนะครับก็จะมีการนะครับเขียนประวัตินะในส่วนของเหล่าสารบัญก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่างๆของแต่ละบุคคลนะครับของแต่ละหน่วยนะก็จะเอามารวบรวมมาส่งที่นี่นะครับก็คือเหล่าสารบัญเนี่ยแหละครับนะรวมถึงยันปลดเกษียณทุกอย่างนะครับเลื่อนยศปลดย้ายนะมีหน้าที่ดำเนินงานธุรการการรับส่งนะครับการส่งหนังสือแยกหนังสือราชการบรรจุเลื่อนลดปลดและย้ายตำแหน่งเบี้ยวัดนะครับนะบำเหน็จบำนาญและลงทันนะครับและประวัติการตอบโต้การพิมพ์โฆษณาการกฎหมายการสัสดีนะครับและหน้าที่อื่นๆนะก็ไล่ตั้งแต่เบี้ยวัดก็คือนะครับเงินที่เราจะได้ในส่วนของสวัสดิการต่างๆนะครับบำนาญในขณะที่เราเกษียณหรือลาออกนะครับการลงทันนะเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราได้รับโทษจากตรงไหนประวัติการตอบโต้นะครับหรือการย้ายหน่วยต่างๆก็ต้องใช้นะครับสายงานสารบัญนะครับเข้ามาช่วยด้านกฎหมายด้านสัสดีด้านสัสดีก็กับผลพวงมาจากการเกณฑ์อาหารนะครับนะซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาเช่นกันนะครับนะเหล่าสุดท้ายนะครับเป็นเหล่าดุริยางนะครับเหล่าดุริยางนะครับดุริยางทหารบกก็จะอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพนะครับลักษณะเครื่องหมายเป็นรูปพินนะครับเป็นรูปพินเหล่าทหารดุริยางชื่อเกี่ยวกับดุริยางนักศึกษาก็น่าจะนึกถึงเกี่ยวกับการดีดสีตีเป่าการละเล่นต่างๆถูกต้องไหมครับเหล่าทหารดุริยางเป็นหน่วยทำหน้าที่ปฏิบัติการแสดงของกองทัพที่ได้รับมอบหมายในงานราชพิธีนะครับหรืองานสำคัญต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นงานสวนสนามนะหรืองานนะที่ได้รับมอบหมายของกองทัพนะครับให้มีการละเล่นนะครับนะเครื่องดนตรีก็จะมีหลากหลายแบบออกไปนะครับเหล่าทหารดุริยางนะครับมีหน้าที่ให้ความบันเทิงนะให้ความบันเทิงในทางดนตรีนะครับหรือการละเล่นนะครับนะเพื่อผ่อนคลายนะครับความเคร่งเครียดของทหารและหน่วยทหารปลุกใจและบำรุงขวัญทหารด้วยการดนตรีนะครับนะเพื่อให้ทหารได้มีกำลังใจและภูมิใจนะครับนะทุกคนจะใช้เขาเรียกว่าใช้ดนตรีเป็นเครื่องบำบัดความเครียดนั่นเองนะครับอาจจะไปฝึกมาเครียดมาเจอนะครับเฉลิมฉลองให้มีกำลังใจจากดนตรีนะครับก็จะทำให้แบบมีความสุขเพื่อมีจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ต่อได้นั่นเองนะครับนะก็จบไปนะครับสำหรับนะเราทั้ง17เรานะครับทีนี้ก็จะมีวิดีโอนะครับให้นักศึกษาเนี่ยรับชมนะครับเกี่ยวกับเรานะครับจะได้เป็นการทบทวนนะครับจากวิดีโออีกหนึ่งครั้งว่าเป็นลักษณะแบบไหนอาจจะเป็นเราที่นะครับติดกับชุดปกติกากีแกมเขียวหรือชุดที่ครูใส่นะครับนะเดี๋ยวให้นักศึกษาชมวิดีโอ

0: ดูผิดเพี้ยนอันนี้จะเป็นเครื่องหมายที่ติดกับชุดนั่นเองนะครับนะถ้าเป็นเครื่องหมายผ้าก็เป็นลักษณะเดียวกันแค่แตกต่างก็คือเป็นผ้าเป็นสีอีกโทนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับลักษณะใช้กับชุดอันนี้เป็นเหล่าขนส่งนะครับลักษณะนี้ติดนะที่ปกคอเสื้อนะครับอันนี้ก็เป็นของฐานสัมภวุฒินะครับก็จะเป็นลูกระเบิดมีเปลวนะครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเหล่าสุดท้ายนะครับเวลานักศึกษาพบเห็นพบเจอด้านนอกนะครับก็จะสามารถเดาทางได้ว่าทหารคนนี้อยู่เหล่าไหนนะครับนะถ้าจะให้อธิบายอีกแบบนึงมันจะมีอยู่2ฝั่งก็คือเหล่ากับหน่วยงานนะครับจะติดอยู่คนละฝั่งกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเหล่าฐานสารวัตรนะครับนะลักษณะของแต่ละเหล่าบางหน่วยงานก็จะเป็นการแต่งชุดที่เป็นเอกลักษณ์เด่นนะครับอย่างของสารวัตรทหารเนี่ยเขาจะมีนะครับหมวกนะที่เป็นลักษณะเด่นว่าเขาคือสารวัตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าฐานการเงินนะครับนะถ้านักศึกษาออกไปด้านนอกนะครับหรือพบเจอระหว่างการเดินทางในแต่ละพื้นที่นะอาจจะเจอเหล่าฐานราบนะอย่างประจวบเนี่ยนะครับนักเรียนเจอแน่ๆละเหล่าราบ 80-90% เฉพาะศูนย์การฐานราบอยู่ที่นี่นะครับเหล่าอื่นก็อาจจะพบเจอบ้างนะครับนะนี่ก็เป็นเหล่าแพทย์นะครับนะสังเกตที่เหล่าแพทย์กับเหล่าการศาสตร์นะจะคล้ายกันนะครับเพราะว่ามีพญานาคคู่เหมือนกันนะครับนะอันนี้คือเหล่าแผนที่เหล่าที่14แล้วนะครับก็จะไล่จนถึงเหล่าที่17นะหลังจากนั้นครูก็จะพานักเรียนเข้าสู่เนื้อหานะครับนะเห็นไหมมีพญานาคเหมือนกันนะครับเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับการเคารพนะครับนะของทางทหารซึ่งเป็นห่วงสุดท้ายนะครับสำหรับการสอนในวันนี้นะครับก็จะไล่ยาวจนถึงท้ายชั่วโมงจะมีคำถามถามตอบนะครับให้กับนักศึกษาเพื่อนะครับนะทบทวนความรู้ที่ฝึกศึกษามาในวันนี้นะครับก็จบไปนะครับทั้ง17เหล่าต่อไปหัวข้อนะครับการเคารพนะครับการเคารพนะหัวข้อการเคารพก็ถือว่าจัดอยู่ในแบบธรรมเนียมทหารนะครับนะเวลาเราแสดงความเคารพต่างๆนะครับนะเหตุผลที่ต้องแสดงความเคารพแก่กันนะครับการแสดงความเคารพถือเป็นแบบธรรมเนียมที่สำคัญยิ่งสำหรับทหารนะถ้าเปรียบเทียบกับพลเรือนนะครับเวลาเราจะออกจากบ้านอย่างน้อยนะครับก็จะมีการแสดงความเคารพแบบการไปมาลาไหว้กับผู้ปกครองถูกต้องไหมครับทางทหารก็เช่นกันครับทางทหารก็จะเป็นการเคารพระหว่างชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยนะครับนะชั้นยศนะครับต่างๆนะก็จะอธิบายให้นักศึกษาเนี่ยฟังข้างต้นนะครับนะมาดูนะครับและต้องปฏิบัติต่อกันเป็นประจำนะครับตรงตัวหนังสือสีแดงนะครับนะถือเป็นเครื่องบำรุงความสามัคคีนะครับนะพูดง่ายๆนะครับก็เหมือนนะใจแลกใจหรือเขาเรียกว่าอะไรแบบประเภทแบบว่าเจอรุ่นพี่นะครับต้องสวัสดีตลอดนะเพื่อให้รู้ว่าเรายังเคารพนับถือกันอยู่ประมาณนั้นนะครับระหว่างทหารนะแค่ตื่นเช้ามานะครับนะก็สวัสดีกันนะตื่นเจอหน้ากันในสวัสดีกันแล้วนะครับนะระหว่างทหารให้คือให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกันอันนี้ก็สำคัญนะครับนะเป็นการฝึกให้มีสายตาไวเป็นลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหนึ่งของทหารนะครับนะอย่างกรณีนะครับอาจจะนอนบ้านพักเดียวกันนะครับแต่ชั้นยศคนละชั้นยศนะครับตื่นขึ้นมานะครับมองหน้ากันก็คือชั้นผู้น้อยแสดงความเคารพชั้นผู้ใหญ่ก็คือจบไปภายในวันนั้นอาจจะปฏิบัติแค่ครั้งเดียวนะครับนะการแสดงความเคารพนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทำความเคารพผู้บังคับบัญชาก่อนเสมอที่เช่นหัวหน้างานนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบุคคลพลเรือนก็หัวหน้างานนะครับหรือหัวหน้าที่เราปฏิบัติงานด้วยนะครับแต่ถ้าทางทหารก็คือ1ก็คือผู้บังคับบัญชานะครับที่มีชั้นยศสูงกว่าเรา นะครับตำแหน่งสูงกว่าเรานะครับก็ถือว่าจัดเป็นผู้บังคับบัญชานะครับทหารต้องทำความเคารพผู้ที่มียศสูงกว่านะครับการแสดงให้เห็นว่าทหารนั้นมีวินัยมากน้อยเพียงใดนะครับนะเขาถึงบอกอยู่เสมอว่าทหารจะต้องมีวินัยอยู่เสมอนะครับฉะนั้นแล้วการแสดงความเคารพจัดเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการนะแสดงออกถึงนะครับความจงรักภักดีหรือความรักใคร่กลมเกลียวนั่นเองนะครับมาดูวิธีการแสดงความเคารพของทหารนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทหารต้องทราบถึงวิธีการแสดงความเคารพและปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามแบบธรรมเนียมนะวิธีแสดงความเคารพเมื่อทหารอยู่ตามลำพังนะครับนะสวมหมวกมิได้ถือปืนนะครับให้ทำท่าวันทยาหัตนะครับก็คือลักษณะตามภาพนะลักษณะนี้เรียกว่าท่าวันทยาหัตนะครับนะคำบอกคำสั่งก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับนะวันทยาหัตนะเวลาเขาสั่งปฏิบัติจริงๆเขาจะสั่งแบบรวบไปเลยตรงหน้าไอหัตนะมันจะไม่ได้สั่งเป็นตรงหน้าวันทยาหัตมันจะดูช้าไปและไม่เข้มแข็งนะครับนะถ้าสังเกตเวลาที่นักศึกษาขึ้นไปฝึกแล้วนะครับมีหมวกสวมใส่เครื่องแบบแล้วนะครับครูฝึกก็จะสั่งท่าวันทยาหัตแต่เวลาจะสั่งจะสั่งตรงหน้าไอหัตประมาณนี้นะครับอันนี้ในลักษณะที่เรามีหมวกนะตอนนี้นักศึกษาวิชาชั้นปีที่1เนี่ยยังไม่ได้สวมเครื่องแบบนะครับก็จะเป็นลักษณะของการยืนอยู่ในท่าตรงนะครับยกอกแล้วก็สะบัดหน้าแค่นั้นเองนะครับนะอาจจะมีการสุ่มตัวอย่างนะครับ1ท่านเดี๋ยวให้ครูทันเนี่ยเป็นคนจัดแล้วเอามาโชว์ออกอากาศนะครับแต่ตอนนี้ยังนะครับจะอาจจะอยู่ในช่วงท้ายชั่วโมงนะครับแต่ครูจะมีคำถามเกี่ยวกับเหล่าแล้วก็เกี่ยวกับการแสดงความเคารพแบบไม่มีหมวกนะครับอันนี้ก็อันนี้ในกรณีที่มีหมวกนะครับมาดูวิธีการแสดงความเคารพเมื่อทหารอยู่ตามลำพังนะครับมิได้สวมหมวกมิได้ถือปืนนะครับอยู่กับที่นะครับตัวหนังสือสีแดงที่ครูบอกนะครับให้นักศึกษาเนี่ยนะครับทำท่าตรงแล้วทำแลซ้ายแลขวานะครับขึ้นอยู่ว่าผู้รับการเคารพอยู่ทางด้านไหนนะครับนะหัวข้อที่2ก็จะเป็นการเคลื่อนที่นะครับทำท่าเดินไม่แกว่งมือนะครับในกรณีเคลื่อนที่นะครับนะหรือเราเดินเคลื่อนที่ก็คือเดินนี่แหละนะให้ทำแลซ้ายแลขวานะอยู่ที่ว่านะผู้รับการเคารพจะอยู่ทางซ้ายหรือทางขวามาดูหัวข้อที่3ก็จะเป็นกรณีที่นักศึกษาถือปืนหรือทหารถือปืนนะครับอยู่กับที่นะครับและแต่งเครื่องแบบนะเรียบร้อยให้ทำท่าวัทยาวุธนะครับลักษณะของท่าวัทยาวุธก็จะตามภาพเลยนะครับนะอันนี้อาจจะมีนะครับติดดาบน่าจะเป็นของงานสวนสนามนะครับนะในกรณีอาจจะเป็นในช่วงการฝึกนะครับตรงหน้าวัทยาวุธเนี่ยจะใช้กับนายทหารชั้นสัญญบัตรนักเรียนนะถ้าเป็นชั้นประทวนจะไม่นิยมนะครับไม่ใช่ไม่นิยมคือไม่ทำนะครับจะไม่มีการสั่งวัทยาวุธเด็ดขาดนะครับจะใช้เฉพาะผู้ที่มียศตั้งแต่ร้อยตีขึ้นไปจนถึงยศชั้นนายพลนะครับจะใช้ท่าวัทยาวุธนะครับวิธีการแสดงความเคารพเมื่อทหารอยู่ตามลำพังนะครับนะวิธีการแสดงความเคารพเมื่อทหารอยู่ตามลำพังเมื่อสะพายอาวุธนะทำท่าตรงนะครับแล้วทำแลซ้ายหรือแลขวานะครับนะต่อไปเป็นขณะกำลังเคลื่อนที่นะครับหรือกำลังเคลื่อนที่ทำท่าเดินมือแกว่งไม่ถืออาวุธแกว่งตามปกติแล้วทำแลซ้ายแลขวาในกรณีที่ไม่ได้ถืออาวุธนะครับนะโอ้อันนี้ก็จะเจาะลึกไปอีกแบบนึงนะครับในกรณีอาจจะเป็นเมื่อขี่ม้านะครับเมื่อมิได้สวมหมวกนะเมื่อ มาดูไม่ได้ขี่เมื่อขี่ม้านะครับไม่ได้สะพายปืนให้สวมหมวกทำท่าวัญญหัตก็คือทำบนหลังม้านั่นเองนะครับไม่ได้สวมหมวกทำแลซ้ายแลขวาถ้าสะพายปืนทำแลซ้ายแลขวาในกรณีเมื่อขี่ม้านะครับนะถ้าจะพบเห็นจริงๆก็น่าจะเป็นในช่วงของการสวนสนามหรือการร่วมพิธีต่างๆนะครับที่จะต้องมีการขี่ม้านะครับต่อไปนะครับเมื่อไม่ได้สวมหมวกนะครับในฐานสัญญาบัตรให้โค้งคำนับโค้งคำนับนะครับถ้าบุคคลบนเรือนบางทีเขาก็โค้งคำนับเวลาเขาเคารพธงชาติใช่ไหมแต่ถ้าในทางทหารนะครับถ้าเป็นชั้นใน10นะครับหรือชั้นประทวนเขาจะเป็นท่ายืนตรงนะครับแต่ของในฐานชั้นสัญญาบัตรถ้าเขาไม่ได้สวมหมวกนะครับหรือเขาจะรับการเคารพเนี่ยเขาจะใช้ท่าโค้งคำนับนะครับโค้งคำนับเมื่อทหารเดินผ่านผู้บังคับบัญชานะครับหรือผู้ใหญ่นะครับให้ทำความเคารพก่อนถึงผู้รับการเคารพ39นะครับลักษณะตามภาพเลยนะครับ39นะก่อนถึง39นะครับและเลิกเคารพเมื่อเดินผ่านก็คือเดินผ่านนะครับผู้รับการเคารพเนี่ย29นะครับค่อยลดมือลงแล้วเดินตามปกตินะครับนะอันนี้นักศึกษาก็จะได้ฝึกนะครับในบุคคลนะครับถ้ามือเปล่านะครับนะก็จะมีการฝึกนะการเคารพในลักษณะแบบนี้ขึ้นอยู่ว่าเวลาของการฝึกของแต่ละพื้นที่นะครับมีมากน้อยเพียงใดนะครับหากเป็นที่ศูนย์ฝึกก็จะมีการฝึกท่าเคารพลักษณะนี้นะครับอาจจะเป็นการปฏิบัติให้นักศึกษาดูหากเวลาไม่เพียงพอก็จะเน้นย้ำไปที่การทำวัญญหัตนะครับทางซ้ายและทางขวารวมถึงท่ายกอกนะครับสถานการณ์นะครับเดินสวนผู้บัญชาหรือผู้ใหญ่เมื่อเดินสวนกับผู้บัญชาหรือผู้ใหญ่ชั้นในพลนะครับ
1: ขยันผ่านครับ

0: สวัสดีครับ
1: ลักษณะก็จะมีเกี่ยวกับการสวมหมวกนะครับการไม่สวมหมวกนะครับเวลาเดินผ่านผู้บังคับบัญชานะครับก็จะมีแบบขออนุญาตผ่านนะครับผู้บังคับบัญชารวมถึงสวัสดีครับนะก็คือการแสดงความเคารพหลังจากเดินผ่านนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีท่ายกอกเข้ามาประกอบนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับหลักการทั่วไปโดยการปฏิบัติของนักศึกษาวิชาการแล้วนะครับก็อาจจะรู้แค่ตอนที่นักศึกษาเข้ามาเรียนในห้องเรียนนะครับในการนะครับปฏิบัติเหมือนตอนที่เราทำเมื่อต้นชั่วโมงนะครับนะสั่งตรงยกอกนะครับหรือขออนุญาตผ่านเนี่ยอาจจะมีใช้นะครับส่วนมากจะเป็นของนักเรียนในศิษย์เนี่ยใช้บ่อยถ้าเป็นของนักศึกษาวิชาการก็จะเกี่ยวกับการเคารพซะมากกว่านะครับมาดูนะครับการแสดงความเคารพเมื่ออยู่ในการควบคุมนะครับนะแถวทหารถืออาวุธอยู่กับที่ทำท่าวัตถุอาวุธนะครับนะก็คืออยู่ในแถวทหารนั่นเองนะครับแถวทหารสะพายอาวุธหรือไม่ถืออาวุธอยู่กับที่ทำท่าตรงนะครับถ้ามีอาวุธทำท่าวัตถุอาวุธแต่ถ้าไม่มีอาวุธทำท่าตรงอันนี้น่าจะไม่งงนะเพราะว่าถ้ามีท่าวัตถุอาวุธก็คือเขามีปืนนะครับแต่ถ้าไม่มีปืนมันทำวัตถุอาวุธไม่ได้ก็อยู่ในท่าตรงถ้าไม่มีปืนทำได้ไหมทำไม่ได้เนาะไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่มีปืนนะครับแล้วก็ทำแลซ้ายแลขวานะครับแถวทหารกำลังเดินให้ทำแลซ้ายแลขวานะครับทหารไม่ได้อยู่เป็นแถวแต่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับและมีผู้ควบคุมประจำนะครับเมื่อทหารอยู่กับที่ทำท่าตรงนะพูดง่ายๆก็หลักการก็คือเหมือนผู้บังคับบัญชานะครับผ่านมาแต่เราอยู่ในกลุ่มก้อนนะครับก็จะมีคนสั่งตรงนะครับหากมีอาวุธก็สั่งวัญญาวุธนะครับเมื่อทหารอยู่กับที่ทำท่าตรงแล้วทำท่าแลซ้ายแลขวานะครับท่ากำลังเคลื่อนที่ให้ทำท่าเดินนะครับแล้วทำแลซ้ายแลขวานะครับทหารต้องแสดงความเคารพต่อบุคคลหรือสิ่งที่ต้องแสดงความเคารพต่อไปนี้นะครับต่อไปนะครับลำดับที่1ก็เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ2สมเด็จพระราชินีนะครับนะถ้ามีการตอบคำถามนะครับนะลำดับแรกที่เราต้องนึกถึงก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นลำดับที่1นะครับอาจจะไปแบบไวเลยนะครับต่อไป3พระราชทายาทนะครับราชทายาทนะครับลำดับ3ลำดับ4เป็นพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีต่างประเทศนะครับ5พระบรมนะครับซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ์และสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงนะครับอันนี้9ต่างประเทศซึ่งเป็นเอกราชและสมเด็จพระราชินีนะครับลำดับที่7เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ครับลำดับที่8นายกรัฐมนตรีนะครับจัดอยู่ในลำดับที่8นะลำดับที่9นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลำดับที่10นะครับทหารต่อทหารหรือตำรวจนะครับก็คือทหารต่อทหารเนี่ยก็คือชั้นยศตามชั้นยศนั่นเองนะครับนะหรือผู้บังคับบัญชานะครับย้อนไปแป๊บนึงนะครับทหารต่างประเทศ ซึ่งแต่งเครื่องแบบนะครับก็น่าจะตามชั้นยศเช่นกันนะครับต่อไป12พระบรมศพและพระบรมอัฐินะครับ13พระบรมพระศพและพระอัฐิของพระบรมวงศ์นะครับ14ศพซึ่งมีฐานแห่เป็นเกียรตินะหรือฐานกองเกิดหรือเสียชีวิตจากราชการชายแดนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจัดเป็นพิธีนะครับถ้าใครที่เคยดูผ่านทีวีนะครับนะเวลาเข้าแห่ศพนะครับนะเกี่ยวกับราชการชายแดนสนามอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเป็นศพซึ่งเป็นผู้มีเกียรติที่ทำคุณงามความดีให้กับแผ่นดินนะครับ5ธงประจำการทหารนะครับ16ธงชัยเฉลิมพล17ธงชาติประจำสำนักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง18ธงหมายยศและตำแหน่งนะครับ19ธงมหาราชธงราชินีธงพระบรมวงศ์ธงเยาวราชและธงราชวงศ์นะครับ20อนุสาวรีย์รูปบุคคลนะครับก็จบนะครับเกี่ยวกับท่าเคารพต่อไปจะเป็นคำถามนะครับต่อไปจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรานะเดี๋ยวขอสัก4คำถามก่อนที่จะสิ้นสุดนะครับอยากทราบนะครับเรารบ1เราช่วยรบ1เรานะครับแล้วก็เราสนับสนุนการรบรวมถึงเราสนับสนุนการช่วยรบอย่างละ1เราเดี๋ยวขอแค่4ท่านนะครับ4นายนะเดี๋ยวขอทราบเรารบก่อนเราคนแรกเลยครับเรารบมีทั้งหมด2เราเลือกมา1เรานะครับที่จะเป็นคำตอบได้ไหมครับลุกขึ้นตอบเลยครับเรารบมีทั้งหมด2เราเลือกมา1เราเพื่อเป็นคำตอบครับ
0: เราลาบ
1: เราลาบครับถือว่ายังจำได้ขอบคุณครับนั่งลงครับต่อไปเป็นเราช่วยรบนะครับเราช่วยรบ1เราของเราครับขอไมค์ให้ด้วยครับเราช่วยรบ
2: ทหารขนส่งครับ
1: ทหารขนส่งขอบคุณครับใช่ไหมครูทันต่อไปเราสนับสนุนการรบเราสนับสนุนการรบมีทั้งหมด4เรานะครับขอ1เราครับเราก็ได้ครับเป็นครับ
2: เหล่าปืนใหญ่ครับ
1: เหล่าปืนใหญ่ถูกต้องครับต่อไปคำถามสุดท้ายนะครับนะเราสนับสนุนการช่วยรบนะครับเราครับ1ขอ1เหล่าครับสนับสนุนการช่วยรบมีทั้งหมด7เหล่า
3: ทหารสารวัตรครับ
1: ทหารสารวัตรขอบคุณมากครับก็นะครับจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั้นยศชั่วโมงที่1นะครับเรื่องของนะเหล่า17เหล่าชั่วโมงที่2รวมถึงท่าเคารพนะครับนะวันนี้ก็หวังว่านักศึกษาวิชาทหารทุกนายนะครับจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับนะเพื่อไปฝึกศึกษาต่อหากมีข้อสงสัยนะครับอยากสืบค้นข้อมูลนะครับก็สามารถสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตได้ก็จะมีนะครับหรือใครที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สืบค้นข้อมูลจากหนังสือเล่มที่นักศึกษาถืออยู่นะครับนะก็หวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ไปต่อยอดนะครับทั้งอยู่ที่นี่และพื้นที่ที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้นะสำหรับการตั้งใจเรียนนะครับในวิชาแบบธรรมเนียมทหารชั้นปีที่1นะครับวันนี้ครูก็ขอนะครับจบการบรรยายการสอนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
4: นักศึกษาชั้นทหารทั้งหมดลงแสดงความเคารพครูผู้สอนยกหกผม
1: ไม่ต้องครับกราบสั่งนั่งนะครับสั่งนั่งเลยครับ

0: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
0: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
0: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดู

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งแต่ลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เรา

เลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกลเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่

0: 한 방으로
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1เรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องอะไรลูก
2: นำเสนอ
1: นะครับวันนี้นะครับก็เป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้ศึกษานะครับเรื่องราวของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยไปหรือยังครับศึกษาไปแล้วเราใช้วิธีการของอะไรในการศึกษาลูกวิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนในการศึกษาประเด็นหรือเรื่องราวที่เราสนใจนะครับเกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับเรามาฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะครับก็คือบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยได้นะครับซึ่งสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสมัยก่อนสุโขทัยนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและนำชื่อเสียงมาให้กับประเทศนะครับนี่ก็เป็นสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้เอ้าก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้ทำไมครับเตรียมการนำเสนอนะครับซึ่งนะครับการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนักเรียนต้องเตรียมตัวในเรื่องใดบ้างครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเรามีการเตรียมตัวในเรื่องใดบ้างนะเราต้องเตรียมอะไรไว้บ้างตัวแทนครับขอตัวแทน1คนกลุ่ม4ครับเป็นตัวแทน
3: รูปภาพประกอบกับข้อมูลค่ะ
1: รูปภาพประกอบและ
3: ข้อมูล
1: นั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาเลยก็คือมีการเตรียมข้อมูลของแต่ละสถานที่ที่เราจะนำเสนอนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับก็คืออย่างแน่นอนครับเราต้องเตรียมข้อมูลก็คือความรู้ครับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับทั้งความรู้พื้นฐานนะครับในด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งทำไมครับเราก็เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะในการพูดเพราะเราจะมาพูดนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราจะมาพูดแบบพูดแบบเรื่อยๆได้ไหมลูกไม่ได้นะครับเราต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสนุ่มนวลชวนฟังนะครับพูดให้มีจังหวะวรรคตอนและที่สำคัญครับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้ฟังซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราได้เตรียมตัวไปหรือยังลูกเตรียมตัวไปแล้วก็มีเพื่อนมาพูดเป็นตัวอย่างให้ฟังไปแล้วเรียบร้อย

0: ไว้นะครับเอาละครับนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-5 คนเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสมัยก่อนสุโขทัยและที่สำคัญครับเมื่อมีผู้มาพูดให้เราฟังแล้วเราก็ต้องทำไงครับเป็นผู้ฟังที่ดีเนาะเมื่อเพื่อนออกมานำเสนอเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและที่สำคัญครับนอกจากฟังแล้วเราต้องทำไมด้วยจดบันทึกนะครับข้อมูลที่เพื่อนนำเสนอลงในใบงานที่8เรื่องบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยอ่ะเรามาดูหน้าตาของใบงานที่8กันนะครับก็คือช่องแรกนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อของโบราณสถานนะครับเช่นเจดีย์หลวงผาแต้มนักเรียนก็เขียนลงไปบันทึกช่องบันทึกการนำเสนอก็ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลที่นักเรียนได้ฟังจากเพื่อนตามที่เราเข้าใจนะครับไม่ต้องบันทึกทั้งหมดนะครับบันทึกย่อๆตามที่เราเข้าใจเนาะอ่ะนะครับทีนี้นะครับทีนี้กลุ่มไหนล่ะจะเป็นตัวแทนในการนำเสนอชั่วโมงนี้ขอแค่3กลุ่มก่อนชั่วโมงนี้ครู3กลุ่ม3กลุ่มก็กี่ที่ลูก6ที่นะครับกลุ่มไหนดีกลุ่ม2กลุ่ม6และกลุ่ม5ตามลำดับนะครับกลุ่ม2กลุ่ม6และกลุ่ม5เอานักเรียนจะเตรียมตัวก่อนไหม
1: เตรียม
0: ให้เวลาเตรียมตัวสักครู่นะครับก่อนที่จะมานำเสนอให้เพื่อนฟังนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับผู้นำเที่ยวของเราเนี่ยก็ได้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนะครับผู้ชมผู้ฟังพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับมารับชมรับฟังไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับกลุ่ม2พร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วครับ
0: พร้อมแล้วเริ่มเลยลูก
3: สวัสดีครับพวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม2ครับ
4: สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารค่ะหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าพระบรมธาตุชัยยาหนึ่งในพระธาตุที่สำคัญที่สุดของภาคใต้และเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีตค่ะพระบรมธาตุชัยยาแห่งนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในแถบสมุทรสุวรรณภูมิมานานนับพันปีสิ่งที่โดดเด่นคือองค์พระเจดีย์ทรงศิลปะศรีวิชัยประเด็นที่พวกเราศึกษานะคะพระบรมธาตุชัยยากับพระพุทธศาสนาพระบรมธาตุชัยยาเป็นเจดีย์โบราณที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยและมีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์และศาสนาพุทธโดยเฉพาะนิกายเถรวาทซึ่งเป็นนิกายหลักในภาคใต้พระบรมธาตุชัยยาถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่15ถึง17เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือพระอัฐิของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธเคารพนับถือเป็นอย่างมากค่ะ
5: จากการศึกษาในหนังสือประวัติศาสตร์พระบรมธาตุชัยยานะครับพบว่าเจดีย์นี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางจิตใจและสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งมั่งคงในพระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้มาอย่างยาวนานครับโบราณสถานพระบรมธาตุชัยยาที่มีกรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจและอนุรักษ์แสดงให้เห็นถึงลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทวารวดีที่โดดเด่นเช่นฐานเจดีย์ทรงระฆังและการใช้ศิลาแรงซึ่งเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนนอกจากนี้นะครับการออกแบบและโครงสร้างยังสะท้อนถึงความอนุรุ่งเรืองและความตั้งใจในการสร้างสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้มั่งคงและยั่งยืนครับงานวิจัยโบราณสถานโบราณคดีในพื้นที่รอบพระบรมธาตุชัยยาพบหลักฐานทางโบราณวัตถุเช่นเศษเครื่องปั้นดินเผารูปเคารพและจารึกโบราณที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้มีการประกอบพิธีกรรมทางและขออภัยครับและกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษรวมถึงเป็นจุดสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเถรวาทเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยด้วยเหตุนี้พระธาตุชัยยาจึงมีความสำคัญไม่เพียงแต่ในฐานะโบราณสถานหรือศิลปกรรมแต่ยังเป็นลักษณะของศรัทธาและความมั่งคงของพระพุทธศาสนาในภาคใต้ที่ยังคงมีบทบาทสำคัญจนถึงปัจจุบันครับ
4: ค่ะต่อไปเราจะมาดูรูปภาพของพระบรมธาตุชัยยากันนะคะอันนี้จะเป็นรูปวัดพระบรมธาตุชัยยานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครพนมค่ะเมืองแห่งศรัทธาริมฝั่งโขงและขณะนี้เรากำลังอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวภาคอีสานค่ะพระธาตุพนมถือ

0: เป็นพระธาตุสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามตำนานเล่าว่าภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวค่ะ
1: ประเด็นที่พวกเราศึกษานะครับคือความสำคัญขององค์พระธาตุความสำคัญขออภัยครับความสำคัญขององค์พระธาตุพนมที่มีต่อบริเวณของคนบริเวณลุ่มน้ำแม่น้ำโขงครับองค์พระธาตุพนมเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาของผู้คนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือชนเผ่าในเขตเวียดนามตอนบนความสำคัญขององค์พระธาตุพนมนั้นปรากฏชัดเจนผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น3ชิ้นหลักๆครับชิ้นที่1ชื่อหนังสือประวัติศาสตร์อีสานโดยคุณสุวิทย์ธีรศาสวัสดิ์ครับแสดงให้เห็นว่าพระธาตุพนมมีบทบาทสำคัญทางศาสนาในแถบลุ่มแม่น้ำโขงมาตั้งแต่สมัยโบราณครับโดยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าครับและกลายเป็นจุดมุ่งหมายในการแสวงบุญของชาวอีสานและชาวลาวครับและบ่งบอกถึงความศรัทธาและความสัมพันธ์ทางศาสนาครับหลักฐานชิ้นที่2นะครับชื่อรายงานการบูรณะองค์พระธาตุพนมพ.ศ. 2520ครับซึ่งเป็นของกรมศิลปากรครับแสดงให้เห็นว่าหลังเหตุการณ์พายุทำให้องค์พระธาตุพนมพังทลายในปีพุทธศักราช2518ครับมีผู้คนจากทั่วทั้งภาคอีสานประเทศลาวและประเทศพี่บ้านและประเทศเพื่อนบ้านร่วมกันบริจาคเงินและแรงงานในการบูรณะองค์พระธาตุใหม่จนเสร็จแล้วอย่างสวยงามครับหลักฐานชิ้นที่3นะครับบทความพระธาตุพนมศูนย์กลางศรัทธาของลุ่มของคนลุ่มแม่น้ำโขงโดยแสดงให้เห็นว่าพระธาตุพนมมีความหมายมากกว่าศาสนสถานเพราะยังเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเช่นเทศกาลนมัสการพระธาตุพนมในเดือน3การเวียนเทียนการแสวงบุญและการถือพระธาตุประจำปีที่เกิดเป็นคติร่วมของไทยกับลาวครับเป็นเครื่องยืนยันถึงรากวัฒนธรรมเดียวกันของคนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำครับ
0: สรุปนะคะจากหลักฐานทั้ง3ชิ้นสามารถสรุปได้ว่าองค์พนมมีความสำคัญต่อคนในลุ่มแม่น้ำโขงทั้งในด้านศาสนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิญญาณเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือความศรัทธาและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนในภูมิภาคนี้มาอย่างต่อเนื่องหลายร้อยปีค่ะ
1: นี่นะครับก็จะเป็นรูปของพระธาตุพนมครับก็จะมีความสวยงามแล้วก็ลักษณะดังนี้เลยครับ
2: ต่อไปเราจะมาดูคำถามของเพื่อนๆกลุ่ม2กันนะคะพระบรมธาตุชัยยาอยู่ในภาคใดของประเทศไทยคะทุกคน
3: ภาคใต้ภาคใต้
4: กลุ่ม
2: 6ค่ะ
5: ภาคใต้ของไทยค่ะ
2: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะวัดพระธาตุพนมวัดพระธาตุชัยยานะคะอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยค่ะ
1: แล้วก็อีกคำถามนะครับพระธาตุพนมมีความสำคัญอย่างไรครับเชิญครับ
6: เป็นความศรัทธาของคนอีสานและคนไทยค่ะไม่คนลาวค่ะ
1: ถูกต้องครับ
7: วิธี
8: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนๆกลุ่ม2อีกครั้งครับกลุ่ม2นั่งที่ได้นะครับนั่งที่เลยลูกต่อไปกลุ่มไหนลูกกลุ่ม6มาเลยครับเอาละครับเมื่อกี้เราได้ฟังเพื่อนกลุ่มที่2นำเสนอไปแล้วนะครับกี่ที่ครับ สองที่ก็คือพระบรมธาตุชัยยาและพระธาตุพนมทีนี้นะครับเรามาฟังเพื่อนกลุ่ม6กันบ้างนะครับว่าเพื่อนกลุ่ม6จะนำเสนอสถานที่ใดถ้าพร้อมแล้วฟังไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับ
4: สวัสดีค่ะทุกท่าน
9: ขอต้อนรับสู่การเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่ผาแต้มหนึ่งในแหล่งโบราณสถานสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยผาแต้มตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงในฐานะจุดที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในแผ่นดินไทยและที่สำคัญที่สุดคือที่นี่เป็นแหล่งภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อายุกว่า 3,000 ถึง 4,000 ปีที่บันทึกวิถีชีวิตความเชื่อและธรรมชาติของมนุษย์ในยุคนั้นไว้บนหน้าผาสูงชันริมแม่น้ำโขงสำหรับประเด็นที่จะศึกษาคือผาแต้มมีเรื่องราวใดบ้าง
10: ผาแต้มมีเรื่องราวและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงภาพเขียนสีโบราณผาแต้มที่มีอายุประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ปีเป็นหลักฐานสำคัญที่บันทึกเรื่องราวการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นเช่นการล่าสัตว์โดยใช้อาวุธโบราณการเลี้ยงสัตว์และพิธีกรรมต่างๆรวมทั้งภาพสัตว์ป่าที่พบในธรรมชาติรอบพื้นที่ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างชัดเจน
5: งานวิจัยทางโบราณคดีที่ศึกษาผาแต้มในจังหวัดอุบลราชธานีชี้ให้เห็นว่าภาพเขียนสีเหล่านี้ไม่ใช่เพียงศิลปะธรรมดาแต่ยังเป็นตัวแทนของระบบความเชื่อพิธีกรรมทางศาสนาและการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนในสมัยนั้นการใช้สีจากแร่ธรรมชาติและเทคนิคการวาดภาพสะท้อนถึงความชำนาญและพัฒนาการทางวัฒนธรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างละเอียดลึกซึ้ง
10: นอกจากนี้กรมศิลปากรได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และศึกษาผาแต้มโดยมีการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์ผาแต้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทำให้ผาแต้มกลายเป็นแหล่งความรู้และศูนย์กลางการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยช่วยให้คนรุ่นหลังเข้าใจรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชาติได้อย่างชัดเจนและยั่งยืนครับ
5: และนั่นคือภาพของภาพเขียนสีบนผาแต้มค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนาและขณะนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าสู่อีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนานั่นก็คือวัดเจดีย์หลวงวรวิหารหนึ่งในวัดหลวงของเมืองเชียงใหม่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่องค์เจดีย์ขนาดใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในอาณาจักรล้านนาก่อนจะได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ทางศิลปกรรมและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งสำหรับประเด็นในการศึกษานะคะเจดีย์หลวงมีความเป็นมาอย่างไร
9: เจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างยิ่งในภาคเหนือของประเทศไทยโดยมีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่19หรือประมาณปีพ.ศ. 1839โดยพระเจ้ามางรายมหาราชผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เจดีย์หลวงได้รับการสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐ์

0: ฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนาในด้านศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ
1: ข้อมูลจากหนังสือสมโภชหกร้อยปีพระธาตุเจดีย์หลวงซึ่งจัดทำโดยกรมศิลปากรได้รวบรวมประวัติและเหตุการณ์สำคัญของเจดีย์หลวงตั้งแต่การก่อสร้างจนถึงการบูรณะในวาระครบรอบ600ปีรวมทั้งชี้ให้เห็นถึงบทบาทของเจดีย์หลวงในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวล้านนา
2: น อกจากนี้พงศาวดารล้านนาได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อสร้างและพัฒนาของเจดีย์หลวงไว้อย่างละเอียดโดยชี้ให้เห็นว่าเจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองและอำนาจของอาณาจักรล้านนารวมทั้งเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมฉลองต่างๆ
3: งานวิจัยทางโบราณคดีและสถาปัตยกรรมยังได้ศึกษาเจดีย์หลวงพบว่ามีรูปแบบศิลปะล้านนาที่โดดเด่นมีการผสมผสานระหว่างศิลปะพุทธศาสนาแบบท้องถิ่นกับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านโครงสร้างที่มั่นคงและการบูรณะหลายครั้งสะท้อนถึงความตั้งใจในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาและยังคงเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยเหตุนี้เจดีย์หลวงจึงไม่เพียงแต่เป็นอนุสาวรีย์ทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ความเชื่อและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวล้านนาและประเทศไทยโดยรวมค่ะ
2: และนี่คือภาพของเจดีย์หลวงค่ะ
3: คำถามนะคะภาพเขียนสีโบราณผ่าแต้มมีเรื่องราวใดบ้างค่ะ
2: มีเพื่อนๆคนไหนรู้ไหมคะ
1: ตอบได้เลยนะครับ
2: ขอวนคำถามอีกรอบนึงนะคะภาพเขียนสีโบราณบนผ่าแต้มมีเรื่องราวใดบ้างเชิญตอบได้เลยค่ะ
4: วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ครับ
3: ถูกต้องค่ะแนวคำตอบนะคะแสดงถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของมนุษย์ในยุคก่อนเช่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์และพิธีกรรมต่างๆค่ะ
2: ก็จบไปแล้วนะคะกับการนำเสนอเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์ของกลุ่ม6นะคะขอบคุณค่ะ
5: เอาละครับเมื่อกี้เราก็ได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปแล้วก็คือกลุ่มที่เท่าไหร่ครับ
6: 6
5: กลุ่ม6นำเสนอไปกี่ที่ครับ
6: 2
5: 2ที่ก็คือ
6: ไทย
7: เจดีย์หลวงกับ
6: ภาพเขียนสีบนผ่า
5: แต้มภาพเขียนสีที่ผ่าแต้มนะครับเป็นเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็อีก1สถานที่คือเจดีย์หลวงนะครับเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับต่อไปเป็นกลุ่มไหนครับ
8: ก
5: ลุ่ม5นักเรียนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วมาฟังนะครับกลุ่ม5นำเสนอกันเลย
9: สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งในแหล่งโบราณคดีสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ. 2566ที่ผ่านมาเมืองสีเทพแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเป็นการปกครองที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณมีอายุไม่น้อยกว่า 1,500 ปีโดยเจริญขึ้นในช่วงสมัยทวารวดีต่อเนื่องถึงยุคเขมรมีหลักฐานสำคัญเช่นซากอาคารศาสนสถานปางศิลาจารึกและสระน้ำโบราณ

0: ที่บอกเล่าถึงระบบผังเมืองที่ชาญฉลาดศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียและความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่นๆในสุวรรณภูมิประเด็นที่ศึกษาคือสีเทพมีความสำคัญอย่างไรในอดีตครับ
1: สีเทพในอดีตถือเป็นเมืองที่มีบทบาทหลายทั้งศาสนาวัฒนธรรมการปกครองและเศรษฐกิจหลักฐานที่พบจากแหล่งต่างๆช่วยยืนยันความสำคัญของสีเทพในประวัติศาสตร์ไทยอย่างชัดเจนหลักฐานชิ้นแรกคืออยุธยาประวัติศาสตร์สีเทพซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญแสดงให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาและวัฒนธรรมของสีเทพในอดีตภายในพื้นที่มีวัดและโบราณสถานต่างๆที่สะท้อนถึงบทบาทของสีเทพในฐานะศูนย์กลางทางศาสนาและการปกครองหลักฐานชิ้นที่สองคือรายงานการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่สีเทพที่เปิดเผยถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณอย่างมั่นคงพร้อมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการติดต่อค้าขายกับภูมิภาคใกล้เคียงการค้นพบนี้ช่วยชี้ให้เห็นว่าสีเทพเคยศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองที่มีความสำคัญในอดีต
0: หลักฐานชิ้นที่3นะครับคือเขาข้างนอกซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับสีเทพโดยแสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ในด้านต่างๆทั้งศาสนาและเศรษฐกิจรวมถึงการดำรงชีวิตของชุมชนโบราณในบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดีจากหลักฐานทั้ง3ชิ้นนี้ทำให้เรามองเห็นภาพรวมของสีเทพในอดีตว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมการปกครองและเศรษฐกิจจึงถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์สืบไปครับ
2: สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พระปางสามยอดนะครับโบราณสถานสำคัญของจังหวัดลพบุรีนะครับและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่สะท้อนความรุ่งเรืองในความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมของในดินแดนไทยครับสำหรับประเนที่ศึกษานะครับศิลปกรรมของพระปางสามยอดพระปางสามยอดตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทั้งในด้านศิลปกรรมและศาสนาโดยเฉพาะในช่วงที่อาณาจักรของมีอิทธิพลในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราสามารถศึกษาความสำคัญของศิลปกรรมของพระปางสามยอดได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์3ชิ้นดังนี้ครับหลักฐานชิ้นที่1นะครับพระปางสามยอดตัวโบราณสถานเองนะครับพระปางสามยอดมีลักษณะเด่นคือพระปาง3องค์ที่สร้างเรียงต่อกันบนฐานเดียวกันเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินซึ่งสะท้อนถึงคติจักรวาลในศาสนาพุทธแบบมหายานนะครับการใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุหลักและการแกะสลักลวดลายต่างๆอย่างวิจิตรงดงามชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะของแบบบายอนนะครับซึ่งรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระปางสามยอดไม่เพียงเป็นศาสนสถานเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของศิลปกรรมที่มีรากฐานจากอารยธรรมเขมรโบราณที่เข้มแข็งครับหลักฐานชิ้นที่2นะครับรายงานโบราณคดีจากกรมศิลปากรนะครับเรื่องการอนุรักษ์พระปางสามยอดนะครับรายงานระบุว่าโบราณสถานแห่งนี้ถูกใช้เป็นศาสนสถาน2ศาสนาใน2ยุคสมัยคือพุทธมหายานในยุคขอมและพุทธเถรวาทในสมัยหลังการศึกษาทางโบราณคดียังพบร่องรอยของงานซ่อมแซมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและประติมากรรมบางส่วนในภายหลังซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของผู้คนในแต่ละยุคสมัยในการดำรงคุณค่าทางศิลปะและศาสนาเอาไว้หลักฐานนี้ยืนยันถึงการสืบทอดศรัทธาและการใช้พื้นที่สิทธิ์พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อเนื่องนับพันปีหลักฐานชิ้นที่3นะครับหนังสือศิลปะขอมในประเทศไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ชัยสายสิงห์นะครับหนังสือเล่มนี้วิเคราะห์ลักษณะทางศิลปกรรมของพระปางสามยอดอย่างละเอียดโดยชี้ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของ

0: ของศิลปะบายนเช่นการแกะสลักลวดลายเทพพระเจ้าหน้าบันและยอดปรางที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้เขียนยังเน้นว่าพระปรางสามยอดเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของศิลปะของในแดนไทยครับและเป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอารยธรรมของในอดีตครับ
1: สรุปนะคะจากหลักฐานทั้ง3ชิ้นทำให้เห็นได้ว่าพระปรางสามยอดเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและศาสนาอย่างลึกซึ้งค่ะทั้งตัวโบราณสถานเองหลักฐานทางโบราณคดีและงานวิชาการล้วนยืนยันถึงความเป็นมาที่ยาวนานและบทบาทของพระปรางสามยอดในฐานะตัวแทนของศิลปะขอมในประเทศไทยค่ะ
2: ครับผมมีคำถามนะครับรูปภาพที่เพื่อนถือนี้คือรูปภาพอะไรและอยู่จังหวัดอะไรครับครับขอกลุ่ม3ก่อนครับขอกลุ่ม3ตอบก่อนนะครับ
3: พระปราง3ยอดค่ะ
2: ครับเป็นคำตอบที่ถูกนะครับมีใครรู้จังหวัดของที่ตั้งไหมครับครับผมกลุ่ม6ครับ
4: ในรูปเป็นพระปราง3ยอดค่ะอยู่ในจังหวัดลพบุรีค่ะ
2: ครับเป็นคำตอบที่ถูกนะครับพระปราง3ยอดมีจุดเด่นคืออะไรครับครับกลุ่ม2ครับ
5: เพราะว่ามีปรางสามยอดติดกันค่ะ
2: ครับขอเสริมนะครับมีปรางสามองค์ที่สร้างเรียงต่อกันบนฐานเดียวเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินนะครับครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ
6: ปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม6ขออภัยครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม5อีกรอบครับครับเราก็ได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปแล้วกี่ที่ลูก2ที่กลุ่ม5นั่งที่ได้ครับทีนี้นะครับเรามาทบทวนครับว่าวันนี้เราฟังเพื่อนนำเสนอไปทั้งหมดกี่กลุ่ม3กลุ่มกี่ที่6ที่ด้วยกันนะครับกลุ่มที่2นำเสนอที่ไหนบ้างวัดพระบรมธาตุชัยยาและวัดพระธาตุพนมพระบรมธาตุชัยยาเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับลัทธิโบราณของไทยก็คืออาณาจักรศรีวิชัยนะครับที่อยู่คาบสมุทรทางภาคใต้ของไทยนะครับแล้วก็แห่งที่2ก็คือพระธาตุพนมพระธาตุพนมเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำอะไรลูกริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมนะครับต่อมากลุ่มที่6นำเสนอกี่ที่ลูก2ที่นะครับนำเสนอ2ที่ที่แรกก็คือผาแต้มนะครับผาแต้มจุดเด่นเลยคือเป็นยังไงครับ
7: ที่แสดงถึงวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร
6: ์เป็นภาพเขียนสีที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเชื่อของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่คือ
8: เจดีหลวง
6: นะครับเจดีหลวงอยู่ที่จังหวัด
8: เช
6: ียงใหม่นะครับพอนี้พอถึงเจดีหลวงเนี่ยครูจะเพิ่มเติมข้อมูลนะครับที่จริงแล้วนะครับเจดีหลวงนะครับสร้างในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมานะครับสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าแสงเมืองมานะครับพระเจ้าแสงเมืองมาเนี่ยเป็นผู้สร้างเจดีหลวงนะครับเป็นกษัตริย์ของราชวงศ์มังลายนะครับอันนี้เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลของเพื่อนเนาะทีนี้ต่อมากลุ่มที่5ครับเมืองศรีเทพนะครับเมืองศรีเทพอยู่ที่จังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์และที่สำคัญเลยเมืองศรีเทพมีความสำคัญยังไงนะ
9: เป็นเมืองที่มีความรุ่งเรือง
10: เป
6: ความสำคัญความสำคัญมีเพื่อนตอบกลุ่มเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งล่าสุดของไทยเลยนะครับทีนี้นะครับก็อย่างที่ตอบมาว่าเมืองศรีเทพเนี่ยนะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับที่รับเข้ามาในสมัยอดีตเนาะต่อมาสุดท้ายเพื่อนำเสนอที่ไหนลูก
9: พระปางสามยอด
6: พระปางสามยอดแล้วคำถามเพื่อนเป็นไงครับยอดเยี่ยมมากนะครับเกี่ยวกับพระปางสามยอดนะครับ1ถามจากรูปภาพว่าคือภาพอะไรอยู่ในจังหวัดไหนลูกพระปางสามยอดลพบุรีนะครับพระปางสามยอดนะครับเป็นที่ที่แสดงถึงการรับวัฒนธรรมขอมเนาะเข้ามาที่ขอมแผ่อิทธิพลเข้ามาในดินแดนประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าจากที่เพื่อนนำเสนอไปทั้งหมดกลุ่มเนี่ยนะครับดินแดนไทยของเราเนี่ยครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีการรับวัฒนธรรมที่เข้ามาหลากหลายเลยนะครับทั้งจากอินเดียติดต่อค้าขายกับจีนนะครับแล้วก็มีการแผ่ผลเข้ามาของวัฒนธรรมขอมในอดีตนะครับซึ่งหลักฐานเหล่านี้แสดงออกผ่านทางสถาปัตยกรรมในแต่ละที่ในแต่ละภูมิภาคนะครับที่มีการรับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามานะครับและสืบทอดมาจนถึง
10: ป
6: ัจจุบันนะครับให้เราได้เห็นสถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับสร้างรายได้ให้กับจังหวัดนั้นๆ นะครับเอาละครับนักเรียนนะครับก่อนอื่นก่อนใดนะครับก่อนจบบทเรียนนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนถามว่าการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีและน่าฟังจะต้องทำอย่างไรบ้างตัวแทนเอาเบอร์เกอร์ยกมือละ
11: พูดด้วยน้ำเสียงที่ให้ผู้ฟังเข้าใจและพูดความเร็วที่ไม่เร็วเกินไปและพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าสนใจครับ
6: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันก็คือนอกจากที่เพื่อนบอกมาก็คือพูดด้วยน้ำเสียงที่ชวนฟังชัดเจนไม่เร็วไม่ช้าเกินไปเราเรียกว่าศิลปะในการพูดและนอกจากมีศิลปะในการพูดแล้วเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นเป็นอย่างดีนะครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการนำเสนอเอาครั้งต่อไปกลุ่มไหนจะเป็นคนนำเสนอลูกกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม1นะครับนะครับไปเตรียมตัวมานะในเรื่องของความรู้นะครับและก็ที่สำคัญอย่าลืมเตรียมคำถามด้วยนะครับคำถามที่จะถามเพื่อนเนาะเพื่อเป็นการทำไมครับเช็คเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยถูกต้องนะครับเพื่อนฟังเราพูดเข้าใจไหมนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่8นะครับเรื่องบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วันนี้เราบันทึกไปกี่ที่ละ
12: 6
6: ที่พรุ่งสัปดาห์หน้านะครับชั่วโมงต่อไปเรามาต่ออีก
12: 6
6: ที่ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
13: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆ

นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DL

LTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง8ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหุบแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่กรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยนะครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีหนูไปค่ะก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
1: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
2: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
1: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
2: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
3: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและธนธรรมนะครับวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่1ก็คือพระพุทธศาสนาวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรลูก
2: สะท้อนคิดจากการบำรุงวัด
1: สะท้อนคิดจากการบำรุงวัดในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงการสำรวจวัดและการทำความสะอาดวัดนะครับของนักเรียนไปแล้วนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนต้องบอกบทบาทของชาวพุทธในการดูแลรักษาศาสนสถานอย่างเป็นระบบนะครับรวมทั้งนะครับในวันนี้สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเลยก็คือสะท้อนคิดและวิพากษ์การทำงานของตนเองและเพื่อนในกลุ่มด้วยความตระหนักนะครับและมุ่งมั่นที่จะร่วมกันดูแลรักษาศาสนสถานในอนาคตนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีใบงานนะครับให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับการทำความสะอาดวัดบำรุงวัดไปนะครับเอาละครับก่อนเรียนครับเรามาทบทวนการทำความสะอาดวัดจากครั้งที่แล้วนะครับโดยครูจะมีภาพถ่ายของแต่ละกลุ่มและให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้ลองนะครับบอกการสำรวจการทำความสะอาดสำรวจแล้วพบอะไรและนักเรียนทำความสะอาดอย่างไรแล้วบอกถึงทำความสะอาดได้ง่ายยากง่ายหรืออุปสรรคในการทำความสะอาดคืออะไรนะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: อันนี้กลุ่มไหนครับกลุ่ม2อ่ะกลุ่ม2ลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยครับว่าเป็นอย่างไร
4: ที่สำรวจนะครับคือศาลาครับพบว่ามีเศษใบไม้มีกิ่งไม้แล้วก็มีฝุ่นครับทำความสะอาดโดยใช้ไม้กวาดดอกหญ้าครับแล้วก็พื้นที่รอบศาลาครับมันก็จะมีใบไม้อยู่เยอะเลยครับก็เลยใช้เป็นไม้กวาดทางมะพร้าวมาช่วยในการกวาดพื้นที่รอบศาลาครับพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กระเบื้องครับ
1: และตอนกวาดรอบๆศาลาต้องระมัดระวังอะไรไหมลูก
4: ต้องระมัดระวังฝุ่นไม่ให้ขึ้นมาบนศาลาครับ
1: นะครับแล้วมีการแบ่งหน้าที่กันทำไหมในกลุ่ม
4: มีครับ
1: แบ่งยังไงครับ
4: ก็จะมี2คนที่กวาดบนศาลาแล้วก็จะมี3คนที่กวาดบนที่กวาดรอบศาลาครับ
1: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็เป็นการทำความสะอาดศาลานั่งพักของกลุ่มที่2นะครับอยู่บริเวณหน้าโบสถ์ต่อมาทำความสะอาดพื้นถนนอันนี้มีกี่กลุ่มลูกทำความสะอาดพื้นที่ถนน2กลุ่มเดี๋ยวให้กลุ่ม1พูดก่อนนะครับ
5: วันที่ที่เราได้สำรวจนะครับคือบริเวณถนนโดยแบ่งกับกลุ่มที่3ในการทำความสะอาดเนื่องจากถนนมีความยาวอย่างมากจึงแบ่งกันเป็น2ส่วนโดยกลุ่ม1รับผิดชอบกวาดบริเวณถนนเข้าโบสถ์และใต้ต้นโพโดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวเนื่องจากไม้กวาดทางมะพร้าวมีสามารถกวาดได้ง่ายครับสิ่งที่ระมัดระวังนะครับคือมดครับเนื่องจากตรงนั้นมีมดครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมานะครับพื้นที่ถนนเนี่ยทำไมครับมีความยาวใช่ไหมครับเพื่อนจึงได้แบ่งกับกลุ่มไหนกลุ่ม3นะครับช่วยกันสำรวจและจึงได้แบ่งเขตกันทำเนาะกลุ่ม1จะทำอยู่บริเวณตรงไหนลูกถนนตรงส่วนไหนครับทางเข้าหน้าโบสถ์กับบริเวณต้นโพใช่ไหมนะครับแล้วกลุ่ม3กลุ่ม3ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำบริเวณไหนบ้าง
6: สำหรับกลุ่ม3นะคะได้แบ่งพื้นที่กับกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม3จะทำบริเวณพื้นถนนและโบสถ์จนไปถึงลานพระค่ะ พบว่ามีเศษใบไม้กิ่งไม้เยอะค่ะทำความสะอาดด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะ
1: แล้วสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรลูก
6: มดค่ะ
1: โอเคนะครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอ่ะต่อมาครับกลุ่มที่4
3: กลุ่ม4นะคะได้ทำกิจกรรมบริเวณลานพระพบว่ามีเศษกิ่งไม้และใบไม้จำนวนมากจึงได้ช่วยกันเก็บกิ่งไม้ออกและจึงกวาดทำความสะอาดโดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะและต้องระมัดระวังมดเนื่องจากมีมดมาทำรังที่ต้นไม้ใกล้ลานพระค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มที่5ครับ
7: ครับกลุ่มผมนะครับกลุ่มเราได้สำรวจบนโบสถ์บริเวณหน้าพระนะครับสิ่งที่พบคือเศษกิ่งไม้ที่มาจากนกคาบมาทำรังไว้นะครับและมีฝุ่นบริเวณหน้าพระเราจึงได้ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดทำความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดบริเวณกระถางธูปทำความสะอาดได้ง่ายครับแต่ต้องระมัดระวังฝุ่นต้องค่อยๆกวาดและเช็ดครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่มที่6ครับ
8: กลุ่มแล้วนะคะได้สำรวจบริเวณรอบโบสถ์ค่ะสิ่งที่พบคือเศษใบไม้กิ่งไม้และบริเวณกระถางธูปเทียนมีหญ้าขึ้นรอบกระถางธูปมีหญ้าขึ้นเราจึงได้ใช้ไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าวทำความสะอาดเก็บกิ่งไม้ทิ้งบริเวณที่ทำความสะอาดนั้นเราทำได้ง่ายเนื่องจากเป็นพื้นกระเบื้องค่ะนอกจากนี้ได้ถอนหญ้าบริเวณกำแพงโบสถ์ออกได้ค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับนี่ก็เป็นการทำความสะอาดนะครับวัดหรือการบำรุงวัดของห้องเราเนาะนะครับก็จะมีการแบ่งออกเป็นแต่ละจุดนะครับได้ช่วยกันทำไหนกลุ่มไหนช่วยกันทำบริเวณโบสถ์บ้างกลุ่ม5ใช่ไหมครับโดยกลุ่ม5เนี่ยกลุ่ม5กับกลุ่ม6นะครับโดยกลุ่ม5จะทำบริเวณบนโบสถ์ส่วนกลุ่ม6จะทำรอบโบสถ์นะครับส่วนกลุ่ม4จะทำบริเวณลานพระนะครับกลุ่ม1กับกลุ่ม3จะแบ่งทำถนนนะครับซึ่งกลุ่ม1กับกลุ่ม3เนี่ยจะมีปัญหาก็คือเจอมดนะครับแล้วก็กลุ่ม4นะครับกลุ่ม4ก็จะทำบริเวณไหนลูกลานพระปัญหาก็คือมดต้องระวังมดใช่ไหมครับส่วนกลุ่ม2จะทำบริเวณศาลานั่งพักหน้าโบสถ์นะครับนี่ก็เป็นการทำความสะอาดของห้องเราเนาะเอาละครับนักเรียนมาถึงวันนี้นะครับครูนักเรียนทำใบงานที่21นะครับก็คือสะท้อนคิดจากการบำรุงวัดโดยครูจะมีประเด็นให้3ประเด็นให้นักเรียนได้เขียนนะครับประเด็นแรกนะครับทำไมเราต้องช่วยกันทำความสะอาดวัดเพราะอะไรอันนี้เขียนจากทั้งประสบการณ์ที่เราได้ไปสำรวจวัดที่เราเห็นแล้วก็เขียนจากอะไรครับประสบการณ์ที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงแรกของการบำรุงวัดเห็นไหมลูกที่เราได้เรียนไปจำได้ไหมว่าวัดเนี่ยมีความสำคัญกับเราอย่างไรทำไมเราต้องช่วยกันทำความสะอาดต่อมา2ทำอย่างไรวัดจึงจะไม่สกปรกเราต้องทำยังไงอะลูกเราเคยเสนอแนวทางไปได้ยัง
9: เคย
1: แล้วนะครับแล้วพอเราไปดูพื้นที่จริงเราได้แนวทางที่ชัดเจนไหมทีนี้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าทำอย่างไรวัดจึงจะไม่สกปรกสุดท้ายครับข้อคิดที่ได้จากการทำความสะอาดวัดนักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยไปทำความสะอาดวัดแล้วนักเรียนได้ข้อคิดอะไร นะครับโดยหน้าตาของใบงานจะเป็นอย่างนี้นะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3นะครับให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดจากการบำรุงวัดนะครับโดยในข้อที่1บอกว่าทำไมเราต้องช่วยกันทำความสะอาดวัดข้อ2ทำอย่างไรวัดจึงจะไม่สกปรกข้อ3ครับข้อคิดที่ได้จากการทำความสะอาดวัดคืออะไรอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะเขียนสะท้อนคิดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่าแต่ละคนนะครับแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับได้เขียนสะท้อนคิดมาอย่างไรผู้ขอตัวแทนกลุ่มละ1คนได้ไหมครับลองมาเล่านะครับผลของการเขียนสะท้อนคิดนะครับให้กับเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับเริ่มจากกลุ่ม1ก่อนเลยดีไหมเรียงลำดับเลยนะครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5และ6นะครับกลุ่ม1เริ่มก่อนเลยครับ
1: ข้อ1ทำไมเราต้องช่วยกันทำความสะอาดวัดทำให้วัดน่าอยู่น่าไปเยี่ยมชมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาทำให้วัดสะอาดเพื่อช่วยกันบำรุงศาสนสถานเพราะเป็นสถานที่เกี่ยวกับศิลปะของชุมชนและเป็นที่ทำกิจกรรมของคนในชุมชนค่ะข้อ2ทำอย่างไรวัดจึงจะไม่สกปรกเมื่อไปทำกิจกรรมที่วัดหลังจากเสร็จกิจกรรมควรเก็บให้เรียบร้อยไม่ไปกินอาหารต่างๆและทิ้งเศษขยะไว้ในวัดควรเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อยหรือเมื่อเห็นขยะภายในวัดแม้ไม่ใช่ของตนเองควรช่วยกันเก็บค่ะ 3. ข้อคิดที่ได้จากการทำความสะอาดวัดได้เรียนรู้การทำความสะอาดของแต่ละพื้นที่ได้รู้จักการทำงานร่วมกันแบบเป็นทีมแล้วก็ช่วยฝึกความสามัคคีค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้นะครับมีข้อหนึ่งที่ครูรู้สึกว่าฟังแล้วเป็นสิ่งที่ที่ควรทำก็คือเพื่อนเขาบอกว่าไงครับแม้ไม่ใช่ขยะของตนเองก็ต้องทำไงลูกต้องเก็บไม่ใช่แค่ในพื้นที่วัดแต่ในพื้นที่ของอะไรด้วยรอบตัวเราโรงเรียนหรือพื้นที่สาธารณะต่างๆถ้าเราเดินไปเจอขยะแม้ไม่ใช่ของเราเราก็ควรเก็บนะครับอ่ะต่อมาครับกลุ่มที่2
2: 1ทำไมเราต้องช่วยกันทำความสะอาดวัดการที่เราช่วยกันทำความสะอาดวัดจะทำให้วัดมีความสะอาดมากขึ้นและทำให้คนที่มาวัดหรือว่ามาไหว้พระจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นทำให้ดูสบายตาและเพื่อบำรุงศาสนสถานค่ะ2ทำอย่างไรวัดจึงจะไม่สกปรก1ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันทำความสะอาดพอทำกิจกรรมเสร็จค่ะ2ไม่ทิ้งขยะในวัดค่ะ3ข้อคิดที่ได้จากการทำความสะอาดวัด1ได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดแต่ละพื้นที่ค่ะ2ได้รู้จักการแบ่งหน้าที่ค่ะ3การมีความสามัคคีค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมาครับกลุ่มที่3
3: ทำไมเราต้องช่วยกันทำความสะอาดวัดนะคะเพราะช่วยบำรุงรักษาวัดให้สืบทอดต่อไปค่ะและจะทำให้วัดดูสะอาดไม่สกปรกทำให้ดูสวยงามและน่าไปค่ะทำยังไงทำอย่างไรวัดจึงจะไม่สกปรก1นะคะทิ้งขยะให้ลงถัง2ทิ้งขยะให้เป็นที่3หากเราทำสถานที่ให้สกปรกเราควรทำความสะอาดทันทีค่ะ4หลังจากเราทำกิจกรรมที่วัดเสร็จก็ควรช่วยกันทำความสะอาดนะคะข้อคิดที่ได้จากการทำความสะอาดวัดนะคะได้ทำงานกันเป็นกลุ่มฝึกความสามัคคีช่วยกันทำงานแบ่งหน้าที่ต่างๆค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอย่างที่เพื่อนกลุ่มนี้บอกนะครับก็คือเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วเราก็ทำไมครับควรทำความสะอาดทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่ใดก็ตามนะครับหากเราเสร็จกิจกรรมแล้วเราก็ควรจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยหรือเก็บให้เป็นระเบียบเหมือนเดิมนะครับต่อไปกลุ่ม4ครับ
4: ทำไมเราต้องช่วยทำความสะอาดวัดเพื่อทำให้วัดน่าอยู่สะอาดน่าอยู่ทำให้เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวและแสดงความเคารพต่อศาสนาทำอย่างไรวัดจึงจะไม่สกปรกทิ้งขยะให้เป็นที่ช่วยกันเก็บขยะเก็บกวาดและรักษาความสะอาดและติดป้ายห้ามทิ้งขยะในบริเวณวัดข้อคิดที่ได้จากการทำความสะอาดวัดทำให้รู้สึกถึงการทำความสะอาดวัดรู้ความรับผิดชอบและช่วยเหลือส่วนรวมความตรง

0: ต่อเวลาการทำงานเป็นทีมค่ะ
1: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับในกลุ่มนี้นะครับก็ได้เพิ่มมาก็คือทำไมครับทำป้ายบอกว่าห้ามทิ้งขยะนอกจากนี้นะครับนอกจากเราจะทำป้ายบอกว่าห้ามทิ้งขยะแล้วเราควรทำป้ายบอกอะไรอีกลูกบอกอะไรครับบอกจุดที่ทิ้งขยะนะครับและถ้าให้ดีต้องเพิ่มป้ายอะไรลงไปอีกลูกป้ายอะไรเก่งมากนะครับป้ายแยกประเภทของขยะด้วยนะครับต่อมาครับกลุ่ม5
2: ข้อ1ทำไมเราต้องช่วยกันทำความสะอาดวัดเพื่อทำให้วัดสะอาดหรือน่าไปเที่ยวและพัฒนาไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ครับเพื่อเป็นการเคารพศรัทธาเพื่อเป็นการเคารพศาสนาครับและเพื่อบำรุงศาสนสถานครับ2ทำไมเราทำอย่างไรวัดจึงจะไม่สกปรกร่วมกันทำความสะอาดหรือเก็บขยะครับไม่ทิ้งขยะมั่วซั่วครับและปลูกฝังให้ประชาชนทุกคนรู้ถึงข้อเสียของการที่วัดมีความสกปรกและรู้ถึงข้อดีของวัดที่สะอาดครับข้อคิดที่ได้จากการทำความสะอาดวัดครับได้ความสามัคคีการทำงานเป็นทีมและได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับเช่นทำความสะอาดภายในบ้านครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับกลุ่มนี้ทำอย่างไรวัดจึงจะไม่สกปรกมีข้อคิดหนึ่งเลยนะครับข้อเสนอที่ดีเลยก็คือการทำไมครับปลูกฝังใช่ไหมครับปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้ว่าทำไมครับถ้าวัดสกปรกหรือไม่สะอาดจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าวัดสะอาดก็ใช่ไหมครับก็จะส่งผลดีต่อวัด1คนเข้าไปปฏิบัติธรรมเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเหมาะแก่การทำกิจกรรมแบบนี้เป็นต้นนะครับคือซึ่งสิ่งที่ครูกำลังทำกิจกรรมกับนักเรียนอยู่เนี่ยถือว่าเป็นการใช่ไหมครับเป็นการทำอะไรลูกที่ครูกำลังทำกิจกรรมกับนักเรียนอยู่เนี่ยคือการทำไมสอนสอนให้นักเรียนนะครับเกิดจิตสำนึกและปลูกฝังนะครับให้นักเรียนใช่ไหมครับมีความรับผิดชอบต่อศาสนสถานรวมทั้งสถานที่สาธารณะต่างๆเมื่อเราไปทำกิจกรรมนะครับเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับสุดท้ายกลุ่ม6ครับ
0: 1. ทำไมเราต้องช่วยกันทำความสะอาดเพื่ออนุรักษ์วัดให้มีความสะอาดให้วัดมีความน่าไปมากขึ้นและรักษาวัฒนธรรมของวัดให้ยาวนานมากขึ้นเป็นสถานที่ที่ชุมชนนับถือและเป็นที่ที่คนในชุมชนทำกิจกรรมร่วมกันจึงต้องรักษาความสะอาดเพื่อให้วัดได้มีความน่าไปและเป็นสถานที่ที่บางวัดในชุมชนมีของโบราณก็สามารถรักษาของโบราณไว้ได้นานและรักษาจุดเด่นของวัดนั้นๆและทำเพื่อบำรุงวัดเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนารักษาวัดได้ยาวนาน 2. ทำอย่างไรวัดจึงไม่สกปรกรักษาความสะอาดของวัดและไม่ทิ้งขยะมั่วซั่วเห็นขยะก็ทิ้งไม่ปล่อยไว้อย่างนั้นถ้าหากจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆก็ควรรักษาความสะอาดเพื่ออนุรักษ์วัดให้น่าไปท่องเที่ยวมากขึ้น 3.ข้อคิดที่ได้จากการทำความสะอาดวัดได้เรียนรู้การกวาดพื้น

0: และแต่ละชนิดเพื่อทำให้เหมาะสมกับการทำความสะอาดและได้รู้การสามัคคีกันในห้องในกลุ่มเพื่อรักษาความเป็นมิตรภาพและได้เรียนรู้การรับผิดชอบเพื่อตนเองและส่วนรวมครับ
1: อ้าวปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับดีมากๆเลยนะครับนักเรียนครับเมื่อกี้นะครับเพื่อนกลุ่ม6ได้บอกถึงเหตุผลว่าทำไมเราต้องรักษาความสะอาดวัดนักเรียนจะเห็นเหตุผลที่เพื่อนให้มาเป็นอย่างไรบ้างเพราะวัดมีความสำคัญอย่างไรจัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชนเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนดังนั้นการบำรุงวัดเนี่ยนอกจากจะบำรุงวัดแล้วยังมีผลดีต่อชุมชนด้วยนะครับและที่สำคัญนักเรียนครับการที่เราบำรุงดูแลรักษาวัดเนี่ยนะครับทุกกลุ่มตอบมาคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นการทำไมครับดูแลศาสนสถานเพื่อที่จะสืบทอดและดำรงพระพุทธศาสนาต่อไปนั่นเองนะครับเอาละครับทีนี้เราได้ช่วยกันเขียนสะท้อนคิดได้ฟังข้อสะท้อนคิดจากเพื่อนแล้วเรามาตอบคำถามกันดีกว่านะครับคำถามครับให้นักเรียนช่วยกันคิดนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับข้อแรกครับการบำรุงวัดมีความสำคัญอย่างไรกลุ่ม4ครับ
2: อนุรักษ์วัดค่ะ
1: เป็นการอนุรักษ์วัดอนุรักษ์ยังไงอะลูก
2: ช่วยกันทำความสะอาดค่ะ
1: ช่วยกันทำความสะอาดถ้าวัดสะอาดแล้วจะเป็นยังไง
2: เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวค่ะแล้วก็น่าอยู
1: ่น่าอยู่ในที่นี้หมายถึงไปทำอะไร
2: ท่องเที่ยวค่ะ
1: ไปท่องเที่ยวแล้วไปทำอะไรอีกล่ะที่วัด
2: ถวายสังฆทานค่ะ
1: ไปถวายสังฆทานนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือถ้าวัดสะอาดก็เหมาะต่อการไปทำกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับศาสนาไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานการทำบุญหรือการปฏิบัติธรรมนะครับขออีกสัก2กลุ่มเมื่อกี้กลุ่ม4กลุ่ม2
3: การบำรุงวัดนะครับเป็นการช่วยพระสงฆ์ในการทำความสะอาดวัดครับ
1: เป็นการช่วยพระสงฆ์ในการทำความสะอาดวัดแล้วก็ที่สำคัญทำไมเราต้องทำให้วัดสะอาดล่ะลูก
3: เพื่อทำให้วัดมีผู้เยี่ยมชมเยอะขึ้นครับแล้วก็ทำให้วัดสะอาดแล้วก็ไม่สกปรกทำให้สิ่งรอบข้างไม่ผุพังครับ
1: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนครับก็คือการที่เราเนี่ยช่วยกำบำรุงวัด1เราได้ช่วยพระสงฆ์แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าที่จริงแล้วหน้าที่ในการทำความสะอาดวัดเนี่ยไม่ใช่แค่พระสงฆ์อย่างเดียวแต่เป็นคารวาสอย่างพวกเราที่ไปใช้พื้นที่ของวัดด้วยรวมทั้งที่เพื่อนบอกมาว่าถ้าเราบำรุงวัดสถานที่ของวัดก็จะทำไมครับไม่ผุพังนะครับหรือไม่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาถ้าเราช่วยกันบำรุงดูแลรักษาสถานที่นั้นก็จะทำไมครับแข็งแรงสะอาดมั่นคงนะครับต่อมากลุ่มไหนครับกลุ่ม6ตัวแทน
4: ทำให้วัดมีความสะอาดสวยงามน่าไปท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือทำไมครับเป็นวัดถ้าวัดสวยก็นำชื่อเสียงมาให้กับชุมชนวัดสวยวัดสะอาดคนมาเยี่ยมชมคนมาเที่ยวเยอะคนมาทำบุญเยอะก็จะนำชื่อเสียงมาให้กับชุมชนรวมถึงเกี่ยวกับการ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับเอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนทั้ง3คนกันก็คืออย่างที่เพื่อนตอบเลยนะครับเหตุผลที่เราต้องบำรุงวัดเนี่ยการบำรุงวัดมีความสำคัญอย่างไรก็คือวัดเนี่ยเป็นแหล่งรวมของศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและความเชื่อของคนไทยตั้งแต่อดีตและปัจจุบันดังนั้นนะครับการบำรุงวัดจึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาบำรุงและฟื้นฟูวัดวาอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆนะครับให้อยู่ในสภาพที่ดีและสะอาดสวยงามเพื่อให้วัดสามารถเป็นศูนย์กลางทางจิตใจและศาสนกิจได้อย่างยั่งยืนนอกจากนั้นนะครับช่วยกันดูแลวัดนะครับยังถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไปอย่างที่เพื่อนบอกมาเลยนะครับทั้ง3คนนะครับการบำรุงรักษาวัดเนี่ยนอกจากจะเป็นการดูแลพื้นที่ให้สะอาดนะครับให้ไม่สกปรกแล้วนะครับยังเป็นการทำไมครับอนุรักษ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับอ่ะต่อมาครับข้อที่2นะครับหากช่วยกันรักษาความสะอาดจะดีกว่าต้องช่วยกันทำความสะอาดหรือไม่อย่างไรอันนี้ขอ3กลุ่มนะครับแต่ขอเป็น3กลุ่มที่ยังไม่ตอบนะครับช่วยกันคิดนะหากช่วยกันรักษาความสะอาดจะดีกว่าต้องทำความสะอาดหรือไม่อย่างไรดีกว่ายังไงล่ะถ้าดีกว่าถ้าช่วยกันรักษาความสะอาดจะดีกว่าการต้องทำความสะอาดหรือไม่อย่างไรก็คือยังไงครับถ้าเราช่วยกันรักษาจะดีกว่าที่เราเนี่ยต้องมาทำทีหลังไหมอันนี้ขอกลุ่มที่ยังไม่ได้ตอบ3กลุ่มกลุ่ม5ครับ
5: ดีกว่าครับเนื่องจากเราได้ลงมือช่วยกันทำความสะอาดครับดีกว่าที่ต้องทำความสะอาดทีหลังครับ
1: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนต่อไปกลุ่มไหนกลุ่มไหนลูกจะกลุ่ม1ก่อนหรือกลุ่ม3ก่อนกลุ่ม3ก่อน
6: ถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดก่อนครับถ้าเราแบบว่าถ้าเราไม่ช่วยกันก่อนแล้วเรามาทำความสะอาดทีหลังอาจจะทำให้เราแบบว่าเราเหนื่อยได้และแบบว่ามันถ้าสมมติว่าความสะอาดมันฝังแน่นเกินไปแล้วเรามาทำความสะอาดมันจะไม่ออกครับ
1: ก็เป็นความคิดที่ดีปรบมือให้กับเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับก็คือบอกว่าทำไมครับถ้าเมื่อเราทำกิจกรรมหรือเราไปใช้พื้นที่ของวัดแล้วเราทำไมครับรักษาความสะอาดไปด้วยทำความสะอาดไปเลยก็จะดีกว่าที่เรามาทำความสะอาดทีหลังเพราะว่าถ้าเรามาทำความสะอาดทีหลังเนี่ยเกิดความเสียหายหรือเกิดความสกปรกไปแล้วบางทีอาจจะแก้ไขได้ยากนะครับสุดท้ายกลุ่มหนึ่งครับ
7: ดีกว่าครับเพราะว่าวัดจะได้ไม่มีขยะแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทำทีหลังครับ
1: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนก็คือเพื่อนบอกว่าทำไมครับดีกว่าเพราะว่าวัดจะได้ไม่มีขยะตั้งแต่แรกและเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาทำความสะอาดทีหลังนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันเลยนะครับก็คือการช่วยกันรักษาความสะอาดนั้นดีกว่าที่จะต้องมาทำความสะอาดภายหลังเนี่ยหลายประการโดยเฉพาะด้านของการประหยัดเวลาและทรัพยากรก็คือเมื่อทุกคนนะครับมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดตั้งแต่เริ่มต้นจ จะช่วยลดปัญหา

0: ขยะสะสมอย่างที่เพื่อนกลุ่ม3บอกมาเลยหรือทำไมครับเป็นสิ่งกระปกเป็นสิ่งสกปรกที่ต้องใช้เวลาและพลังงานในการทำความสะอาดมากขึ้นนะครับเหมือนที่เพื่อนกลุ่ม3บอกไหมเหมือนเลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญครับเป็นการสร้างความรับผิดชอบของคนในสังคมในการรักษาความสะอาดร่วมกันจึงเป็นการป้องกันดีกว่าที่จะมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะต่อมาครับ3วิธีการรักษาความสะอาดมีอย่างไรบ้างอ่ะกลุ่ม6ครับ
1: ทิ้งขยะให้เป็นที่ครับ
0: ทิ้งขยะให้เป็นที่อ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครจะเสริมเพื่อนสักคนไหมลูกอ่ะ
2: กวาดใบไม้ครับ
0: กวาดใบไม้อ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อย
3: เก็บกิ่งไม้ค่ะ
0: อาเก็บกิ่งไม้อาปรบมือให้เพื่อนหน่อยอากลุ่ม5ครับ
4: ถูแล้วเช็ดกระจกที่วัดครับ
0: ถูกระจกที่วัดอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอะนะครับนี่ก็เป็นแนวคำตอบของเพื่อนนะครับที่ได้ตอบมานะครับอ้าวเรามาเติมเต็มคำตอบกันก็คือที่สำคัญเลยก็เหมือนที่เพื่อนตอบมาเพื่อนตอบมาเป็นวิธีการในการทำความสะอาดก็คือทำไมครับสิ่งที่สำคัญเลยที่เราจะรักษาความสะอาดก็คือ1ครับไม่ทำให้เกิดขยะเช่นทำไมครับใช้พื้นที่เสร็จแล้วก็เก็บขยะเก็บใบไม้เก็บกิ่งไม้เมื่อเดินไปเจอหรือนะครับช่วยกันทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้เช่นไม่ใช่แค่ทำความสะอาดพื้นอย่างเดียวอย่างที่เพื่อนบอกครับทำความสะอาดหน้าต่างกระจกบานประตูด้วยนะครับเพื่อที่จะให้วัดทำไมครับไม่สกปรกและสะอาดนะครับเอาละครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้ชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการพัฒนาตนเองเราจะมาติดตามการปฏิบัติครั้งที่4และ5นะครับและครั้งหน้านะครับเรามีกิจกรรมสนุกๆ นะครับมาให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับก็คือเราจะทำสติ๊กเกอร์เตือนใจสติ๊กเกอร์เตือนใจนี้นะครับจะเป็นการเตือนใจให้นักเรียนนะครับพัฒนาตนเองนะครับก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือกระดาษสำหรับทำสติ๊กเกอร์เตือนใจนะครับให้นักเรียนเนี่ยลองไปออกแบบสติ๊กเกอร์ของตนเองซิว่าจะทำเป็นรูปอะไรลักษณะอย่างไรนะครับเพื่อชั่วโมงหน้าเราจะได้มาทำสติ๊กเกอร์เตือนใจในห้องของเรานะครับเพื่อเป็นการเตือนใจตัวเองอ่ะแล้วทีนี้เราจะมีกระซิบก่อนนะครับเราจะมีการให้คะแนนด้วยนะแต่ไม่ใช่ครูเป็นผู้ให้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้ครูหวังว่านะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเมื่อไปใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับเราต้องไม่ทำให้เกิดขยะหรือความสกปรกและเมื่อใช้แล้วเราต้องทำไมครับดูแลรักษาทำความสะอาดทุกครั้งเราจะต้องทำไมก่อนรักษาความสะอาดและป้องกันความสะอาดดีกว่าจะมาทำความสะอาดภายหลังนะครับก็คือรักษาป้องกันตั้งแต่ที่ทำกิจกรรมเลยก็คือไม่ทำให้เกิดขยะดีกว่าที่เราจะมาเก็บขยะทีหลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการศึกษาในเรื่องของลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่1ส่วนในวันนี้ก็จะเป็นลิขิตสารผ่านมุมมองในครั้งที่2ซึ่งถ้ามันมีการใส่ตัวเลขกำกับต่อท้ายชื่อเนี่ยแปลมจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการทำอะไรไปนะ
1: ได้อ่านเรื่องเที่ยวญี่ปุ่น
0: มีเรื่องเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเมนูหนึ่งด้วยนะ
1: เมนูผัดกะเพรา
0: ญี่ปุ่นช็อกโกแลตแล้วก
1: ็
0: ผัดกะเพรามีญี่ปุ่นมีช็อกโกแลตมีผัดกะเพราแต่ภารกิจหลักๆที่คุณครูได้ให้พวกเราเนี่ยได้กลับไปทำนอกเวลามาก็คือเรื่องของ
1: ผ
0: ั
1: ดกะเพรา
0: เรื่องอะไรอย่าเผลออย่าเผลอนักเรียนต้นทางตอนนี้มีการเผลอนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็คือเป็นเรื่องของช็อกโกแลตซึ่งถือว่าเป็นบทความที่ค่อนข้างมีความยาวสักหน่อยนะฮะก็ยังให้เวลาไปทำนอกเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเอาใบงานนี้กลับมาวิพากษ์แล้วก็เอามาดูเรื่องประเด็นด้วยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีใครได้กลับไปทำนอกเวลามาแล้วบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับโอเคครับเอามือลงได้ครับปลายทางล่ะครับมีนักเรียนคนใดที่ได้เอาใบงานเรื่องช็อกโกแลตเนี่ยกลับไปทำมาบ้างตอนนี้ได้มีการสอบถามก็คือยังอยู่ในช่วงของระยะเวลาในการจัดทำก็ขอให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยนำเอากลับไปทำให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเนี่ยเราเอาใบงานเนี่ยกลับมาวิพากษ์วิจารณ์กันต่อว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นทักษะที่เราได้มีการศึกษาไปแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นเรื่องลิขิตสารผ่านมุมมองครั้งที่2ซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้หลักๆ3ข้อจุดประสงค์เหล่านี้มีอะไรบ้างให้นักเรียนต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วข้อ1ครับ
2: อธิบายหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
0: ้ข้อ2ครับและข้อที่3ครับ
2: บอกประโยชน์ของการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกได
0: ้แสดงว่าถ้าเราอ่านจากจุดประสงค์ก็จะเหมือนในชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือยังศึกษาหลักๆ2เรื่องคือเรื่องเขียนแสดงความคิดเห็นกับเขียนแสดงความรู้สึกเด็กๆครับขออนุญาตทบทวนทั้งต้นทางปลายทางยังจำได้ไหมว่าระหว่างการเขียนแสดงความคิดเห็นกับเขียนแสดงความรู้สึกอะไรจะต้องพิจารณามากกว่ากัน
3: แสดงความรู้ส
0: ึกเอารู้สึกอ่ะรู้สึกหรือคิดเห็น
3: ร
1: ู้ส
0: ึกอ่ะละเสียงเริ่มแตกแล้วทบทวนคุณครูถามว่าอะไรจะต้องใช้อะไรครับการพิจารณามากกว่ากันใช่ไหมประมาณนี้ก็คือจะต้องเป็นเรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นเพราะอะไรยังจำตอนที่คุณครูได้กล่าวในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมครับว่าถ้าเราเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะต้องมีการหยิบยกเอาเหตุและผลแล้วก็หาข้อสนับสนุนให้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ยทำไมครับเป็นการบอกจากความรู้สึกจากประสบการณ์เดิมแต่เด็กๆครับให้จำเอาไว้ว่าทั้งการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็การเขียนแสดงความรู้สึกนั้นมันจะต้องเขียนแบบเชิงสร้างสรรค์ประมาณนี้ทีนี้อย่างในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาผ่านการอ่านบทความใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีการตอบคำถามรวมถึงมีการอ่านในเรื่องของบทความที่เราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเรื่องของผัดกระเพราแล้วก็ชิ้นงานที่เป็นเรื่องของช็อกโกแลตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่นักเรียนเนี่ยจะได้ศึกษาด้วยวันนี้ก็จะเช่นเดียวกันครับเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็การเขียนแสดงความรู้สึกผ่านทักษะที่มีความต้องใช้เทคนิคอื่นๆเข้ามาด้วยนะเป็นเรื่องของการชมอะไรบางอย่างเดี๋ยวชมอะไรเราไปดูกันต่อนะฮะวันนี้ครับมีกิจกรรมชวนคิดครับนักเรียนคิดว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไรแล้วเราสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ใดบ้างเวลานักเรียนดูสื่อจากแพลตฟอร์มต่างๆนะเวลาเราดูนะวันนี้เดี๋ยวให้เวลาคิดสักประมาณชั่วครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับเชิญครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันชวนคิดประเด็นที่ถามว่านักเรียนคิดว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นมีประโยชน์อย่างไรแล้วเราสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ใดบ้างเวลานักเรียนดูสื่อจากแพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับก็ให้ตอบกับคุณครูเจมส์ส่วนนักเรียนปลายทางเนี่ยก็สามารถตอบกับเพื่อนๆรวมถึงตอบกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ห้องปลายทางได้เลยนะครับอ่ะขอตัวแทนที่จะตอบนะครับมีไหมครับ1 2 3ยกมือวันนี้มี2กลุ่มนะครับเดี๋ยวเชิญกลุ่มด้านตรงกลางได้เป็นคนตอบให้ฟังก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ
1: ทำให้เราได้แสดงสิ่งที่เราต้องการให้ผู้ทำสื่อได้รู้ถึงข้อบกพร่องในจุดต่างๆและปรับใช้ในครั้งต่อไปค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอีกกลุ่มนึงล่ะครับ
2: ทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นได้ค่ะโดยความคิดเห็นนี้สามารถนำไปให้ผู้จัดแพลตฟอร์มสามารถนำไปปรับปรุงได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับทั้งสองกลุ่มปรบมือให้กับตัวแทนต้นทางด้วยนะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถมีความเข้าใจแล้วก็ตอบคำถามได้ตรงตามประเด็นนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยคือมันมีประโยชน์อยู่แล้วถูกไหมฮะว่าการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราต้องมีหลักเหตุและผลก่อนจึงจะสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้นอกจากนี้สถานการณ์อย่างที่เพื่อนๆบอกเวลาเรามีการสะท้อนคิดเนี่ยเราก็สามารถสะท้อนให้เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยได้เห็นถึงข้อความของเราแล้วก็เอาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าในทางนี้ทั้งนั้นเด็กๆครับจำได้ไหมว่าคุณครูจะบอกเสมอว่าให้เขียนด้วยข้อความที่สร้างสรรค์แม้จะเป็นการติแต่ก็ให้ติอย่างสร้างสรรค์เช่นถ้าเราจะบอกว่างานชิ้นนี้ไม่ได้เรื่องเลยกับอีกคนนึงบอกว่าผมมีความคิดเห็นว่างานชิ้นนี้ควรมีการพัฒนาในส่วนนี้นักเรียนคิดว่าข้อความไหนน่าฟังกว่าพัฒนาฉะนั้นคำว่าไม่ได้เรื่องกับพัฒนาเนี่ยคือในปลายทางมันมีความรู้สึกคล้ายกันแต่ว่าแบบไหนดูน่าฟังกว่าฉะนั้นถ้าเรามีศิลปะในการใช้ถ้อยคำก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การเขียนแสดงความคิดเห็นนั้นดีขึ้นแล้วก็ดูมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับคุณครูได้นำเอาวิดิทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ อาหารยังจำได้ใช่ไหมครับว่าเรามีการอ่านเรื่องผัดกะเพราไปแล้วก็มีการให้เรื่องช็อกโกแลตไปวันนี้คุณครูก็ได้นำเอาเรื่องของคลิปวิดีโอฉบับนี้นะครับซึ่งเป็นคุณหมอซึ่งขออนุญาตเอ่ยนามนะครับว่าเป็นคุณหมอหนึ่งจากเพจ YouTube เรื่องของหมอ1 Healthy Hero นะครับซึ่งถ้าตอนนี้คุณหมอ1หรือว่าทีมงานทางแอดมินของคุณหมอ1นะครับได้ชมอยู่ผมก็ขอกราบขอบพระคุณทางทีมงานแล้วก็คุณหมอ1เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้การอนุเคราะห์คลิปวิดีโอเพื่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้มีการศึกษาหาความรู้จากสิ่งที่ท่านได้พูดตอนนี้คุณครูอยากจะให้พวกเรานะครับลองตั้งใจฟังคุณหมอ1จากเพจคุณหมอ1 Healthy Hero ว่าเขามาให้ความรู้เรื่องอะไรและการชมที่ดีถ้าจะให้มีอะไรครับประสิทธิภาพสูงสุดควรจดประเด็นสำคัญด้วยว่าคุณหมอพูดถึงอะไรบ้างแต่คุณครูได้เกริ่นไปแล้วว่าเป็นเรื่องของอาหารใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมฟังหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและจดประเด็นสำคัญจากคุณหมอหนึ่ง Healthy Hero ได้เลยครับ
4: อาหารเช้า5อย่างนะครับที่หากคุณอยากผอมเนี่ยคุณจะต้องเลี่ยงนะครับสวัสดีครับผมหมอ1 Healthy Hero นะครับคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยผอมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหากคุณดูจนจบคุณจะรู้เลยว่าอาหารเช้า5อย่างมีอะไรบ้างนะครับที่คุณอาจจะทานผิดอยู่แต่ก่อนอื่นนะครับหมอ1ต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องลบความคิดและวิธีทำเดิมๆในการลดไขมันฟิตหุ่นออกไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบพลังงานระบบเผาผลาญของคุณเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด2ระบบด้วยกันคือ1คือระบบพลังงานที่ใช้น้ำตาลนะครับแล้วก็2คือระบบพลังงานที่ใช้ไขมันแต่ก่อนเนี่ยเราจะเชื่อกันว่าที่เราสะสมไขมันกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณทานของมันของทอดถูกไหมนะครับเป็นเรื่องของแคลอรี่ส่วนเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ย ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้สะสมไขมันจากกระบวนการแบบนั้นนะครับร่างกายของคุณเนี่ยเนื่องจากมีระบบพลังงานอยู่2ระบบถ้าร่างกายของคุณได้รับน้ำตาลมันจะใช้น้ำตาลเป็นหลักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ค่อยได้รับน้ำตาลร่างกายของคุณก็จะเอาไขมันสะสมของเก่ามาใช้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วที่ร่างกายของคุณสะสมไขมันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยทานอาหารที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วแล้วดูดซึมเข้ากระแสเลือดไปทำให้ช่วงที่ร่างกายของคุณได้น้ำตาลมากขึ้นเนี่ยเกิดการเอาน้ำตาลเนี่ยไปใช้แล้วก็ไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นนะครับเมื่อคุณเข้าใจแบบนี้แล้วต่อไปนี้คืออาหารเช้า5อย่างที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลให้คุณในกระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการสะสมไขมันมากขึ้นซึ่งคุณควรจะเลี่ยงหากคุณอยากผอมนะครับอันที่1นะครับก็คือเครื่องดื่มต่างๆที่หวานๆนะครับพอคุณตื่นมาตอนเช้าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้พลังงานอยากทำให้สดชื่นเลยเลือกที่จะทานเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือกาแฟที่ใส่น้ำตาลนะครับคุณควรจะเปลี่ยนพวกเครื่องดื่มพวกนี้นะครับไปเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลเช่นเป็นน้ำเปล่าเป็นชาที่ไม่หวานเลยนะครับหรือว่าเป็นพวกกาแฟดำก็ได้นะครับนะแค่คุณเปลี่ยนแค่ข้อที่1ตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยเริ่มนำไขมันเก่ามาใช้ได้แล้วก็ไม่สะสมไขมันในตอนเช้านะครับส่วนอาหารชนิดที่2นะครับที่หมอหนึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะทานเป็นประจำนะครับก็คือเมนูเด็ดเลยนะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับไม่ได้หมายความว่ากินไก่ทอดกินหมูปิ้งไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนจากตัวแป้งไปเป็นน้ำตาลได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับหมายความว่าเวลาคุณกินเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเนี่ยมันจะขึ้นสูงเลยในคนที่เขาใช้พลังงานเยอะๆเขาเลยเลือกที่จะทานข้าวเหนียวเพราะมันให้พลังงานเปลี่ยนเป็นน้ำตาลค่อนข้างเร็วนะครับแต่ในแง่ของคนที่อยากจะดูแลรูปร่างนะครับนะหากคุณทานข้าวเหนียวเป็นอาหารมื้อเช้าเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดคุณจะสูงทำให้เกิดการสะสมไขมันได้ค่อนข้างง่ายหากคุณทานในปริมาณที่มันไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงข้าวเหนียวจะดีกว่าข้อที่3นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นอีกอันนึงที่หลายๆคนเข้าใจผิดโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับก็คือผลไม้บางคนเนี่ยตื่นมาตอนเช้าแล้วพยายามทานผลไม้ก่อนเพราะคิดว่าการทานผลไม้เนี่ยจะทำให้ได้ใย

0: หารดีนะครับในการขับถ่ายแล้วก็ทำให้ได้วิตามินด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผลไม้เป็นแป้งชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแป้งและน้ำตาลในตัวเดียวกันเลยนะครับนะที่มาจากธรรมชาติดังนั้นการที่คุณตื่นมาแล้วทานผลไม้ก่อนนะครับจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณสูงขึ้นและแน่นว่าน้ำตาลส่วนที่ใช้ไม่หมดร่างกายก็จะเอาไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นหากคุณตื่นมาแล้วทานผลไม้เยอะๆเลยทีเดียวก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคุณสูงและโอกาสที่คุณจะผอมลงนั้นจะยากขึ้นนะครับและข้อที่4นะครับแน่นอนว่าถ้ามีผลไม้แล้วน้ำผลไม้ก็ทำให้คุณน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เร็วไม่แพ้กันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตื่นเช้ามาคุณจะทานน้ำผักผลไม้ปั่นไม่ได้นะครับแต่คุณควรที่จะเลือกสัดส่วนของผักมากกว่าผลไม้เนื่องจากผักเนี่ยส่วนใหญ่จะมีใยอาหารเป็นหลักนะครับมีแป้งค่อนข้างน้อยแต่ผลไม้เนี่ยมีทั้งแป้งและน้ำตาลดังนั้นตื่นมาตอนเช้าถ้าคุณทานน้ำผลไม้เป็นหลักเลยคุณจะได้น้ำตาลเข้าไปในร่างกายเยอะมากๆนี่เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยพยายามออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ยังไม่ผอมสักทีนะครับนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายคุณยังใช้น้ำตาลเป็นหลักอยู่นะครับผมและข้อที่5นะครับคืออาหารที่หลายๆคนอาจจะทานอยู่ก็คือทานง่ายมากนะครับมันคือคอนเฟลกพวกคอนเฟลกที่ใส่นมทั้งหลายนะครับพวกนี้เป็นแป้งทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้ร่างกายของคุณเนี่ยเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลแล้วเอาไปสะสมเป็นไขมันอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคุณควรที่จะต้องลดคอนเฟลกลงด้วยนะครับหลายๆอันที่บอกว่าเป็นคอนเฟลกที่ทานแล้วแคลอรี่ต่ำนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของแคลอรี่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทานอะไรเข้าไปถ้าคุณทานอาหารที่เป็นแป้งเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ำตาลแล้วก็ถ้าคุณใช้ไม่หมดมันก็จะถูกเอาไปสะสมเป็นไขมันนะครับดังนั้นคีย์หลักๆเลยนะครับการเลือกอาหารทานโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับคุณควรเลือกอาหารที่แป้งไม่ได้เยอะจนเกินไปโอเคไหมนะครับผมไม่ได้บอกว่าทานไม่ได้นะครับแต่ไม่ควรที่จะเยอะจนเกินไปและที่เป็นอาหารที่แป้งเยอะเลยเนี่ยที่ควรจะต้องเลี่ยงหรือลดปริมาณลง5อย่างนะครับก็คือ1คือเครื่องดื่มต่างๆที่มีรสหวานนะครับเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าชากาแฟดำก่อน2นะครับคือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเนี่ยเป็นอันที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับอันที่3อันที่4คือน้ำผลไม้และอันที่5คือพวกคอนเฟลกนะครับแค่คุณปรับตรงนี้ได้นะครับอาหารเช้าของคุณก็จะเหมาะกับการที่คุณจะดูแลรูปร่างของคุณมากขึ้นนะครับผมดังนั้นนะครับลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ
1: ครับผมในนามที่เป็นผู้สอนนะครับผมคุณครูธีรสุดฉ่ำทรัพย์นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอหนึ่งจากเพจหมอหนึ่ง Healthy Hero เป็นอย่างสูงนะครับที่ในวันนี้ผมได้เอาวิดิทัศน์ที่คุณหมอได้ให้ความรู้ในเรื่องของ5อาหารที่เราจะต้องระวังเนี่ยเพื่อใช้ในการประกอบการศึกษาในการสอนออกอากาศรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับถ้าทางทีมงานของคุณหมอหนึ่งรวมถึงท่านคุณหมอหนึ่งเนี่ยได้ชมเทปนี้อยู่นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ความรู้ที่คุณหมอหนึ่งให้นั้นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแล้วก็เป็นประโยชน์ในการใช้ในการวิเคราะห์สารทางภาษาไทยนะครับในโอกาสนี้ขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับขอบคุณคุณหมอหนึ่งพร้อมกันครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของพวกเรากันต่อครับตอนนี้เราได้ชมวิดิทัศน์จบกันไปแล้วถูกต้องไหมครับเอาง่ายๆก่อนคุณหมอพูดถึงอาหารกี่ชนิดครับ
2: 5ชน
1: ิดปลายทางได้5ชนิดเหมือนกันไหมครับเพราะว่าตอนนี้ต้นทางได้5ชนิดถ้าได้5ก็แปลว่าเรานั้นฟังตรงกันและฟังเหมือนกันนะครับขอถามก่อนครับเป็นกิจกรรมชวนคิดครับจากวิดิทัศน์ที่ชมเนี่ยจงแสดงความคิดเห็นนะเอาแค่แสดงความคิดเห็นก่อนดังต่อไปนี้อ่ะตอบกว้างๆครับเนื้อหามีการพูดถึงประเด็นใดครับ
3: การระวังอาหารเช้า
1: เป็นการพูดเพื่อให้อะไรครับเกิดข้อระมัดระวังในการรับประทานอาหารเช้าซึ่งยกมากี่อย่างลูก
2: 5
1: คุณหมอท่านได้ยกมาจำนวนทั้งหมด5อย่างนะครับแล้วก็ถามครับข้อนี้ตอบได้ไม่มีถูกผิดครับนักเรียนทางและปลายทางเนี่ยลูกมีความคิดเห็นอย่างไรอ่ะเรามีความคิดเห็นจากการชมอย่างไรแล้วคิดว่ายังไงครับมีประโยชน์แล้วก็อะไรอีกครับมีประโยชน์ให้สาระแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราพอเราฟังแล้วเรารู้สึกเกิดความระมัดระวังในการรับประทานขึ้นไหมครับฉะนั้นก็ถือว่าการชมวีทัศน์ที่คุณหมอได้นำเอามาให้ความรู้นั้นมีคุณค่าต่อเราอย่างยิ่งนะครับจากที่เราได้ชมไปนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารก่อนที่คุณครูจะไปเข้าเรื่องที่จะเป็นการทบทวนเนื้อหาเนี่ยครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับตอนนี้เรารู้ว่ามี5ชนิดแล้วใช่ไหมชนิดแรกที่คุณหมอบอกว่าระมัดระวังคืออะไรครับ
3: เคร
1: ื่
3: องด
1: ื่
3: มหวาน
1: เครื่องดื่มหวานเด็กนักเรียนต้นทางปลายทางยอมรับกับคุณครูเจมัธยมดีใครเป็นคนชอบกินเครื่องดื่มหวานๆยกมือขึ้นครับไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นน้ำอัดลมนะเป็นชาไทยหวานเป็นชาเขียวหวานโกโก้หวานอะไรแบบนี้เป็นต้นมือลงนะครับปลายทางโอ้โหตอนนี้ห้องต้นทางคือชอบหวานใช่ไหมเพราะว่าการกินหวานเนี่ยทำไมครับทำให้เรารู้สึกมันสดชื่นมันรู้สึกดีต่อหัวใจดีต่อตนเองวันนี้เป็นเช้าที่มีความสุขถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นเช้าที่แฮปปี้ใช่ไหมครับอันแรกเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานหรือหวานจัดหรือหวานมากๆเลยข้อที่2คืออะไรครับ
3: ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
1: เป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยนักเรียนเชื่อไหมครับว่ามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่านักสร้างสรรค์รายการหลายคนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติบอกว่าในบรรดาหลายๆชาติที่เขาได้มีการไปถ่ายทำเมืองไทยถือว่าเป็นเมืองที่หาของกินได้ง่ายมากจริงไหมแม้แต่ในภูมิภาคที่เรากำลังทำการบันทึกเทปอยู่ในขณะนี้คืออำเภอหัวหินเอาไม่ง่ายครับในอำเภอหัวหินเนี่ยของขายเยอะไหมของขายเยอะมากช่วงตอนเช้าอาจจะเป็นเมนูข้าวเหนียวหมูปิ้งเมนูต่างๆตามแต่เราสะดวกมีเพื่อนตอบว่าโจ๊กด้วยทีนี้ประเด็นคือคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าเราห้ามกินข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกว่าเราห้ามกินแต่ทำไมครับควรจำกัดปริมาณในการกินให้น้อยลงและควรจะควบคู่กับการออกกำลังกายเก่งมากนะครับเพราะถ้าการที่เรารับประทานข้าวเหนียวมากไปเนี่ยเขาบอกว่าระดับน้ำตาลจะสูงขึ้นไวมากถามนักเรียนเล่นๆลองคิดตามเล่นๆแล้วถ้าเกิดว่าน้ำตาลมันใช้ไม่หมดอ่ะมันถูกเปลี่ยนเป็นอะไรครับสิ่งที่จะตามมาก็จะถูกพอกตามตัวแล้วก็เราก็จะมีอะไรครับแนวโน้มที่รูปร่างตัวอ้วนขึ้นตามเกณฑ์ถูกไหมฮะนะก็จะอ้วนขึ้นก็ไม่ดีนะครับประมาณนี้ต่อไปครับข้อที่3คืออะไรครับ
3: ผลไม
1: ้ผลไม้ตามความเข้าใจของพวกเราเนี่ยผลไม้ถือว่าเป็นของที่มีประโยชน์ถูกไหมแต่ว่าการที่เรารับประทานในปริมาณมากเกินไปนั้นก็ไม่ดีต่อไปข้อ4คืออะไรครับ
3: น
1: ้
3: ำผลไม
1: ้น้ำผลไม้นักเรียนเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำผลไม้เนี่ยครูไม่ได้บอกว่าเราห้ามกินน้ำผลไม้นะแต่ว่าให้ควบคุมปริมาณในการรับประทานให้เหมาะสมเธอต้องไม่ลืมสมมตินักเรียนดูนะครับสมมุติว่าบนมือครูเนี่ยเป็นส้ม1ลูกนะฮะการรับประทานส้มสดๆ1ลูกเนี่ยเราก็จะได้ทั้งวิตามินแล้วก็จะได้ใยอาหารด้วยแต่หนูต้องไม่ลืมว่าพอเป็นเรื่องของน้ำผลไม้เนี่ยเราทำไมครับไม่ได้รับประทานส้มที่เป็นลูกแต่มันเกิดจากการคั้นเอาตัวน้ำมาให้เรากินฉะนั้นน้ำตัวนั้นคือน้ำตาลครับเท่ากับว่าเรากินอะไรเข้าไปตรงๆเลยแล้วคนที่มีการ movement หรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยก็ถูกไปพอกเป็นไขมันเพราะว่าน้ำตาลบางส่วนเนี่ยอาจจะย่อยไม่ขออภัยน้ำตาลบางส่วนอาจจะถูกใช้ไม่หมดถูกไหมแล้วก็อะไรต่อครับ
3: คอนเฟ
1: ลกเป็นเมนูพวกอาหารเช้าประเภทคอนเฟลกจริงๆทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะหมอเขาไม่ได้บอกว่าเราจะต้องหยุดกินแต่ฮะให้เรานั้นใช้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมลดลงนะครับประมาณนี้ครับก็อย่างที่เราได้ตอบไปแล้วว่าคุณหมอนั้นได้ให้ความรู้กับเรานั้นเป็นเรื่องของอาหารที่ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนแสดงความรู้สึกยังจำได้ใช่ไหมครับว่าการเขียนแสดงความรู้สึกเนี่ยเป็นการเขียนต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งจะต้องมีหลักการเขียนคือทำไมครับจะต้องเป็นนักอ่านสังเกตคำที่ใช้เช่นรู้จักจะต้องใช้คำแบบไหนใช่ไหมครับมีประทับใจเสียใจตื่นตาตื่นใจขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะใช้นะมีการใช้การพรรณนาใช้คำเปรียบเทียบอันนี้เป็นบทความที่เราได้ศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องของผัดใบกระเพราก็ขออนุญาตเอามาขึ้นให้เห็นว่าเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ว่ามีการวิเคราะห์อย่างไรบ้างนะครับก็คือเป็นการเขียนแสดงความรู้สึกว่าเอ๊ะในบรรดาผัดกระเพราเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรแล้วเขามักจะนิยมใช้เนื้อสัตว์ชนิดใดเนี่ยมาใช้ในการผัดตรงนี้ได้มีการอธิบายในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าคุณครูขอนำมาขึ้นให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาการเขียนแสดงความคิดเห็นที่อ่านเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราต้องมีข้อมูลมีประจักษ์พยานหลักฐานขึ้นมาก่อนจึงจะสามารถเขียนได้ถูกต้องไหมครับต่อมาครับ การเขียนก็ให้เขียนแบบอะไรครับ

0: อับเหตุไปหาผลต้องมีหลักฐานในการวิเคราะห์ถูกต้องตามประเด็นจะทำให้เรานั้นมีหลักการเขียนที่เชี่ยวชาญและชำนาญมากขึ้นหลักการเขียนครับเด็กๆข้อแรกทำอะไรก่อนลูกหนึ่งคืออ่านทำความเข้าใจเก่งมากข้อ2ครับให้เขียนข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนจากนั้นใส่อะไร
1: ใส่ความ
0: รู้สึกและความคิดเห็นเก่งมากต่อมาควรเขียนในเชิง
1: สร้
0: างสรรค์คุณครูอธิบายตอนต้นชั่วโมงไปแล้วนะครับต่อมามีอะไรต่อลูกข้อ4คือ
1: มีมารยาทในการ
0: มีมารยาทในที่นี้ไม่ได้แปลว่าให้เขียนเงียบๆแต่ว่าหมายถึงว่าใช้ภาษาที่เขียนด้วยภาษาที่สุภาพต่อไปควรเขียนแบบร่างก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงตรวจสอบสำนวนที่เราจะใช้เขียนนะครับวิธีการวิเคราะห์คือหาคำหลักของข้อความให้ได้ก่อนอย่างเช่นจะเขียนเรื่องข้อความสุจริตแบบนี้ก็ต้องหาข้อความหลักซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องของความสุจริตนะจำได้ใช่ไหมครับข้อความนี้ถ้าเราทำมาหากินด้วยความสุจริตหรือว่าทำอาชีพสุจริตสังคมก็จะไม่ไม่เกิดการเอาเปรียบไม่มีความวุ่นวายแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้เราก็ไปด้วยความว่องไวเนื่องจากว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาที่คุณครูได้นำเอามาทบทวนนะครับจากกิจกรรมในวันนี้ก็จะสู่ช่วงของการลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ตอบคำถามลงในใบงานที่คุณครูได้กำหนดให้นะครับซึ่งจำหน้าคุณหมอ1จากเพจ Healthy Hero ได้ใช่มั้ยครับคุณหมอ1 Healthy Hero เนี่ยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ
1: อาหาร
0: ซึ่งคุณครูได้มีการแจ้งนักเรียนต้นทางปลายทางไปแล้วว่าในขณะที่คุณหมอท่านบรรยายเนี่ยเราจดประเด็นสำคัญลงไปด้วยเพราะประเด็นสำคัญที่พวกเราจดลงไปนั้นเนี่ยเราจะต้องเอามาทำในใบงานนั่นเองนะครับส่วนนักเรียนคนใดนะครับที่ดูไม่ทันนะครับเบื้องต้นถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือในมือเนี่ยเราสามารถสแกน QR code จากใบงานที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์หรือจะสแกนผ่านหน้าจอในขณะนี้ก็ได้อันนี้เป็นอะไรครับ QR code ที่คุณครูเนี่ยได้ขึ้นเพื่อนักเรียนจะได้เข้าไปชมคลิปที่คุณหมอเนี่ยได้ให้ความรู้ซึ่งจริงๆมีอยู่หลากหลายคลิปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหน้าต่อมาเป็นคำถามจากใบงานนั่นเองนะครับและนี่ก็คือตาของตัว QR code แล้วก็ใบงานนั่นเองนะตอนนี้พร้อมที่จะลงมือทำจากการชมคลิปของคุณหมอหรือยังครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ขอให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมจากการชมคลิปวิดีทัศน์และเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับแล้วถ้าใครที่สามารถดูเพิ่มเติมได้ก็สามารถสแกน QR code ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ
2: อาหารเช้า5อย่างนะครับที่หากคุณอยากผอมเนี่ยคุณจะต้องเลี่ยงนะครับสวัสดีครับผมหมอ1 Healthy Hero นะครับคลิปนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยผอมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหากคุณดูจนจบคุณจะรู้เลยว่าอาหารเช้า5อย่างมีอะไรบ้างนะครับที่คุณอาจจะทานผิดอยู่แต่ก่อนอื่นนะครับหมอหนึ่งต้องบอกก่อนว่าคุณจะต้องลบความคิดและวิธีทำเดิมๆในการลดไขมันฟิตหุ่นออกไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบพลังงานระบบเผาผลาญของคุณเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด2ระบบด้วยกันคือ 1. คือระบบพลังงานที่ใช้น้ำตาลนะครับแล้วก็ 2. คือระบบพลังงานที่ใช้ไขมันแต่ก่อนเนี่ยเราจะเชื่อกันว่าที่เราสะสมไขมันกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณทานของมันของทอดถูกไหมนะครับเป็นเรื่องของแคลอรี่ส่วนเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้สะสมไขมันจากกระบวนการแบบนั้นนะครับร่างกายของคุณเนี่ยเนื่องจากมีระบบพลังงานอยู่2ระบบถ้าร่างกายของคุณได้รับน้ำตาลมันจะใช้น้ำตาลเป็นหลักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ค่อยได้รับน้ำตาลร่างกายของคุณก็จะเอาไขมันสะสมของเก่ามาใช้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วที่ร่างกายของคุณสะสมไขมันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยทานอาหารที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วแล้วดูดซึมเข้ากระแสเลือดไปทำให้ช่วงที่ร่างกายของคุณได้น้ำตาลมากขึ้นเนี่ยเกิดการเอาน้ำตาลเนี่ยไปใช้แล้วก็ไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นนะครับเมื่อคุณเข้าใจแบบนี้แล้วต่อไปนี้คืออาหารเช้า5อย่างที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลให้คุณในกระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการสะสมไขมันมากขึ้นซึ่งคุณควรจะเลี่ยงหากคุณอยากผอมนะครับอันที่1 นะครับก็คือเครื่องดื่มต่างๆที่หวานๆนะครับพอคุณตื่นมาตอนเช้าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้พลังงานอยากทำให้สดชื่นเลยเลือกที่จะทานเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมหรือกาแฟที่ใส่น้ำตาลนะครับคุณควรจะเปลี่ยนพวกเครื่องดื่มพวกนี้นะครับไปเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลเช่นเป็นน้ำเปล่าเป็นชาที่ไม่หวานเลยนะครับหรือว่าเป็นพวกกาแฟดำก็ได้นะครับนะแค่คุณเปลี่ยนแค่

แค่ข้อที่1ตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยเริ่มนำไขมันเก่ามาใช้ได้แล้วก็ไม่สะสมไขมันในตอนเช้านะครับส่วนอาหารชนิดที่2นะครับที่หมอหนึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะทานเป็นประจำนะครับก็คือเมนูเด็ดเลยนะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับไม่ได้หมายความว่ากินไก่ทอดกินหมูปิ้งไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนจากตัวแป้งไปเป็นน้ำตาลได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับหมายความว่าเวลาคุณกินเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเนี่ยมันจะขึ้นสูงเลยในคนที่เขาใช้พลังงานเยอะๆเขาเลยเลือกที่จะทานข้าวเหนียวเพราะมันให้พลังงานเปลี่ยนเป็นน้ำตาลค่อนข้างเร็วนะครับแต่ในแง่ของคนที่อยากจะดูแลรูปร่างนะครับนะหากคุณทานข้าวเหนียวเป็นอาหารมื้อเช้าเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดคุณจะสูงทำให้เกิดการสะสมไขมันได้ค่อนข้างง่ายหากคุณทานในปริมาณที่มันไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงข้าวเหนียวจะดีกว่าข้อที่3นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นอีกอันนึงที่หลายๆคนเข้าใจผิดโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับก็คือผลไม้บางคนเนี่ยตื่นมาตอนเช้าแล้วพยายามทานผลไม้ก่อนเพราะคิดว่าการทานผลไม้เนี่ยจะทำให้ได้ใยอาหารดีนะครับในการขับถ่ายแล้วก็ทำให้ได้วิตามินด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผลไม้เป็นแป้งชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแป้งและน้ำตาลในตัวเดียวกันเลยนะครับนะที่มาจากธรรมชาติดังนั้นการที่คุณตื่นมาแล้วทานผลไม้ก่อนนะครับจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณสูงขึ้นและแน่นอนครับว่าน้ำตาลส่วนที่ใช้ไม่หมดร่างจะเอาไปสะสมเป็นไขมันดังนั้นหากคุณตื่นมาแล้วทานผลไม้เยอะๆเลยทีเดียวก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคุณสูงและโอกาสที่คุณจะผอมลงนั้นจะยากขึ้นนะครับและข้อที่4นะครับแน่นอนว่าถ้ามีผลไม้แล้วน้ำผลไม้ก็ทำให้คุณน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เร็วไม่แพ้กันแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตื่นเช้ามาคุณจะทานน้ำผักผลไม้ปั่นไม่ได้นะครับแต่คุณควรที่จะเลือกสัดส่วนของผักมากกว่าผลไม้เนื่องจากผักเนี่ยส่วนใหญ่จะมีใยอาหารเป็นหลักนะครับมีแป้งค่อนข้างน้อยแต่ผลไม้เนี่ยมีทั้งแป้งและน้ำตาลดังนั้นตื่นมาตอนเช้าถ้าคุณทานน้ำผลไม้เป็นหลักเลยคุณจะได้น้ำตาลเข้าไปในร่างกายเยอะมากๆนี่เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยพยายามออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ยังไม่ผอมสักทีนะครับนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายคุณยังใช้น้ำตาลเป็นหลักอยู่นะครับผมและข้อที่5นะครับคืออาหารที่หลายๆคนอาจจะทานอยู่ก็คือทานง่ายมากนะครับมันคือคอนเฟลกพวกคอนเฟลกที่ใส่นมทั้งหลายนะครับพวกนี้เป็นแป้งทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้ร่างกายของคุณเนี่ยเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลแล้วเอาไปสะสมเป็นไขมันอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคุณควรที่จะต้องลดคอนเฟลกลงด้วยนะครับหลายๆอันที่บอกว่าเป็นคอนเฟลกที่ทานแล้วแคลอรี่ต่ำนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของแคลอรี่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทานอะไรเข้าไปถ้าคุณทานอาหารที่เป็นแป้งเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ำตาลแล้วก็ถ้าคุณใช้ไม่หมดมันก็จะถูกเอาไปสะสมเป็นไขมันนะครับดังนั้นคีย์หลักๆเลยนะครับการเลือกอาหารทานโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับคุณควรเลือกอาหารที่แป้งไม่ได้เยอะจนเกินไปโอเคไหมนะครับผมไม่ได้บอกว่าทานไม่ได้นะครับแต่ไม่ควรที่จะเยอะจนเกินไปและที่เป็นอาหารที่แป้งเยอะเลยเนี่ยที่ควรจะต้องเลี่ยงหรือลดปริมาณลง5อย่างนะครับก็คือ 1. คือเครื่องดื่มต่างๆที่มีรสหวานนะครับเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่าชากาแฟดำก่อน 2. นะครับคือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเนี่ยเป็นอันที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็ผลไม้นะครับอันที่3อันที่4คือน้ำผลไม้และอันที่5คือพวกคอนเฟลกนะครับแค่คุณปรับตรงนี้ได้นะครับอาหารเช้าของคุณก็จะเหมาะกับการที่คุณจะดูแลรูปร่างของคุณมากขึ้นนะครับผมดังนั้นนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูเจมได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ชมวิดิทัศน์การให้ความรู้ของคุณหมอหนึ่งในเรื่องของการอะไรครับให้ความรู้เกี่ยวกับ5อาหารที่ต้องระวังกรณีถ้าเราจะต้องรับประทานในมื้อเช้านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณครูก็ได้มีประเด็นคำถามมาถามเราดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวแทนที่เป็นนักเรียนห้องต้นทางนะครับตอบและนักเรียนห้องปลายทางเนี่ยลองดูว่าคำตอบของนักเรียนต้นทางเนี่ยมีความคล้ายคลึงหรือว่ามีความเป็นคู่ขนานกันหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีประเด็นใดที่นักเรียนต้นทางได้ตอบแล้วปลายทางยังขาดไปหรือว่าอยากจะเสริมเติมเต็มก็สามารถเขียนเพิ่มลงไปในใบงานได้นะครับในทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถระดมความคิดกันได้นะครับข้อแรกครับวีดิทัศน์เรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรและประเด็นสำคัญคือเรื่องใดข้อนี้จะวัดความเข้าใจเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มด้านหลังได้เป็นคนตอบครับเชิญครับ
1: พูดถึงเรื่องอาหารเช้า5อย่างที่คุณหลีกเลี่ยงครับประเด็นสำคัญคือยกตัวอย่าง5อย่างคือเครื่องดื่มที่มีรสหวานข้าวเหนียวหมูปิ้งผลไม้แล้วก็คอนเฟกต์แล้วก็น้ำผลไม้ครับ
0: ประมาณนี้ก็คือว่ากลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมครับฉะนั้นวิดิทัศน์เรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับอาหารเช้า5อย่างที่ควรระมัดระวังอันได้แก่1เครื่องดื่มที่มีรสหวาน2คือข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดหรือว่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับต่อไป3คือ
2: ผลไม
0: ้4คือน้ำผลไม้และ5คือแต่ย้ำครูย้ำเสมอน่ะคุณหมอสั่งห้ามรับประทานหรือเปล่าแต่คุณหมอบอกว่าให้ควบคุมกินหรือว่ากินในปริมาณที่เหมาะสมและให้เพิ่มอะไรครับการเคลื่อนไหวของร่างกายอาจจะเป็นการเดินมากขึ้นออกกำลังกายบ่อยขึ้นเพราะว่าบางคนที่เขารับประทานข้าวเหนียวเป็นจำนวนมากเนี่ยบางคนเขาอาจจะทำงานที่

0: ต้องใช้แรงที่มากฉะนั้นการใช้แรงตรงนี้ก็เป็นเหมือนการเผาผลาญทำให้ร่างกายนั้นทำไมครับสามารถใช้จากพลังงานเข้าไปเนี่ยไปเปลี่ยนขออภัยใช้จากสิ่งที่รับประทานเข้าไปเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้แต่ถ้าคนที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าเคลื่อนไหวน้อยแล้วกินข้าวเหนียวในปริมาณมากนั่นเองคิดว่าดีไหมไม่ดีนอกจากจะอะไรครับร่างกายอาจจะใช้ไม่หมดเนี่ยก็ยังไปเปลี่ยนเป็นไขมันนักเรียนรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากรณีคนที่รับประทานข้าวเหนียวบ่อยๆสมมุติว่าระดับน้ำตาลเป็นอย่างนี้ถ้าเรารับประทานข้าวเหนียวเข้าไปมากกว่าปกติจะเป็นอย่างนี้ครับนักเรียนดูนะฮะนักเรียนต้นทางปลายทางอินซูลินจะขึ้นอย่างนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเราจะหิวบ่อยถ้าเป็นประเภทภาษาปากเขาบอกว่ากินจุกจิกหรือกินจุบจิบสังเกตไหมครับบางคนเนี่ยเช้ามาข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งสักพักงุ้ยหิวอีกแล้วอ่ะเคยเป็นไหมบางคนอาจจะเป็นบางคนไม่เป็นแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนี้เพราะว่าทำไมครับมันไปกระตุ้นทำให้เกิดความอยากอาหารมากขึ้นแล้วถ้าร่างกายใช้ไม่หมดก็จะเกิดเป็นการเอาไปพอกเป็นไขมันและไขมันพวกนี้แหละก็จะทำให้เรามีโรคตามมานะครับอ่ะประมาณนี้ยอดเยี่ยมมากต่อไปครับข้อที่2ครับนักเรียนคิดว่าวีดิทัศน์เรื่องนี้มีการใช้หลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างจงอธิบายครับอ่ะเชิญตัวแทนเป็นคนได้แจ้งให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังครับ
1: มีการใช้หลักฐานในข้อคิดเห็นว่าเราควรรับประทานอาหารชนิดใดในตอนเช้าที่ทำให้เราไม่อ้วนและมีหลักการในการเลือกรับประทานค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็คือคุณหมอไม่ได้มีการขออภัยครับคุณหมอได้มีการพูดถึงตัวอย่างอาหารจำนวน5ชนิดซึ่งจริงๆแล้วจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเขาพูดถึงหลักๆนะครับนั่งลงได้พูดถึงประเด็นผลไม้ผลไม้นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าในเมืองไทยเราเนี่ยในแต่ละภูมิภาคก็มีอยู่หลากหลายแต่ถามว่าการรับประทานในปริมาณที่มากไปอ่ะดีไหมครับดีไหมครับการรับประทานในจำนวนที่มากเกินไปก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นเราควรแบ่งสัดส่วนในการรับประทานผลไม้ให้เหมาะสมและผลไม้บางชนิดนักเรียนต้นทางปลายทางเชื่อว่าถ้าพูดเนี่ยจะต้องเป็นของโปรดของหลายๆคนมากเลยทุเรียนซึ่งทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่อยู่ในฤดูกาลต่างๆอาจจะเป็นฤดูกาลว่าถ้าเป็นถึงหน้าเดือนนี้ถึงเดือนนี้เนี่ยทุเรียนจะออกบางคนครับรับประทานทุเรียนในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าทุเรียนนั้นจริงๆก็คือเป็นทั้งแป้งแล้วก็เป็นทั้งน้ำตาลแม้ว่ารสชาติจะอร่อยแต่ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกับเครื่องดื่มหวานๆเหมือนกันครับคุณหมอบอกว่าให้รับประทานอะไรแทนเป็นน้ำเปล่าเป็นชาหรือเป็นกาแฟและควรจะเป็นชาที่ไม่ผสมน้ำตาลและกาแฟที่ไม่ผสมน้ำตาลแต่ย้ำเสมอว่าคุณหมอไม่ได้บอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวร้ายนะแต่เราต้องควบคุมปริมาณการกินให้เหมาะสมเข้าใจไหมครับปลายทางเข้าใจไหมครับน้ำตาลไม่ใช่ตัวร้ายแต่ถ้าเราบริโภคน้ำตาลเกินขนาดน้ำตาลเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อร่างกายให้เรานั้นป่วยและเป็นโรคในอนาคตได้ต่อไปข้อที่3ครับเดี๋ยวทั้งห้องลองช่วยกันตอบทั้งต้นทางปลายทางนะครับนักเรียนคิดเห็นอย่างไรต่อวิดิทัศน์ที่ได้ชมและนักเรียนอยากเพิ่มเติมประเด็นใดอีกหรือไม่ครับอ่ะคิดเห็นอย่างไรเพื่อนได้ตอบว่าทำให้เราได้รู้ว่าอาหารชนิดใดควรลดปริมาณแล้วก็อะไรอีกครับมีการพูดเพิ่มเติมว่าควรจะปรับรับประทานให้เหมาะสมและนักเรียนอยากเพิ่มเติมประเด็นใดอีกไหมครับอยากจะเป็นลักษณะประมาณว่าเอาความรู้ตรงนี้ไปพูดกับเพื่อนให้เพื่อนนั้นได้ตระหนักว่าอาหารชนิดใดควรรับประทานมากหรือน้อยจริงๆไม่ควรรับประทานมากหรอกครับเพราะว่าทุกอย่างอะไรที่มันมากเกินไปมันดีต่อร่างกายไหมไม่ดีนะครับและข้อสุดท้ายครับนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการชมคลิปวิดิทัศน์วันนี้นะครับไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างจงอธิบายเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มนี้ได้เป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังครับ
1: ใช้ประโยชน์ได้โดยตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกกินอาหารเช้าอย่างเหมาะสมเลี่ยงอาหาร

0: ที่มีน้ำตาลหรือแป้งสูงอาจจะทำให้ขัดขวางการลดน้ำหนักและสามารถนำหลักนี้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: เอาละครับยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับวันนี้ก็ถือว่านักเรียนต้นทางเนี่ยได้ตอบแล้วตอนนี้ปลายทางแล้วครับได้คำตอบที่มีความใกล้เคียงกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ไม่แน่นะครับนักเรียนปลายทางอาจจะมีคำตอบที่น่าสนใจแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับได้ตอบกับผู้ที่ควบคุมดูแลชั้นเรียนให้ได้ทราบแล้วก็ลองนำเอาไปปรับใช้ดูว่า5อย่างนี้มีนักเรียนปลายทางคนใดชื่นชอบในการรับประทานบ้างคุณครูก็อยากจะบอกไว้ว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบรับประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากอยู่ก็ลองปรับพฤติกรรมการกินเพราะถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมการกินแล้วต่อให้เราลองลดเนี่ยการลดน้ำหนักก็จะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นเพราะอะไรครับในช่วงวัยของเราเนี่ยยังลดง่ายอยู่แต่พอเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยระบบเผาผลาญก็จะไปตามวันเวลาทำให้เริ่มลดยากขึ้นฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องลดอาหารและสิ่งสำคัญคือไม่ควรอดอาหารเพราะเมื่อใดที่เราเริ่มอดอาหารตอนนั้นร่างกายจะทำความเข้าใจกับตัวเราว่าเรากำลังจะตายจึงมีการเก็บพอกไขมันไว้ทำให้เขาเป็นภาษาปากว่าตะบะแตกบางคนอดอาหารไม่กินเลยปรากฏตะบะแตกแล้วทำไมครับกินมากกว่าเดิมทำให้เกิดอะไรขึ้นต่อในระยะยาวระบบเผาผลาญพังวันนี้เป็นภาษาไทยหรือว่ารายวิชาสุขศึกษาก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราเกิดกระบวนการอ่านแล้วเกิดกระบวนการคิดสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับร่างกายไหมเป็นประโยชน์กับเราไหมเราก็สามารถนำเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ได้นี่คือตัวอย่างของหลักการเขียนแสดงความรู้สึกและหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นที่วันนี้เราแสดงความรู้สึกกับความคิดเห็นผ่านการชมวิดิทัศน์นั่นเองเป็นยังไงครับดีไหมครับวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มไหมได้ความรู้เพิ่มปลายทางได้ความรู้เพิ่มไหมครับถ้าได้ความรู้เพิ่มก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเพราะว่าเราก็จะสามารถทำความเข้าใจในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินให้ดีขึ้นได้นะครับเอาละครับสรุปในวันนี้ครับการฝึกทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นและเขียนแสดงความรู้สึกจากวิดิทัศน์ที่กำหนดให้มีผลดีต่อการพัฒนาความรู้ของเรายังไงบ้าง1คือเราได้ปรับอะไรปรับทัศนคติต่อการรับประทานอาหารเช้าใช่มั้ยครับว่าคุณหมอสั่งห้ามไม่ให้กินไหม
2: ไม
1: ่เปล่าแต่ไม่
2: ให้รับประทานในปริมาณที
1: ่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมให้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและนอกจากนี้เรายังสามารถนำเอาหลักการเขียนแสดงความคิดเห็นเนี่ยไปปรับใช้ได้กรณีถ้าเราต้องอ่านบทความยาวๆหรือว่าเราจะต้องมีการวิเคราะห์ความออกมาทำให้ทักษะเนี่ยเป็นทักษะหนึ่งที่จะติดตัวเราได้ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าต้นทางปลายทางสามารถทำได้ดีอย่างยิ่งและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำค่อนข้างยาวครับไม่รู้ว่าต้นทางปลายทางเคยได้ยินคำนี้หรือไม่ซึ่งเป็นคำหนึ่งที่เอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวแบบไทยถ้าเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์คำนี้เป็นคำที่จะเอาไว้ใช้เรียกดาวในการนำทางครับคือดาวเหนือเป็นทุวดาราหรือทุสระดารากันหนอใครคิดว่าเป็นทุวดารายกมือครับฝั่งสีเขียวยกมือครับต้นทางปลายทางพร้อมกันได้เลยครับเป็นจำนวนมากนะครับเอามือลงได้ครับปลายทางต้นทางใครคิดว่าเป็นทุสระดารายกมือขึ้นครับเอามือลงได้ครับวันนี้พอๆกันเลยเพราะว่าอาจจะมีแนวโน้มอาจจะเป็นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาได้และคำที่เป็นคำไทยที่เอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวนำทางคือหรือว่าดาวเหนือคือคำว่า
3: ทั
1: วดาราครับปรบมือให้ตัวเองครับทัวดาราเนี่ยเป็นคำหนึ่งเป็นคำนามแปลว่าดาวเหนือคำนี้ไปปรากฏอยู่ในบทละครตอนหนึ่งนะครับที่เป็นบทละครที่พูดถึงการเหาะขึ้นไปชมดาวนะฮะก็คือตอนพระสมุทรชมดาวเป็นละครรำมีอยู่ท่อนหนึ่งบอกว่านั่นทุวังดาราอยู่คงที่ประจำยอดจุฬามณีสีเหลืองอันนี้กวีมีความสามารถในการแต่งมากเนื่องจากว่าแต่งโดยล้อจากลักษณะของกลุ่มดาวขออภัยดาวชนิดนี้คือเป็นดาว

0: ่อนข้างที่จะเคลื่อนที่น้อยมากแล้วก็ในสมัยหนึ่งดาวกลุ่มนี้ก็เป็นขออภัยดาวดวงนี้ก็เป็นกลุ่มดาวหนึ่งที่ใช้ในการนำทางด้วยฉะนั้นในบางที่อาจจะถ้าในบทประพันธ์เขาใช้คำว่าทุวังวอแหวนไม่อากาศงงูทุวังดาราแต่ถ้าความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอ่านว่าทุวะดาราดาราแปลว่าดาวนะครับฉะนั้นทุวะดาราเป็นคำที่ใช้เรียกดาวเหนือนั่นเองนะครับก็สามารถไปค้นหาเพิ่มเติมในเรื่องของความรู้ได้จากรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าโลกดาราศาสตร์และอวกาศนะครับอ่ะในชั่วโมงหน้าเราจะเรียนกันเรื่องนานางานเขียนภาคเพียรศึกษาสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมนะครับสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องนานางานเขียนภาคเพียรศึกษาครับสำหรับการให้ความรู้ในเรื่องวันนี้นะครับก็สามารถนำเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็หวังว่านักเรียนจะมีทักษะในการเลือกรับประทานอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็มีทักษะในการวิเคราะห์แล้วก็อะไรครับการเขียนแสดงความคิดเห็นการเขียนแสดงความรู้สึกได้ดียิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แล้วจ้าของโปรดของเจล
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้าน
0: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็หนึ่งครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอัตหรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่

นั่นคือหน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความหมายของเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถ

เป็นแผลในกระเพาะอาหารซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย H. pylori นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าเชื้อแบคทีเรียมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเลขยกกำลังยังไงคะนั้นเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะการติดเชื้อแบคทีเรียHelicobacter pylori หรือเรียกสั้นๆว่า H. pylori ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะไปอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารและทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งแบคทีเรียส่วนใหญ่เข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลการรับประทานอาหารและทางการสูดลมหายใจหรือในบางกรณีที่มีภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในร่างกายอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและเป็นโรคได้โดยทั่วไปแบคทีเรียจะขยายพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์จาก1เซลล์เป็น2เซลล์จาก2เซลล์เป็น4เซลล์ไปเรื่อยๆการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียแต่ละชนิดจะใช้เวลาและอุณหภูมิที่ต่างกันค่ะเราจะมาดูการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียว่าเมื่อเวลาผ่านไปแบคทีเรียจะมีจำนวนยังไงผ่านการทำใบกิจกรรม1การแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพและเติมข้อมูลลงในตารางให้สมบูรณ์นักเรียนคะนักเรียนอ่านข้อความไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเชื้อ

0: ค่ะนักเรียนเราทราบแล้วว่าเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลหรือเรียกสั้นๆว่า H. ไพโรไลเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและการแบ่งเซลล์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะเรามาสังเกตตารางกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะจากตารางเริ่มต้นมีแบคทีเรียกี่เซลล์คะ1เซลล์เก่งมากค่ะเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นคะมีการแบ่งเซลล์ครั้งที่1เกิดขึ้นเก่งมากค่ะแล้วการแบ่งเซลล์ครั้งที่1จะมีจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดกี่เซลล์คะ
1: 2เซลล์
0: เก่งมากๆเลยค่ะมีจำนวนแบคทีเรียจำนวน2เซลล์นั่นเองค่ะแล้วการแบ่งเซลล์ในครั้งที่2จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่คะ
1: 6
0: ชั่วโมงเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการที่เรานับเพิ่มต่อไปอีก3ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วคุณครูถามว่าจะมีแบคทีเรียทั้งหมดกี่เซลล์คะ
1: 4เซลล์
0: นักเรียนทราบได้ยังไงคะว่ามี4เซลล์เราเริ่มจากเซลล์แรกเซลล์แรกของเราสามารถแบ่งได้อีกกี่เซลล์คะ
1: 2
0: เซลล์แล้วเซลล์ที่2ตรงนี้แบ่งได้อีกกี่เซลล์คะ
1: 2
0: เซลล์จะได้ว่าจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดมีกี่เซลล์คะ
1: 4
0: เซลล์เก่งมากๆเลยค่ะแล้วการแบ่งเซลล์ในครั้งที่3จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่คะ
1: 9
0: ชั่วโมงนั่นคือเราบวกต่อไปอีก3ชั่วโมงจากการแบ่งเซลล์ในครั้งที่2นั่นเองค่ะแล้วคุณครูถามว่าจะมีจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดกี่เซลล์คะเริ่มจากเซลล์แรกสามารถแบ่งได้

0: กี่เซลล์คะ
1: 2
0: เซลล์ต่อมาเซลล์ที่2แบ่งได้กี่เซลล์คะ
1: 2
0: เซลล์แล้วเซลล์ที่3ตรงนี้แบ่งได้กี่เซลล์คะ
1: 2
0: เซลล์และเซลล์ที่4แบ่งได้อีก2เซลล์ก็จะได้จำนวนแบคทีเรีย8เซลล์ออกมาเก่งมากๆเลยค่ะแล้วครูถามว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่จึงจะเกิดการแบ่งเซลล์ในครั้งที่4เกิดขึ้นคะกี่ชั่วโมงคะ
1: 12
0: ชั่วโมงเก่งมากๆเลยค่ะแล้วคุณครูถามว่าจะมีจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดกี่เซลล์คะ
2: 16
0: นั้นเรามาดูกันว่าที่เพื่อนๆตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าจะมีแบคทีเรียทั้งหมดกี่เซลล์คะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเซลล์แรกตรงนี้จะแบ่งออกได้กี่เซลล์คะ
1: 2
0: เซลล์เก่งมากๆเลยค่ะเซลล์ที่2แบ่งได้อีกกี่เซลล์คะ
1: 2
0: เซลล์เซลล์ที่3แบ่งได้อีก
1: 2
0: เซลล์เซลล์ที่4แบ่งได้อีก
1: 2
0: เซลล์เซลล์ที่5แบ่งได้อีก
1: 2
0: เซลล์เซลล์ที่6แบ่งได้อีก2เซลล์และเซลล์ที่7แบ่งได้อีก
1: 2
0: เซลล์เซลล์ที่8แบ่งได้อีก
1: 2
0: เซลล์เก่งมากๆเลยค่ะแล้วจะมีจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดกี่เซลล์คะ
1: 16
0: เซลล์เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูการเขียนจำนวนแบคทีเรียกันค่ะเริ่มต้นมีแบคทีเรียกี่เซลล์คะ
1: 1
0: เซลล์เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะจากการแบ่งเซลล์ครั้งที่1มีจำนวนแบคทีเรียกี่เซลล์คะ
1: 2
0: เซลล์เขียนได้เป็น2นั่นเองค่ะสังเกตนะคะเซลล์แบคทีเรีย1เซลล์สามารถแบ่งได้เป็น2เซลล์ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำๆกันได้ค่ะจากการแบ่งเซลล์ครั้งที่2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของ2ได้อย่างไรคะ2คูณ2เก่งมากๆเลยค่ะหรือว่า2คูณกัน2ตัวจากการแบ่งเซลล์ครั้งที่3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของ2ได้ยังไงคะ
1: 2
0: 2เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ2คูณ2คูณ2หรือ2คูณกัน3ตัวนั่นเองค่ะจากการแบ่งเซลล์ครั้งที่4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของ2ได้ยังไงคะ
1: 2 2 2 2 2
0: เก่งมากๆเลยค่ะหรือ2คูณกัน4ตัวนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะเมื่อเวลาผ่านไปเท่าใดแบคทีเรียจึงมีการแบ่งเซลล์ครั้งที่5คะให้นักเรียนระดมความคิดได้เลยค่ะ
1: 15
0: ตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นครูก็เชื่อว่านักเรียนได้คำตอบแล้วเช่นกันรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเชิญนักเรียนตอบได้เลยค่ะ
3: 15ชั่วโมงครับ
0: เมื่อเวลาผ่านไป
3: 15ชั่วโมงครับ
0: 15ชั่วโมงเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูคำถามถัดไปเลยนะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์ครั้งที่5จะมีแบคทีเรียทั้งหมดกี่เซลล์คะ
1: 32เซล
0: กี่เซลคะ
1: 32เซล
0: เก่งมากๆเลยค่ะ32เซลเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันต่อเลยนะคะสามารถเขียนจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดให้อยู่ในรูปการคูณของ2ได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะได้ยังไงคะตอนนี้มีเพื่อนกลุ่มที่2ได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นๆล่ะคะเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะได้ยังไงคะ
4: 2คูณ2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ2ครับ
0: เก่งมากๆค่ะนั่นคือ2คูณกันกี่ตัวคะ
1: 5
0: ตัวเรามาดูกันต่อเลยนะคะคุณครูถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป24ชั่วโมงจะมีการแบ่งเซลล์เป็นครั้งที่เท่าใดคะตอนนี้ให้นักเรียนระดมความคิดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้กลุ่มที่4ยกมือมาแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะนักเรียนระดมความคิดได้เลยนะคะกลุ่มที่2ก็ได้คำตอบแล้วเช่นกันครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนปลายทาง

0: เองนักเรียนก็ได้คำตอบแล้วเช่นกันค่ะโอเคค่ะคุณครูเปิดโอกาสให้นักเรียนตอบค่ะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งเมื่อเวลาผ่านไป24ชั่วโมงจะมีการแบ่งเซลล์เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะ
1: ครั้งที่8ครับ
0: ครั้งที่8คนอื่นล่ะคะกลุ่มที่4นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ครั้งที่8เหมือนกันค่ะ
0: ครั้งที่8เหมือนกันแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อเวลาผ่านไป24ชั่วโมงจะมีการแบ่งเซลล์เป็นครั้งที่8นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะครูถามว่าสามารถเขียนจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดให้อยู่ในรูปการคูณของ2ได้ยังไงคะ2คูณกันกี่ตัวคะ
3: 12
0: กี่ตัวคะ
3: 8ตัว
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนั่นคือ2คูณกัน8ตัวนั่นเองค่ะนักเรียนคะจำนวนที่มี2คูณซ้ำกันหลายๆตัวในทางคณิตศาสตร์มีสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการเขียนจำนวนที่เกิดจากการคูณตัวเองซ้ำหลายๆตัวได้ดังนี้ค่ะในการแบ่งเซลล์ครั้งที่2ซึ่งมีจำนวนแบคทีเรียกี่เซลล์แล้วคะ
3: 4
0: เซลล์เก่งมากๆเลยค่ะและเขียนในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น2คูณ2นั่นคือ2คูณกัน2ตัวค่ะสามารถเขียนแทนด้วย2แล้วมีเลข2อยู่ข้างบนแบบนี้อ่านว่า2ยกกำลัง2หรือ2กำลัง2หรือกำลัง2ของ2ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในการแบ่งเซลล์ครั้งที่3มีจำนวนแบคทีเรียกี่เซลล์คะ
3: 8
0: เซลล์และเขียนในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น2คูณ2คูณ2นั่นคือ2คูณกัน3ตัวค่ะสามารถเขียนแทนด้วย2แล้วมีเลข3อยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะอ่านว่า2ยกกำลัง3หรือ2กำลัง3หรือกำลัง3ของ2ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในการแบ่งเซลล์ครั้งที่4มีจำนวนแบคทีเรียกี่เซลล์คะ16เซลล์เก่งมากๆเลยค่ะเขียนในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ2นั่นคือ2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนแทนด้วย2แล้วมีเลข4อยู่ข้างบนแบบนี้อ่านว่า2ยกกำลัง4หรือ2กำลัง4หรือกำลัง4ของ2นักเรียนคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะในการแบ่งเซลล์ครั้งที่5นักเรียนคิดว่าจะมีจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดกี่เซลล์แล้วทราบได้ยังไงคะคำถามที่2เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้ยังไงและอ่านว่ายังไงให้นักเรียนระดมความคิดภายในกลุ่มได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนระดมความคิดภายในกลุ่มได้เลยนะคะ

0: อนนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วไหมคะกลุ่มที่4กลุ่มที่2กลุ่มที่3นักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนตอบคำถามแรกได้ไหมคะในการแบ่งเซลล์ครั้งที่5นักเรียนคิดว่าจะมีจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดกี่เซลล์คะ
1: 32เซลล์ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะมีจำนวนแบคทีเรีย32เซลล์พิจารณาจากการแบ่งเซลล์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งค่ะจำนวนของแบคทีเรียจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นคือการแบ่งเซลล์ครั้งที่5จะมีจำนวนแบคทีเรีย16คูณด้วย2หรือ2คูณกัน5ตัวนั่นเองค่ะคำถามที่2คุณครูถามว่าเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้ยังไงและอ่านว่ายังไงคะมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วไหมคะนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าสามารถเขียนสัญลักษณ์แทนได้ยังไงคะ
2: 2ยกกำลัง5ครับ
0: 2แล้วมี5อยู่ด้านบนใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับเก่งมากๆเลยค่ะแล้วอ่านว่ายังไงคะ
2: 2ยกกำลัง5ครับ
0: 2ยกกำลัง2ยกกำลัง5หรือ
2: กำลัง5
0: 2กำลัง5หรือ
2: 2กำลัง5ของ2ครับ
0: ถูกต้องค่ะเชิญนางเก่งมากๆเลยค่ะสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์2แล้วมีเลข5บนอ่านว่า2ยกกำลัง5หรือ2กำลัง5หรือกำลัง5ของ2นั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปนะคะคุณครูถามว่าในการแบ่งเซลล์ครั้งที่8นักเรียนคิดว่าจะมีจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดกี่เซลล์และทราบได้อย่างไรคะคำถามที่2เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้อย่างไรและอ่านว่าอย่างไรนักเรียนคะนักเรียนสามารถระดมความคิดภายในกลุ่มได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถขีดเขียนลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูคำถามแรกคำถามแรกคุณครูถามว่าในการแบ่งเซลล์ครั้งที่8นักเรียนคิดว่าจะมีจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดกี่เซลล์คะนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนคิดว่ามีจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดกี่เซลล์คะ
1: 256เซลล์ครับ
0: 256เซลล์นักเรียนทราบได้ยังไงคะ
1: นำ2ไปคูณ8ครั้งครับ
0: 2คูณกัน8ตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนกลุ่มอื่นก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะมีจำนวนแบคทีเรีย256เซลล์พิจารณาจากการแบ่งเซลล์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งจำนวนของแบคทีเรียจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นคือการแบ่งเซลล์ครั้งที่8จะมีจำนวนแบคทีเรีย2คูณกัน8ตัวนั่นเองค่ะคำถามที่2คุณครูถามว่าเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้ยังไงคะนักเรียนกลุ่มที่6นักเรียนสามารถยืนขึ้นตอบได้เลยค่ะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้ยังไงคะ
2: 2ยกกำลัง8ค่ะ
0: 2แล้วมี8อยู่ด้านบนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่าอะไรคะ
2: 2ยกกำลัง8
0: เก่งมากๆเลยค่ะที่เพื่อนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์2แล้วมี8อยู่ด้านบนอ่านว่า2ยกกำลัง8หรือ2กำลัง8หรือกำลัง8ของ2นั่นเองค่ะนักเรียนคะสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนซึ่งเกิดจากการคูณตัวเองซ้ำๆกันหลายๆตัวเช่น2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง3 2ยกกำลัง4 2ยกกำลัง2ยกกำลัง5เรียกว่าเลขยกกำลังนั่นเองค่ะเรามาดูบทนิยามของเลขยกกำลังกันค่ะเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆและ N เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังที่มี A เป็นฐานและมี N เป็นเลขชี้กำลังเขียนแทนด้วย A แล้วมี N อยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะมีความหมายว่าA แล้วมี N อยู่ข้างบนจะเท่ากับ A คูณกัน N ตัวค่ะซึ่ง A แล้วมี N อยู่ข้างบนอ่านว่า A ยกกำลัง N หรือ A กำลัง N หรือกำลัง N ของ A ค่ะตอนนี้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: อนนี้มีนักเรียนหลายคนจดเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาพิจารณาว่า2ยกกำลัง3 2ยกกำลัง4และ2ยกกำลัง5แต่ละจำนวนเป็นเลขยกกำลังมีฐานและเลขชี้กำลังเป็นเท่าใดคะเริ่มที่2ยกกำลัง3ค่ะมีอะไรเป็นฐานคะ
1: 2
0: เก่งมากๆเลยค่ะมี2เป็นฐานแล้วมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 3
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อมา2ยกกำลัง4มีอะไรเป็นฐานคะ
1: 2
0: มี2เป็นฐานและมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะมี4เป็นเลขชี้กำลังและ2ยกกำลัง5เป็นเลขยกกำลังที่มีอะไรเป็นฐานคะ
1: 2
0: มี2เป็นฐานแล้วมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 5
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะสังเกตบนกระดานค่ะ5แล้วมี4ด้านบนอ่านว่าอะไรแล้วคะ
1: 5 กำลัง 4 หรือ 5 กำลัง 4 ของ 5
0: เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถอ่านได้เช่นกันค่ะ5ยกกำลัง4หมายความว่า5คูณกันอยู่4ตัวค่ะ5แล้วมีเลข4ด้านบนเป็นเลขยกกำลังที่มี5เป็นฐานและมี4เป็นเลขชี้กำลัง5แล้วมี4ข้างบนอ่านว่า5ยกกำลัง4หรือ5กำลัง4หรือกำลัง4ของ5ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะลบ2แล้วมี3อยู่ข้างบนหมายความว่าลบ2คูณกันอยู่3ตัวมีจำนวนใดเป็นฐานคะ
1: ลบ2
0: เก่งมากๆเลยค่ะลบ2แล้วมี3อยู่ข้างบนเป็นเลขยกกำลังที่มีลบ2เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังลบ2แล้วมี3อยู่ข้างบนอ่านว่าลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3หรือลบ2ทั้งหมดกำลัง3หรือกำลัง3ของลบ2ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันค่ะตัวอย่างที่1ครูบอกว่าจงระบุฐานเลขชี้กำลังความหมายและคำอ่านของเลขยกกำลังที่กำหนดให้ข้อแรก5แล้วมี2อยู่ด้านบนนักเรียนบอกครูได้ไหมคะตอนนี้ให้นักเรียนจดลงไปในสมุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบคำตอบความถูกต้องไปด้วยกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนจดลงไปในสมุดได้เลยค่ะตอนนี้มีนักเรียนเสร็จข้อแรกแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วย5แล้วมี2อยู่ข้างบนหมายความว่า5คูณกันกี่ตัวคะ
1: 2
0: เก่งมากๆเลยค่ะหมายความว่า5คูณกันอยู่2ตัวแล้ว5แล้วมี2อยู่ข้างบนเป็นเลขยกกำลังที่มีอะไรเป็นฐานคะเก่งมากๆเลยค่ะมี5เป็นฐานและมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 2
0: เก่งมากค่ะ5แล้วมี2อยู่ข้างบนอ่านว่าอะไรคะ
1: 5
2: 2
1: 2
2: 2 2
0: 5เก่งมากค่ะ5แล้วมี2อยู่ข้างบนอ่านว่า5ยกกำลัง2หรือ5กำลัง2หรือกำลัง2ของ5ค่ะหากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูข้อที่2กันต่อเลยนะคะข้อที่2ภายในวงเล็บลบ3แล้วมี3อยู่ข้างบนนักเรียนสามารถจดลงไปในสมุดแล้วหาคำตอบได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมีเพื่อนเสร็จแล้วครูเชื่อว่าตอนนี้หลายคนสามารถหาคำตอบได้แล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ นักเรียนทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะภายในวงเล็บลบ3แล้วมี3อยู่ข้างบนหมายความว่ามีลบ3คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 3
0: เก่งมากหมายความว่าลบ3คูณกันอยู่3ตัวแล้วลบ3ภายในวงเล็บลบ3แล้วมี3อยู่ข้างบนเป็นเลขยกกำลังที่มีอะไรเป็นฐานคะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะมีลบ3เป็นฐานแล้วมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 3
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อมาภายในวงเล็บลบ3แล้วมี3อยู่ข้างบนอ่านว่าอะไรคะที่ถูกต้องคือภายในวงเล็บลบ3แล้วมี3อยู่ข้างบนอ่านว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3หรือลบ3ทั้งหมดกำลัง3หรือกำลัง3ของลบ3ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่3ภายในวงเล็บเศษ1 2แล้วมี4อยู่ข้างบนนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนระบุฐานเลขชี้กำลังความหมายและคำอ่านของเลขยกกำลังที่คุณครูกำหนดให้ค่ะ

0: ักเรียนได้คำตอบยังคะภายในวงเล็บเศษ1ส่วน2แล้วมี4อยู่ข้างบนหมายความว่ามีเศษ1ส่วน2คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 4ต
0: ั
1: ว
0: 4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาภายในวงเล็บเศษ1ส่วน2แล้วมี4อยู่ข้างบนมีอะไรเป็นฐานคะ
1: เศษ1ส่วน
0: 2เก่งมากค่ะมีเศษ1ส่วน2เป็นฐานแล้วมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 4
0: ถูกต้องค่ะแล้วภายในวงเล็บเศษ1ส่วน2แล้วมี4อยู่ข้างบนอ่านว่ายังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะเราพอเป็นเศษส่วนนักเรียนจะต้องใช้คำว่าทั้งหมดเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นภายในวงเล็บเศษ1ส่วน2แล้วมี4อยู่ข้างบนอ่านว่าเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง4หรือเศษ1ส่วน2ทั้งหมดกำลัง4หรือกำลัง4ของเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่4กันต่อเลยนะคะภายในวงเล็บ 0.5แล้วมี2อยู่ข้างบนนักเรียนสามารถหาคำตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทาง

0: ด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะว่าภายในวงเล็บ 0.5 แล้วมี2อยู่ข้างบนหมายความว่ามี 0.5 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 2ต
0: ั
1: ว
0: 2ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้วภายในวงเล็บ 0.5 แล้วมี2อยู่ข้างบนเป็นเลขยกกำลังที่มีอะไรเป็นฐานคะ
1: 0.5
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคุณครูถามว่าภายในวงเล็บ 0.5 แล้วมี2อยู่ด้านบนอ่านว่าอะไรคะ
2: 0.5
3: กำลัง2
2: หรือ
1: กำลัง2
2: บวก 0.5
0: เรามาดูความหมายที่ถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ0.5 แล้วมี2อยู่ข้างบนอ่านว่า 0.5 ยกกำลัง2หรือ 0.5 กำลัง2หรือกำลัง2ของ 0.5 ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2ครูบอกว่าจงหาว่าเลขยกกำลังต่อไปนี้แทนจำนวนใดข้อแรกอ่านว่าอะไรคะ
1: 5
0: ยกกำลัง4นักเรียนคะ5ยกกำลัง4หมายความว่ามี5คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวเพราะฉะนั้นให้นักเรียนจดลงไปในสมุดและคำนวณค่าออกมาเลยค่ะนักเรียนอาจจะคำนวณค่าเป็นคู่ๆออกมาค่ะคู่แรก5คูณ5ได้คำตอบเท่าไหร่คะ25คู่ที่2 5คูณ5ได้คำตอบเท่าไหร่คะ25จากนั้นนักเรียนก็นำ25คูณ25ก็จะได้คำตอบออกมาค่ะเก่งมากๆเลยค่ะมีเพื่อนได้คำตอบแล้วนั่นคือ625เพราะฉะนั้น5ยกกำลัง4ก็จะมีค่าเท่ากับ625นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อที่ข้อที่2ค่ะข้อที่2ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4แทนด้วยจำนวนใดคะลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4หมายความว่ามีลบ5คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวเพราะฉะนั้นให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาเลยค่ะมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนกลุ่มที่6นักเรียนได้คำตอบแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 625
0: นักเรียนอาจจะใช้การคูณเป็นคู่ๆลบ5คูณด้วยลบ5ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่แล้วคะ25เก่งมากค่ะแล้วคู่ที่2ลบ5คูณด้วยลบ5ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 25
0: แล้ว25คูณด้วย25ได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 625
0: เก่งมากค่ะนักเรียนระวังเรื่องเครื่องหมายนิดนึงนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อถัดมาลบ7ทั้งหมดยกกำลัง3ให้นักเรียนหาคำตอบออกมาว่าลบ7ทั้งหมดยกกำลัง3แทนด้วยจำนวนใดคะนักเรียนคะลบ7ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ามีลบ7คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยค่ะ ตอนนี้มีเพื่อนกลุ่ม3ได้คำตอบแล้วแล้วกลุ่มอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนกลุ่มที่3นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
4: 343
0: ได้คำตอบเป็น
4: ลบ
0: 343เก่งมากๆเลยค่ะได้คำตอบเป็นลบ343นั่นเองค่ะให้นักเรียนบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่4 1.2 ยกกำลัง3นักเรียนคะ 1.2 ยกกำลัง3หมายความว่ามี 1.2 คูณกัน

อยู่กี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้นให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาเลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วไหมคะนักเรียนอาจจะใช้การคูณเป็นคู่ๆก่อน

0: ได้คำตอบยังคะนักเรียนสังเกตจุดทศนิยมนะคะเรามาทบทวนการคูณทศนิยมพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะครูจะใช้การคูณเป็นคู่ๆก่อนนะคะการคูณทศนิยม1ตำแหน่งด้วยทศนิยมตำแหน่งจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งแล้วการคูณทศนิยม2ตำแหน่งเอาผลคูณที่ได้มาคูณต่อนะคะการคูณทศนิยม2ตำแหน่งด้วยทศนิยม1ตำแหน่งจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งแล้วมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วไหมคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1.728
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้คำตอบเท่ากับ 1.728 นั่นเองค่ะให้นักเรียนบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่5เศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ามีเศษ1ส่วน3คูณกันอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะ3ตัวแล้วนักเรียนจำการคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนได้ไหมคะทำยังไงแล้วคะให้นำตัวเศษคูณด้วยตัวเศษตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนตอนนี้ตัวเศษคูณด้วยตัวเศษจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ1คูณ1คูณ1ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ1เรามาดูที่ตัวส่วนกันต่อค่ะ3คูณ3คูณ3ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ27เพราะฉะนั้นคำตอบคือเศษ1ส่วน27นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะลบ3แล้วมี2อยู่ข้างบนแบบนี้อ่านว่าลบ3ยกกำลัง2หรือลบของ3กำลัง2เรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2กับลบของ3ยกกำลัง2มีค่าเท่ากันไหมคะ
2: เท่ากัน
0: เริ่มจากคำถามแรกคุณครูถามว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะหมายความว่ามีลบ3คูณกันอยู่กี่ตัวคะ2ตัวแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 9
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูคำถามถัดไปแล้วลบ3ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะลบ3ยกกำลัง2หมายความว่ามีอะไรคูณกันอยู่คะลบของภายในวงเล็บ3คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 2
0: ตัวแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเป็นลบ9เก่งมากๆเลยค่ะซึ่งจะเห็นว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2จะไม่เท่ากับลบ3ยกกำลัง2นักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเศษ2ส่วนด้วย3แล้วมี4อยู่ข้างบนอ่านว่าอะไรคะ
1: เศษ
0: 2
1: ส่วน3ยกกำลัง4
0: เก่งมากๆเลยค่ะเศษ2ส่วน3ยกกำลัง4แล้วเศษ2ส่วน3ยกกำลัง4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสามยกกำลังสี่หมายความว่ายังไงคะสามคูณกันสี่ตัวเพราะฉะนั้นให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยค่ะเศษ2ส่วนอะไรคะตอนนี้มีนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถหาคำตอบได้เลยนะคะเศษ2ส่วนตอนนี้นักเรียนกลุ่ม4ได้คำตอบแล้วนักเรียนเชิญตอบได้เลยค่ะ
3: เศษ2ส่วน81ครับ
0: เศษ2ส่วน
3: 81ครับ
0: ส่วนเศษ2ส่วน81เก่งมากๆเลยค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเรามาดูกันต่อเลยนะคะภ ายในวงเล็บเศษ2ส่วน3แล้วมี4อยู่ข้างบนอ่านว่าอะไรคะ
4: เศษ2ส่วน3
5: เศษ2ส่วน3เศษ2ส่วน3เศษ2ส่วน3
0: นักเรียนคะอ่านว่าอะไรคะ
1: เศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4แล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะนักเรียนคะเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4หมายความว่ามีเศษ2ส่วน3คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวเพราะฉะนั้นให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาเลยค่ะตอนนี้ครูได้ยินนักเรียนกลุ่มที่2ตอบไปแล้วซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องครูเชื่อว่านักเรียนทุกๆคนก็สามารถหาคำตอบออกมาได้เช่นกันค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
6: เศษ16ส่วน81ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้คำตอบเป็นเศษ16ส่วน81นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งจะเห็นว่าเศษ2ส่วน3ยกกำลัง4มีค่าไม่เท่ากับเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง4นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด1ความหมายของเลขยกกำลังซึ่งนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะคำชี้แจงบอกว่านักเรียนคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันก่อนนะคะนักเรียนเงยหน้าขึ้นมาก่อนนะคะให้นักเรียนเขียนคำอ่านของเลขยกกำลังที่กำหนดให้พร้อมทั้งบอกความหมายและหาว่าเลขยกกำลังที่กำหนดให้แทนจำนวนใดโดยเติมคำตอบลงไปในตารางครูมีตัวอย่างมาให้ค่ะเลขยกกำลังที่ครูกำหนดมาอ่านว่าอะไรคะมีความหมายว่า5คูณกันกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวพอเราคำนวณค่าออกมาแล้วเนี่ยแทนจำนวนไปแล้วจะได้คำตอบเท่ากับ125ตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

นักเรียนคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหากนักเรียนเขียนได้ไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะ

0: เรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆและ N เป็นจำนวนเต็มบวกเลขยกกำลังที่มี A เป็นฐานและมี N เป็นเลขชี้กำลังเขียนแทนด้วย A แล้วมี N อยู่ข้างบนซึ่ง A กำลัง N จะมีค่าเท่ากับ A คูณกัน N ตัวโดยที่ A แล้วมี N อยู่ข้างบนอ่านว่าอะไรคะ
1: A ยกกำลัง N หรือ A กำลัง N หรือกำลัง N ของ A
0: เก่งมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด2การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังและกระดาษโฟโต้ค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทุกโมดทำความเคารพ

หัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยว

ม้าลายมันชอบวิ่ง

0: ว้าวยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
3: เกี่ยวว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
3: ยังไงอ่ะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมนะเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมทางเลือกไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาปฏิบัตินะคะตามใบความรู้นะคะแล้วก็ใบกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกนะคะก่อนอื่นนะคะเนื้อหามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องโปรแกรมแบบทางเลือกในชั่วโมงที่2นะคะซึ่งแน่นอนในชั่วโมงแรกเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปจำได้ไหมจำอะไรจำได้ไหมคะเรื่องอะไรครั้งที่แล้วบางคนก็คุ้นๆใช่ไหมนะเดี๋ยวถ้าครูทบทวนให้นักเรียนจะจำได้เลยนะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะข้อที่1คือใช้คำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือกนะคะ if และ if else นะคะ2วิเคราะห์รายละเอียดของปัญหา3เขียนโปรแกรมแบบทางเลือก4เห็นประโยชน์และคุณค่าการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมแบบทางเลือกนะคะครูมีคำถาม

0: มาได้เลยตอบมาได้เลยไม่ต้องกลัวผิดอะไรนะคะอะไรนะตอบดังๆที่เราทำกิจกรรมผ่านกระดาษเส้นกริดถูกต้องไหมนะคะมีการอะไรคะคำนวณแกน x แกน y ใช่ไหมตามเงื่อนไขที่ครูกำหนดถูกต้องไหมคะทีนี้เรามาดูคำถามนะคะเดี๋ยวพี่ปายร่วมกันเลยนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเรามาดูคำถามนะคะข้อมูลเข้าและข้อมูลออกจากการทำใบกิจกรรมเส้นกริดในชั่วโมงที่แล้วคืออะไรอะไรคะปรึกษากันได้นะปรึกษากันได้ปรึกษากับเพื่อนข้างๆได้เลยนะคะเวลาเราจะแก้ปัญหาตามกระบวนการการแก้ปัญหาตอนที่เราเขียนโปรแกรมเราจะต้องมีขั้นตอนการอะไรแก้ปัญหาใช่ไหมนะคะมีอะไรบ้างวิเคราะห์ปัญหาใช่ไหมเราจะต้องทำไมคะรู้ว่าทำไมลูกเราจากสถานการณ์นั้นใช่ไหมคะจะต้องมีข้อมูลเข้าข้อมูลออกอะไรบ้างจากนั้นถึงจะไปวางแผนการแก้ปัญหาในขั้นตอนต่อๆไปใช่ไหมคะปรึกษากันเลยปรึกษากันเลยย้ำอีกหนึ่งครั้งจากกิจกรรมเส้นกริดจำได้ไหมเราทำเส้นกริดใช่ไหมเนาะทำสองกิจกรรมในกิจกรรมใบที่เท่าไหร่คะกิจกรรมที่10และ11นะข้อมูลเข้าและข้อมูลออกคืออะไรมีเพื่อนยกมือแล้วนะมีเพื่อนยกมือแล้วก่อนอื่นปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็ว
1: ๆข้อมูลเข้าข้อมูล x และ y โดยการหาผลรวมของ x และ y ข้อมูลออกถ้าผลรวมเป็นเลขคู่ให้วาดภาพเส้นติดทำมุมเอียงไปทางขวาถ้าผลรวมเป็นเลขคี่ให้วาดภาพเส้นกริดทำมุมเอียงไปทางซ้ายครับ
0: เพื่อนๆช่วยตรวจสอบคำตอบซิว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะอีกหนึ่งรอบทั้งห้องสรุปร่วมกันอะไรคะข้อมูลเข้าคืออะไรข้อมูลในแกนอะไรคะแกน x แกน y ต้องเอามาทำไมต้องเอามาบวกกันเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี้เลยถูกต้องไหมเนาะแล้วข้อมูลออกล่ะตอบพร้อมๆกันช่วยกันตอบเหมือนที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่นี้เลยก็คืออะไรคะการทำงานใช่ไหมถ้าสมมติว่าตรวจสอบเงื่อนไขใช่ไหมคะถ้าเป็นเลขคู่เอียงไปทางไหนทางขวาถ้าเป็นเลขคี่ล่ะทางซ้ายนะปรบมือให้ตัวเองกับเพื่อนหน่อยเร็วนะคะนะคะโอเคทีนี้คำถามต่อไปนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจเลือกนะให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจเลือกกิจกรรมครั้งที่แล้วเราก็ตัดสินใจเลือกไปแล้วถูกต้องไหมเนาะตามเงื่อนไขที่เราได้ถูกต้องไหมคะครั้งนี้เอาแบบว่าในชีวิตประจำวันก็ได้นักเรียนปรึกษากับเพื่อนได้ปรึกษากับเพื่อนได้นะคะคุยกับเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้เพราะครูบอกว่าทำไมคำถามชวนคิดให้นักเรียนร่วมกันใช่ไหมร่วมกันตอบมีหนึ่งคนแล้วมีหนึ่งคนแล้วอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนคนอื่นคิดแป๊บนึงปลายทางได้คำตอบหรือไม่ถ้าได้คำตอบแล้วนะคะก็สามารถบันทึกคำตอบลงไปในสมุดนะคะหรือว่ากระดานหน้าห้องได้เลยมีใครคะยกมือได้เลยยกมือเลยมีกี่คนฝั่งนี้หนึ่งคนด้านนี้หนึ่งคนนะคะคนอื่นๆว่ายังไงเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก3คนนะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆไปทางได้ฟังโอเคไหมคะคนอื่นได้คำตอบบ้างไหมเนี่ยได้ไหมได้หนูสามารถจดคำตอบลงไปในอะไรคะในใบความรู้ได้เลยนะ
2: การเลือกเส้นทางกลับบ้านค่ะ
0: เลือกยังไงเลือกยังไง
2: ใช้แอปแผนที่ในการนำทางถ้าหากจราจรติดขัดแอปแผนที่ก็จะเลือกเส้นทางรองให้เราค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะคนต่อไปคนต่อไปโอเคเลยค่ะเชิญเลยลูก
3: เรื่องลำดับความยากของเกมค่ะเมื่อเริ่มเกมแล้วจะสามารถเลือก

0: เลือกระดับความยากของเกมค่ะเช่นง่ายปานกลางยากมันจะส่งผลต่อความเร็วของศัตรูค่ะ
1: โอเคอ่ะแสดงว่าทำไมเล่นเกมบ่อยไหมเนี่ยฮะต้องเคยเล่นเกมด้วยใช่ไหมโอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยใครอีกหนึ่งคนเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
2: เลือกรับประทานอาหารตามเวลาค่ะถ้าเวลา9 โมงควรรับประทานอาหารเช้าค่ะถ้าเวลาอยู่ระหว่างเที่ยงถึงบ่ายโมงควรรับประทานอาหารกลางวันค่ะถ้าเวลาเป็นประมาณ5 โมงควรรับประทานอาหารเย็นค่ะ
1: โอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะคะอ่ะทีนี้จากตัวอย่างที่เพื่อนได้ทำไมคะนำเสนอคำตอบเมื่อสักครู่นี้คนอื่นๆว่ายังไงมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมมีไหมคะไม่มีนะโอเคนะคะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ทำไมคะอยู่ในเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะซึ่งเป็นอะไรคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัตินะเอามาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมวันนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนฟังให้ดีนะก่อนอื่นให้นักเรียนเอาใบความรู้ที่6เรื่องการทำงานแบบทางเลือกขึ้นมาทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยปลายทางเขาก็จะมีอยู่แล้วนะเพราะว่าคุณครูปลายทางเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะต้นทางมีหรือยังมีแล้วใครเป็นคนเตรียมให้ครูนะเอาขึ้นมาเลยค่ะเอาขึ้นมาเลยนะเรียบร้อยหรือยังคะทีนี้เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันก่อนนะโอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติตามใบความรู้โอเคไหมคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นเลยการทำงานแบบทางเลือกนะคะการทำงานแบบมีทางเลือกจะใช้ในกรณีที่ทำไมคะต้องการให้โปรแกรมมีการตัดสินใจเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะถ้าเราได้ทำกิจกรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็จะรู้ว่าทำไมเราจะต้องตัดสินใจแบบไหนถูกต้องไหมคะครูก็มีเงื่อนไขให้นะคะทีนี้โดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่นะคะหากเป็นจริงจะต้องไปทำสั่งชุดหนึ่งแต่ถ้าเป็นเท็จต้องไปทำคำสั่งอีกชุดหนึ่งเหมือนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าอะไรอันนี้ครูกำลังจะเอามาโยงกับตัวอย่างที่เพื่อนพูดนะนะคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ายังไงคะเดินทางกลับบ้านใช่ไหมถ้าทำไมคะจราจรติดขัดทำไมจะมีอีกเส้นทางหนึ่งถูกต้องไหมคะปกติโดยทั่วไปเราอาจจะเลือกเราอาจจะเดินทางไปทาง A ใช่ไหมแต่พอตรวจสอบแล้วทำไมคะทาง A จราจรติดขัดก็ทำไมคะเลือกไปทางอะไรทาง B แบบนี้เป็นต้นหรือทำไมคะเพื่อนอีกคนนึงบอกว่ามีการเล่นเกมต้องเลือกระดับความยากง่ายใช่ไหมก็มีการเลือกเพื่ออะไรคะจะได้ เขาเรียกว่าผลลัพธ์ในการเล่นเกมจะได้ทำไมคะสำเร็จแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะการทำงานแบบมีทางเลือกนะคะในโปรแกรมสแคชนะคะนักเรียนจะมีบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบทางเลือกเช่น if และ if else นะคะนักเรียนทีนี้นักเรียนมาดูบล็อกคำสั่งนะคะบล็อกคำสั่งในสแคชนะคะบล็อกสีเหลืองนะคะชื่อว่าบล็อกอะไรดูซิถ้าเป็นเมนูภาษาไทยคือควบคุมใช่ไหมคะถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษคือ control นักเรียนลองไปคลิกมาดูซินะคะแล้วดูตามครูเลยนะคะในบล็อกคำสั่งแรกนะคะในบล็อกคำสั่งแรกจะเป็นอะไรคะใช้คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขในช่องนะคะหากเป็นจริงก็จะทำงานตามโปรแกรมในช่อง10นักเรียนเห็นไหมเห็นไหมคะ if นะคะในบล็อกคำสั่ง if นะต่อมา if else นะคะเห็นไหมคะในบล็อกสีเหลืองใช่ไหมเหลืองเข้มไหมเหลืองเข้มนะ if else นะคะใช้ทำอะไรใช้ตรวจสอบเงื่อนไขในช่องหากเป็นจริงก็จะทำงานตามโปรแกรมในช่อง10นะคะหากเป็นเท็จก็จะทำงานตามโปรแกรมในช่อง else นะคะทีนี้เรามาดูตัวดำเนินการเปรียบเทียบนะตัวดำเนินการเปรียบเทียบเราเห็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบไหมบล็อกคำสั่งนี้อยู่ในไหนตัวดำเนินการใช่ไหม ช่ไหมคะถ้าเป็นบล็อกภาษาอังกฤษชื่อว่าอะไรคะช่วยครูตอบหน่อยครูเดินไปดูไม่ได้โอเปอเรเตอร์ใช่ไหมใช่หรือเปล่าโอเปอเรเตอร์นะช่วยครูตอบด้วยนะเวลาที่ครูถามเพราะว่าทำไมคะบางทีครูไปดูที่หน้าจอของนักเรียนไม่ได้ถูกต้องไหมนะคะทีนี้เรามาดูในบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์มีตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างมีอะไรคะเขาเรียกว่าตัวดำเนินการการเปรียบเทียบโทษทีนะคะไม่ใช่คณิตศาสตร์ถ้าเป็นคณิตศาสตร์จะต้องเป็นอะไรคะบวกลบคูณหารใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอะไรคะตัวดำเนินการที่เป็นเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าจะเป็นตัวดำเนินการที่ใช้สำหรับอะไรคะเปรียบเทียบนะคะทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างบล็อกคำสั่งในสแคทนะ x เท่ากับ y คำอธิบายของมันคืออะไรคะ x เท่ากับ y หรือไม่นะคะต่อมาถ้าเป็นอะไรคะตัวดำเนินการเปรียบเทียบที่เป็นอะไรที่เป็นอะไรลูกเครื่องหมายมากกว่านักเรียนดูในใบความรู้ประกอบนะนะคะมากกว่านะคะคำอธิบายคืออะไร x มากกว่า y หรือไม่นะคะต่อมาอะไรคะตัวดำเนินการอะไรลูก
3: น้อยกว่า
1: ตัวดำเนินการน้อยกว่านะคะตัวอย่างในโปรแกรมสแคทก็จะเป็นอะไรคะจะเป็นบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรคะมีดึงคำสั่งตัวดำเนินการมาแล้วก็เป็นอะไรคะคำอธิบายคือ x น้อยกว่า y หรือไม่เห็นไหมนักเรียนเห็นบล็อกคำสั่งไหมลูกเห็นไหมคะไหนลองเอาเมาส์ไปคลิกดูซิในบล็อกคำสั่งโอเปอเรเตอร์แล้วหนูไปดูที่อะไรคะบล็อกคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการเปรียบเทียบเจอหรือยังเจอไหมเจอนะนะคะพื้นข้างๆช่วยนิดนึงเพราะว่าครูอาจจะเดินได้ไม่ทั่วถึงนะคะหนูใครที่ยังหาไม่เจอหนูก็ลองดูซิว่าเพื่อนเขาไปเลือกตรงไหนบ้างนะเพื่อนช่วยเพื่อนนะนะคะเรียบร้อยหรือยังเจอไหมเจอไหมคะเจอนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่1 นะเดี๋ยวครูจะอธิบายนะคะอธิบายเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ2ตัวอย่างเดี๋ยวนักเรียนทำไมลูกอธิบาย2ตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนฝึกปฏิบัตินะตามใบความรู้โอเคไหมคะโอเคนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่1 นะตัวอย่างที่1ในรายวิชาวิทยาการคำนวณมีข้อตกลงว่าถ้าใครสอบได้คะแนนมากกว่า80คะแนนจะได้รางวัลพิเศษเห็นหรือยังเราเห็นตัวอย่างหรือยังในใบความรู้ดูไปด้วยนะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาเห็นไหมคะปัญหาคืออะไรหาผู้ที่สอบได้คะแนนมากกว่าเท่าไหร่คะ80คะแนนนะข้อมูลเข้าคืออะไร
3: คะ
1: แนนสอบรางวัลพิเศษก็คือข้อมูลออกนั่นเองโอเคไหมคะพอเข้าใจไหมถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆนะมันจะเป็นไปตามอะไรคะขั้นตอนการแก้ปัญหาถูกต้องไหมเนาะก็คืออันแรกคืออะไรคะวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาก่อนในขั้นตอนแรกต่อมาคืออะไรคะวางแผนการแก้ปัญหานะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าการวางแผนการแก้ปัญหาในตัวอย่างที่หนึ่งเป็นแบบไหนเป็นแบบอะไรคะเป็นแบบรหัสลำลองหรือเป็นแบบผังงาน
3: รหัสลำลอง
1: เก่งมากเป็นแบบรหัสลำลองใช่ไหมคะเป็นแบบรหัสลำลองนะเราจะสังเกตว่าทำไมคะปัญหาในข้อนี้คืออะไรหาผู้ที่สอบได้คะแนนมากกว่าเท่าไหร่ลูก80นะคะจากนั้นทำไมลูกเริ่มต้นนะขั้นตอนแรกเลยคือเริ่มต้น1รับข้อมูลคะแนนสอบ2ตรวจสอบคะแนนถ้ามากกว่า80ตัวละครพูดว่าได้รับรางวัลพิเศษแล้วก็จบการทำงานพอเข้าใจไหมนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2คืออะไรคะถ้าต้องการ นะตรวจสอบว่าตัวเลขใดบ้างที่เป็นเลขคู่และตัวเลขใดบ้างที่เป็นเลขคี่นะตรวจสอบเลขคู่โดยการนำเอาตัวเลขมาหารเอาเศษด้วย2ถ้าได้เศษเป็น0แสดงว่าเป็นเลขอะไรคะเป็นเลขอะไรลูกเป็นเลขคู่นะคะถ้าได้เศษเป็น1แสดงว่าเป็นเลขอะไรคะเป็นเลขคี่นะช่วยกันตอบด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในตัวอย่างที่2ปัญหาคืออะไรปัญหาคือต้องการตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่ถูกต้องไหมเนาะข้อมูลเข้าคืออะไรคะเอาช่วยกันตอบเร็วข้อมูลเข้าคืออะไรคะ
3: ร
1: ับ
3: ข้อม
1: ู
3: ลต
1: ั
3: วเลข
1: รับข้อมูลตัวเลขข้อมูลออกล่ะผลการตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะคะทีนี้เรามาดูการวางแผนการแก้ปัญหาในตัวอย่างที่2เนี่ยนะคะนักเรียนเป็นแบบไหนเป็นแบบลำลองหรือแบบผังงาน
3: ผังงาน
1: เป็นแบบผังงานนี่แถวริมนี้เดี๋ยวตอบด้วยนะนะคะเป็นแบบผังงานเราจะเห็นว่าทำไมคะใช้สัญลักษณ์เนาะที่เราเคยได้เรียนมาตั้งแต่ประถมใช่ไหมคะนำมาเขียนผังงานตามขั้นตอนการทำงานหรือขั้นตอนการแก้ปัญหาถูกต้องไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมเริ่มตั้งแต่อะไรเริ่มต้นรับค่าตัวเลขถูกต้องไหมคะจากนั้นทำไมลูกเอามาพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องไหมคะถ้าสมมุติว่าเงื่อนไขเป็นจริงทำไมคะเลขคู่ถูกต้องไหมแสดงผลเป็นเลขคู่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จแสดงเป็นอะไรคะเลขคี่พอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะนะคะทีนี้เดี๋ยวนักเรียนเตรียมเปิดนะคะโปรแกรมสแคทขึ้นมานะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยปลายทางนักเรียนจะเลือกใช้การฝึกปฏิบัติทางไหนก็ได้นะคะได้ทั้งโปรแกรมแล้วได้ทางทางผ่านทางเว็บไซต์ด้วยนะคะทีนี้ฟังให้ดีนะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยทดลองปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสแคทนะในตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่เท่าไหร่ลูก2นะคะเดี๋ยวครูให้เวลา5นาทีได้ไหมได้ไหมโอ้ง่ายๆเนาะจริงไหมเพราะว่าเรามีตัวอย่างในอะไรคะในใบความรู้อยู่แล้วเมื่อกี้นี้นักเรียนทำความเข้าใจกับปัญหาใช่ไหมวิเคราะห์ปัญหาแล้วเนาะกำหนดรายละเอียดแล้วใช่ไหมคะในใบความรู้ในตัวอย่างที่1กับ2นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองทดลองนะคะเขียนโปรแกรมนะจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2เริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ฝึกปฏิบัติตามใบความรู้ที่6เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างทำได้ไหมคะทำได้ไหมได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่อะไรคะโจทย์วิเคราะห์ว่าต้องการอะไรไหมคะได้ไหมได้คำตอบหรือเปล่าได้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่12นะคะเรื่องเข้าชมสวนสัตว์ตอนนี้ทางต้นทาง

และปลายทางนักเรียนได้ใบกิจกรรมอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วเนาะเอาขึ้นมาสิคะอยู่ไหนคะเร็วๆเอาขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาก่อน ได้ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะปรึกษาเพื่อนได้โอเคไหมคะปรึกษากับเพื่อนข้างๆได้นะเรียนนะทีนี้เรามาดูนะในกิจกรรมจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาดังนี้นะเอาดูนะคะสถานการณ์คือในการเข้าชมสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีเงื่อนไขว่าถ้านักเรียนมีส่วนสูงมากกว่าเท่าไหร่ลูก120นะคะเซนติเมตรจะเสียค่าเข้าชมเท่าไหร่20บาทนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือสถานการณ์ในใบกิจกรรมนี้นะคะหน้าที่ของนักเรียนคือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาข้อมูลเข้าคืออะไรข้อมูลออกคืออะไรนะคะจากนั้นทำไมคะวางแผนการแก้ปัญหานะคะให้นักเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนักเรียนจะเลือกเป็นอะไรคะรหัสลำลองก็ได้หรือนักเรียนจะเลือกเป็นอะไรลูกผังงานก็ได้นะคะจากนั้นดำเนินการการแก้ปัญหาผ่านอะไรคะการเขียนโปรแกรมสแคดโอเคไหมคะไหนใครไม่เข้าใจคำสั่งมีไหมมีไหมคะอ่ะถ้าไม่มีคำถามนะทั้งต้นทางและปลายทางปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่12เรียบร้อยแล้วนะคะชื่อว่ากิจกรรมอะไรนะกิจกรรมชื่อว่าอะไรคะเข้าชมสวนสัตว์ทีนี้ครูขอรีเช็คผลลัพธ์หน่อยนะถ้าสมมุติว่านะนักเรียนกอกส่วนสูงถูกต้องไหมคะจากการที่นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็กำหนดรายละเอียดของปัญหาใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่ากอกส่วนสูง110ตัวละครจะพูดว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าไม่เกิน120ถูกต้องไหมคะเราต้องเอาไปตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นอะไรคะเวลาเราคีย์ส่วนสูงลงไปก็ไปตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จถูกต้องไหมนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าครูนะหรือนักเรียนกอกส่วนสูงลงไป150ล่ะตัวละครจะพูดว่าอะไรเสียค่าเข้าชมเท่าไหร่คะ
1: 20
0: บาทตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไปใช่ไหมใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นๆนะนะคะโอเคไหมคะไหนใครยังรันผลลัพธ์ไม่ได้บ้างมีไหมตอบตามความเป็นจริงเลยเดี๋ยวนักเรียนปรับปรุงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะคะปรึกษากับเพื่อนข้างๆได้หรือถ้านักเรียนมีเวลาว่างนักเรียนก็ทำไมคะมาฝึกปฏิบัติได้โอเคไหมคะโอเคนะอย่าลืมเซฟด้วยนะเซฟผลงานของเราด้วยนะคะให้อยู่ในแอคเคาท์ของเรานะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยนักเรียนอยากจะมาเขียนเพิ่มเติมหรือมาปรับประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นๆนักเรียนก็สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการทำงานแบบมีทางเลือกนักเรียนฟังนะการทำงานแบบมีทางเลือกนะคะจะใช้ในกรณีที่ต้องการให้โปรแกรมมีการตัดสินใจเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อสักครู่นี้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งคืออะไรถ้าอะไรคะ
2: ถ
0: ้าส่วนสูงเกินเท่าไหร
2: ่
0: 120เป็นยังไงเสียค่าเข้าชมนะแสดงว่าทำไมคะถ้าต่ำกว่า120ล่ะเสียไหม
2: ไม
0: ่เสียนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรคะการทำงานแบบมีทางเลือกนะคะตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะโดยต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือไม่นะเมื่อกี้นักเรียนได้ตรวจสอบเงื่อนไขไหมตรวจสอบไหมคะตรวจสอบโดยวิธีอะไรการคีย์ส่วนสูงลงไปใช่ไหมคะนักเรียนก็ทำไมคะกดส่วนสูงลงไปแล้วก็ดูซิว่าตัวละครเนี่ยทำงานถูกต้องตามเงื่อนไขที่เรากำหนดหรือไม่นะคะหากเป็นจริงจะต้องไปทำตามคำสั่งชุดหนึ่งแต่ถ้าทำไมคะเป็นเท็จต้องไปทำคำสั่งอีกชุดหนึ่งจะนักเรียนจะสังเกตว่าตัวละครจะพูด2แบบตามเงื่อนไขของเราถูกต้องไหมคะเสียค่าเข้าชมกับไม่เสียค่าเข้าชมโอเคไหมคะเข้าใจนะให้นักเรียนกลับไปฝึกปฏิบัตินะคะการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาตามอะไรคะกระบวนการการแก้ไขปัญหานะคะในการเขียนโปรแกรมเนี่ยนักเรียนไม่ใช่ว่าเราฝึกบางครั้งบางคาแล้วมันจะทำไมจะเก่งได้เลยนักเรียนต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติอยู่เสมอนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฝึกกระบวนการคิดนะคะเป็นเรื่องที่ครูอยากให้นักเรียนกลับไปฝึกปฏิบัตินอกเวลานะคะก็พยายามเป็นกำลังใจให้โอเคไหมคะเนาะนะคะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องประเภทของข้อมูลนะคะและการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งขึ้นหน่วยที่3แล้วนะคะขึ้นหน่วยที่3แล้วนะเรื่องใหม่แล้วนะนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือ 1. ใบกิจกรรมที่13เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอย่าลืมนะปลายทางรบกวนครูปลายทางนะคะเตรียมใบกิจกรรมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลียร
0: ์ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลหลังอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิตตี้จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: call roll.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะการคูณทศนิยมทำยังไงแล้วคะเพื่อให้สะดวกต่อการคิดเลขคำนวณเราสามารถละจุดทศนิยมไว้ได้ก่อนจากนั้นให้นักเรียนนำจำนวนมาคูณกันเช่นเดียวกับการคูณจำนวนนับผลคูณที่ได้จะมีตำแหน่งของทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกันตัวอย่างเช่น 0.02 คูณด้วย 0.02 คูณด้วย 0.02 นักเรียนคะ 0.02 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งแล้วเป็นการคูณทศนิยม2ตำแหน่งจำนวนกี่ตัวคะ3ตัวหมายความว่าคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหน่งคะ

0: ื่อกี้คุณครูบอกว่าผลคูณที่ได้จะดูจากผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่เรานำมาคูณกันใช่ไหมคะตัวแรกเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งตัวที่2ก็เป็นตำแหน่งตัวที่3ก็เป็น2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 6ตำแหน่ง
0: 6ตำแหน่งเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัว

0: อกใช่ไหมคะเอาจุดออกหมายความว่านักเรียนนำสองคูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วเมื่อกี้ต้องตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็นอะไรคะ0.0008เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเมื่อวานยังมีนักเรียนบางคนที่ได้ลืมเรื่องการคูณเศษส่วนไปแล้วบ้างใช่ไหมคะวันนี้ครูเลยทบทวนให้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะการคูณเศษส่วนทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนค่ะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะมีเศษ2ส่วน3คูณกันอยู่3ตัวครูถามว่าจะต้องทำยังไงต่อคะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษแล้วตัวเศษเป็นจำนวนใดคะเป็น2เพราะฉะนั้นตัวเศษจะมี2คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวแล้วตัวส่วนจะมีอะไรคูณกันคะ3คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากๆเลยค่ะเศษ8ส่วน27ค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนการคูณจำนวนเต็มกันค่ะจำนวนเต็มบวกคูณด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากๆเลยค่ะจะได้ผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มบวก
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาทบทวนเกี่ยวกับความหมายของเลขยกกำลังกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: 2ยกกำลัง4หรือ2กำลัง4หรือกำลัง4ของ2
0: เลขยกกำลังนี้อ่านว่า2ยกกำลัง4ซึ่งการอ่านความหมายนักเรียนสามารถอ่านได้หลายแบบนักเรียนสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะครูถามต่อค่ะ2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มีอะไรเป็นฐานอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: เลข2เป็นฐานเลข4เป็นเลขชี้กำลัง
0: 2ยกกำลัง4เป็นเลขยกกำลังที่มี2เป็นฐานมี4เป็นเลขชี้กำลังแล้ว2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ2คูณกัน4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้หมายความว่ายังไงคะอ่านว่าอะไรคะ
1: เศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: เศษ2ส่วน3เป็นฐาน
0: เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางอยู่เช่นกันค่ะนักเรียนคะเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีเศษ2ส่วน3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วเศษ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: เศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัว
0: มีเศษ2ส่วน3คูณกัน3ตัวเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: 1.1
0: เก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่า 1.1 ยกกำลัง2แล้ว 1.1 ยกกำลัง2มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 1.1 เป็นฐาน2เป็นเลขชี้กำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะ 1.1 ยกกำลัง2เป็นเลขยกกำลังที่มี 1.1 เป็นฐานและมี2เป็นเลขชี้กำลัง

0: ค่ะแล้ว 1.1 ยกกำลัง2หมายความว่ายังไงคะ
1: 1.1 คูณกัน
0: 2
1: ต
0: ั
1: ว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหมายความว่า 1.1 คูณกัน2ตัวค่ะนักเรียนคะเลขยกกำลังนี้อ่านว่าอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะอ่านว่าลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3มีอะไรเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: มีลบ3เป็นฐานมี3เป็นเลขชี้กำลัง
0: เก่งมากๆเลยค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีลบ3เป็นฐานและมี3เป็นเลขชี้กำลังค่ะแล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน3ตัว
0: เก่งมากๆเลยค่ะมีความหมายว่าลบ3คูณกันอยู่3ตัวนั่นเองค่ะนักเรียนคะการหาค่าของเลขยกกำลังที่กำหนดให้สามารถทำได้โดยเขียนเลขยกกำลังนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานแล้วหาผลคูณแต่ถ้าต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณการของจำนวนที่ซ้ำกันค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1จงเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณการของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
2: 2ค
0: ู
2: ณกัน4ต
0: ั
2: ว
0: นักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยได้เป็นอะไรคะ
3: 16
0: จะเท่ากับ2คูณกันกี่ตัวคะ
3: 4
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
3: 2ยกกำลัง4
0: อะไรนะคะ
3: 2ยกกำลัง4
0: เก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ2คูณกัน4ตัวเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วนักเรียนคิดว่า16สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
3: ได
0: ้เพราะอะไรคะเก่งมากตอนนี้มีเพื่อนตอบมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ครูถามว่า16เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นจำนวนอะไรอีกใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนั่นคืออะไรคะ4คูณด้วย4เก่งมากๆเลยค่ะ16เกิดจาก4คูณด้วย4แล้ว4คูณด้วย4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 4ยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะ4ยกกำลัง2นักเรียนคะจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนที่ซ้ำกันและมีฐานเป็นจำนวนเต็มบวกครูถามว่านักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันที่เป็นจำนวนเต็มลบได้อีกไหมคะได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเก่งมากๆเลยค่ะลบ2คูณกัน4ตัว16เกิดจากลบ2คูณกัน4ตัวนั่นเองค่ะแล้วลบ2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4
0: ลบ2ทั้งหมด ยกกำลัง4เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียน16ให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันแบบอื่นได้อีกไหมคะ
4: ได้
0: เพราะอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะ16จะเท่ากับลบ4คูณด้วยลบ4แล้วลบ4คูณด้วยลบ4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
4: ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2ซึ่งจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถเขียน16ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1เนี่ยได้มากกว่า1แบบใช่ไหมคะแบบแรกที่เราได้คำตอบคืออะไรแล้วคะ2ยกกำลัง4หรือ4ยกกำลัง2ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนคะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจำนวนบางจำนวนสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ได้มากกว่า1แบบค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียน216ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะนั้นเรามาแยกตัวประกอบของ216ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะ216เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร216ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้216คะ2คูณ108เก่งมากๆเลยค่ะ108เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร108ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้108คะเก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ54 54เป็นจำนวนคู่แปลว่า2หาร54ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้54คะ
4: 27
0: เก่งมากๆเลยค่ะ2คูณ27ต่อมา27เกิดจากอะไรคูณกันแล้วได้27คะ3คูณ9เก่งมากๆเลยค่ะต่อไป9เกิดจากอะไรคูณกันคะ
4: 3คูณ3
0: เก่งมากๆเลยค่ะ9เกิดจาก3คูณ3เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ216มาได้แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า216สามารถแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคะ
4: 2คูณ
5: 2คูณ3คูณ3
0: เก่งมากๆเลยค่ะคือ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวค่ะนักเรียนคะถ้าตรงนี้เราเขียนในรูปเลขยกกำลังจะได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง3คูณด้วยอะไรคะ
6: 3ยกกำลัง3
0: คูณด้วย3ยกกำลัง3คุณครูถามว่านักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่า2ยกกำลัง3คูณด้วย3ยกกำลัง3เป็นเลขยกกำลังที่มีจำนวนใดเป็นฐานมีอะไรเป็นเลขชี้กำลังนักเรียนตอบครูได้ไหมคะ
7: ตอบได
0: ้ตอนนี้เราตอบได้ไหมคะว่ามีอะไรเป็นฐานทั้งก้อนทั้งบรรทัดนี้นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานฐานของเราเป็นจำนวนเดียวกันไหมคะ
7: ไม
0: ่แปลว่าเราไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่ามีจำนวนใดเป็นฐานเราเลยต้องจัดรูปการคูณนี้ใหม่ค่ะนักเรียนคะ2คูณกัน3ตัวและ3คูณกัน3ตัวสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะจ จัดรูปใหม่ได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะ

0: 6เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะเราสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น2คูณ3คูณด้วย2คูณ3คูณด้วย2คูณ3แล้ว2คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ6ก็จะได้ว่า6คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้ว6คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 6 3
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือ6ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันค่ะโจทย์บอกว่าจงเขียนเศษ27ส่วน8ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า27และ8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณที่ซ้ำกันได้ยังไงคะนั้นเรามาดูการแยกตัวประกอบของ27และ8กันก่อนค่ะ27เกิดจากจำนวนอะไรคูณกันแล้วได้27คะ
1: 3
0: คูณ9แล้ว9เกิดจากอะไรคะ
1: 3
0: คูณ3เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ27ได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วได้เป็นอะไรคะ
1: 3 คูณ 3
0: เก่งมาก3คูณกัน3ตัวต่อมาเรามาแยกตัวประกอบของ8กันค่ะ8เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: คูณ4แล้ว4เกิดจากอะไรคะ
1: 2
0: คูณ2นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของ8ได้ยังคะ
1: ได้แล้ว
0: ได้เป็นอะไรคะ
1: 2 คูณ 3 ตัว
0: ได้เป็น2คูณกัน3ตัวเพราะฉะนั้นเศษ27ส่วน8จะเท่ากับ27เขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 3
0: คูณกัน3ตัวแล้ว8ล่ะคะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณกัน3ตัว
0: 2คูณกัน3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะจากบรรทัดแรกคุณครูถามว่านักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนได้ยังไงคะของจำนวนที่ซ้ำกันเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเศษส่วนของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะเศษ3ส่วน2คูณด้วยคูณด้วยเศษ3ส่วน2เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวแล้วเศษ3ส่วน2คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: เศษ3ส่วน2ยกกำลัง3
0: เขียนได้เป็นเศษ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงเขียน 0.125 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะเราสามารถเขียน 0.125ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ0มีเพื่อนต้นทางตอบมาแล้วนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ
2: 0.5 คูณ 0.5
0: เก่งมากๆเลยค่ะมี 0.5 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวแล้ว 0.5 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
2: 0.5 ยกกำลัง3
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.5 ยกกำลัง3เรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่5จง

0: ขียน 0.001 คูณ 0.008 ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1นักเรียนคะข้อนี้สามารถแสดงวิธีทำได้หลายแนวคิดเรามาดูแนวคิดแรกกันก่อนค่ะแนวคิดแรกวิธีแรกครูจะหาผลคูณของ 0.001 คูณด้วย 0.008 ก่อนแล้ว 0.001 คูณด้วย 0.008 จะได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 6ตำแหน่ง
0: 6ตำแหน่งแล้วเมื่อกี้คุณครูทบทวนให้แล้วว่าการคูณทศนิยมเราสามารถเอาจุดออกได้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นักเรียนตอบถูกเลยว่าจะได้ผลคูณเป็นทศนิยม6ตำแหน่งแล้วคุณครูถามว่าได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.008
0: ได้เป็น 0.000008แล้ว 0.000008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ
1: 0.000008
0: นักเรียนสังเกตใช่ไหมคะ 0.002 คูณกันกี่ตัวคะ3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะ 0.000008 จะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.02 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 02ยกกำล
0: ังเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง3นักเรียนคะเรามาดูวิธีที่2กันค่ะวิธีที่2 0.001 คูณ 0.008 ครูถามว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็นยังไงคะ 0.001 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ
1: 3
0: ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะกี่ตัวคะ3ตัวแล้วมีอะไรคูณกัน3ตัวคะเก่งมากๆเลยค่ะ 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวแล้ว 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้ยังไงคะ 0.2 คูณกันกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้มาแล้วว่า 0.001 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่กันได้เป็น 0.1 คูณกัน3ตัวและ 0.008 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนที่ซ้ำกันได้เป็น 0.2 คูณกัน3ตัวนักเรียนคะเราสามารถจัดรูปการคูณนี้ใหม่ได้เป็นอะไรคะ
1: 0.1 คูณ 0.2
0: 3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.1 คูณด้วย 0.2 ซ้ำกัน3ตัวนั่นเองค่ะแล้ว0.1 คูณด้วย 0.2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.002
0: ได้คำตอบเป็น
1: 0.002
0: เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่า 0.02 เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 0.02 คูณกันอยู่กี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวแล้ว0

0: 2.02 คูณกัน3ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 2.02 ยกกำล
0: ั
1: ง
0: 3เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ 0.02 ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมเราพวกเดียวกันซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะและให้คุณครูปลายทางแจกบัตรคำให้กับนักเรียนได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกบัตรคำให้กับนักเรียนทุกกลุ่มแล้วซึ่งบัตรคำจะมีจำนวน25ใบให้นักเรียนจับคู่บัตรคำที่มีค่าเท่ากันซึ่งบัตรคำแต่ละใบอาจจะมีคำตอบที่เท่ากันได้มากกว่า2ใบนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มไหนที่ทำเสร็จแล้วให้นักเรียนยกมือแล้วคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วนักเรียนที่จับคู่บัตรคำได้ถูกต้องและเสร็จก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะหากนักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินกิจกรรมแล้วนักเรียนสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ก่งมากถูก
1: ถูกเลยไหมคะ
0: ถูกถูกถูกถูก6ตัว8 8เราได้กลุ่มที่เป็นผู้ชนะแล้วค่ะตอนนี้เชื่อว่าทุกกลุ่มทำได้แต่ครูบอกแล้วว่าจะต้องเสร็จเป็นกลุ่มแรกแล้วถูกต้องถึงจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะและผู้ชนะของเราคือกลุ่มที่2นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันว่าจับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนตรวจสอบคำตอบ

0: ไปพร้อมๆกันนะคะคู่แรกลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 8เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะนักเรียนจับคู่ได้เหมือนกับเพื่อนไหมคะต่อมาเศษ1ส่วน7คูณด้วยเศษ1ส่วน7จับคู่ได้เป็นอะไรบ้างคะ
2: เ
0: ศษ1ส่วน7ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วมีอะไรอีกคะจับคู่กับ
2: เศษ
0: 1ส่วน49ครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนจะต้องจับคู่ได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด2การเขียนจำนวนในรูปเลขยกกำลังค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝึกหัดจะมีด้วยกัน2ข้อตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1ในข้อที่1 121สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วคะได้เป็นอะไรคะ
1: 11 ยกกำลัง 2
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ11ยกกำลัง2หรือลบ11ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะ256สามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลัง2ยกกำลัง7แล้วนักเรียนกลุ่มอื่นล่ะคะยังมีแนวคิดแบบอื่นไหมคะเขียนแบบอื่นได้อีกไหมคะได้เราสามารถเขียนแบบอื่นได้ทีนี้นักเรียนอาจจะใช้การแยกตัวประกอบออกมานักเรียนคะ256เป็นจำนวนคู่ใช่ไหมคะหมายความว่า2หาร256ลงตัวข้อนี้ครูจะแยกตัวประกอบให้นักเรียนดูนะคะเนื่องจากมีนักเรียนหลายคนตอบผิดมาเมื่อกี้256เป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร256ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้256คะ2 1 2 2คูณอะไรได้ไม่เกิน5 2 2 4ทด1 2คูณอะไรได้16 2 8 16 128เป็นจำนวนคู่หมายความว่า2หาร128ลงตัวแล้ว2คูณอะไรได้128คะเก่งมากค่ะ2คูณ64 64เป็นจำนวนคู่2คูณอะไรได้64คะ32เก่งมากๆเลยค่ะต่อมา2คูณอะไรได้32คะ16แล้ว2คูณอะไรได้16คะ
1: 8
0: 2คูณ8 2คูณอะไรได้8คะ2คูณ4แล้ว4เกิดจาก2คูณด้วยอะไรคะ2อ่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นจะมี2คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ1 2 3 4 5 6 7และ8เพราะฉะนั้น256สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง8หรือเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเต็มลบได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หรือ4ยกกำลัง4หรือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง4หรือจะเป็น16ยกกำลัง2หรือลบ16ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะข้อที่3นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 7
0: ยกกำลัง3ต่อมาข้อที่4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ10ยกกำลัง10ยกกำลังถูกแล้ว10ยกกำลัง9เก่งมากๆเลยค่ะหรือ 1,000 ยกกำลัง3ข้อที่5สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรคะลบ128คือลบ
1: 2
0: ทั้งหมดยกกำลังอะไรลบ2ยกกำลัง
1: 16
0: ลบ2ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง7ค่ะหากนักเรียนทำไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยประการสีแดงได้เลยนะคะต่อมาข้อที่6สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะลบลบอะไรคะ ได้ไหมคะนักเรียนได้เป็นอะไรคะลบเป็นจำนวนคู่นักเรียนใช้การแยกตัวประกอบในลักษณะเดียวกับข้อที่2ได้เลยคำตอบก็คือลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5ข้อที่7นักเรียนได้คำตอบไหมคะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะลบ10ยกกำลังอะไรคะลบ10ยกกำลังคำตอบที่ถูกต้องคือลบ10ทั้งหมดยกกำลัง7นักเรียนคะในข้อที่8ถึงข้อที่12นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในตอนที่2โจทย์บอกว่าจงหาจำนวนเต็มที่เติมลงในสี่เหลี่ยมแล้วทำให้ประโยคเป็นจริงนักเรียนคะข้อแรกในช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนต้องเติมจำนวนใดลงไปคะอะไรยกกำลัง4แล้วได้625คะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกคำตอบของเราคือ5หรือลบ5ค่ะแล้วในข้อที่2ล่ะคะสี่เหลี่ยมที่นักเรียนควรเติมลงไปคือจำนวนใดคะ
1: 6
0: คือ6นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อ3กันค่ะ 0.25 ยกกำลังอะไรแล้วจะได้คำตอบเป็น 0.0625 คะ
1: 2
0: ต้องค่ะข้อที่4อะไรยกกำลัง3แล้วจะได้เท่ากับ -2197 คะ
1: -13
0: เรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะเมื่อต้องการเขียนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลังสามารถทำได้โดยใช้การแยกตัวประกอบหรือเขียนจำนวนนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่ซ้ำกันค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการคูณเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม2สำรวจคูณได้ใช้สมบัติ2แบบฝึกหัด3การคูณเลขยกกำลังค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเขาอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลา

่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรียนทั้งหมด
1: ทำความเคารพ
2: สวัสดีครับคุณครู
3: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับอย่างที่ครูบอกไปว่าวันนี้เราจะเจอกันอีก1ครั้งนะครับในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของแนวทางการใช้ธาตุนะครับซึ่งเป็นตอนที่5ตอนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาเริ่มตั้งแต่สืบค้นข้อมูลใช่ไหมครับสืบค้นข้อมูลเสร็จมาสรุปแล้วก็มาออกแบบวิธีการนำเสนอและเมื่อครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าวันนี้เป็นตอนสุดท้ายหรือครั้งสุดท้ายที่เราจะเจอกันในเรื่องแนวทางการใช้ธาตุเนี่ยนะครับเราจะทำกิจกรรมอะไรกันนะครับมาดูกันเลยนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับคำถามชวนคิดจากกิจกรรม3ชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรไปบ้างนะครับตอบพร้อมกันเลยเมื่อกี้ครูก็ได้ไกด์ไปแล้วว่างใช่ไหมเราทำอะไรเริ่มตั้งแต่ต้นเลย
4: ส
3: ืบค้นข้อมูลใช่ไหมครับเกี่ยวกับธาตุที่เราได้ซึ่งแต่ละคนได้ธาตุเหมือนกันไหม
4: ไม่
3: เหมือนกันนะครับแล้วเราก็นำข้อมูลนั้นมาทำยังไงมาเรียบเรียงมาสรุปใช่ไหมแล้วก็มาออกแบบใช่ไหมครับวิธีการนำเสนอแล้วก็ได้นำเสนอผ่านไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราทำผ่านมาเมื่อ3ครั้งหรือ3ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับของเราด้านความรู้ความเข้าใจนะครับอธิบายแนวทางการใช้ประโยชน์จากธาตุที่สัมพันธ์กับสมบัติทางกายภาพของธาตุผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมและแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยด้านทักษะกระบวนการนะครับนักเรียนจะต้องจำแนกประเภทโดยการแบ่งธาตุที่สืบค้นไว้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความเชื่อมั่นต่อหลักฐานโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาสนับสนุนคำอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จากธาตุและสมบัติทางกายภาพของธาตุและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นแล้วหาความสัมพันธ์ระหว่างการ

ใช้ประโยชน์จากธาตุกับสมบัติทางกายภาพของธาตุผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรวมถึงแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยนะครับมีคำว่าสมบัติทางกายภาพเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะต้องนึกย้อนกลับไปนิดนึงว่าสมบัติทางกายภาพมีอะไรบ้างนะครับผ่านไปสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับกิจกรรมที่1แนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัยและคุ้มค่านะครับเพราะนั้นสิ่งที่

0: แล้วทำกิจกรรมอย่างไรนะครับข้อที่1นักเรียนแต่ละคนร่วมกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนะครับตามธาตุที่ตนเองได้รับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับได้แก่ธาตุโลหะธาตุอโลหะและธาตุกึ่งโลหะจากกิจกรรมที่เราทำผ่านมานะครับทุกคนได้ธาตุคนละ1ชนิดใช่หรือไม
1: ่
0: ใช่นะครับเราจะต้องนำข้อมูลที่เราสืบค้นก็คือว่าธาตุที่เราได้นั้นน่ะเป็นธาตุโลหะเป็นธาตุอโลหะหรือเป็นธาตุกึ่งโลหะโดยที่นักเรียนที่ได้ธาตุในกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่มโลหะก็จะต้องมารวมกลุ่มกันกึ่งอโลหะนะครับกลุ่มอโลหะก็มารวมกลุ่มกันและก็กลุ่มกึ่งโลหะก็ต้องมารวมกลุ่มกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจัดกลุ่มเป็นทั้งหมดกี่กลุ่ม
1: 3
0: กลุ่มนั่นเองนะครับหลังจากจัดกลุ่มเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อข้อที่2นะครับร่วมกันสืบค้นวิเคราะห์และสรุปประเด็นของธาตุแต่ละกลุ่มในประเด็นดังนี้มีประเด็นอะไรบ้างแต่ละกลุ่มฟังให้ดีนะครับประเด็นแรกสมบัติทางกายภาพประเด็นที่2ผลกระทบประเด็นที่3ประโยชน์และประเด็นที่4แนวทางการใช้นะครับย้อนกลับไปนิดนึงสมบัติทางกายภาพมีสมบัติอะไรบ้าง
1: ความ
0: เหนียวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความมันวาวและก็อีกหนึ่งสมบัติที่เราไม่ได้ทำกิจกรรมกันใช่ไหมครับก็คือจุดเดือดและจุดหลอมเหลวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องนำสมบัติทางกายภาพเหล่านี้นะครับมาพิจารณานะครับว่ากลุ่มที่เราได้ไปไม่ว่าจะเป็นโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะมีสมบัติทางกายภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงผลกระทบประโยชน์และแนวทางการใช้ต่อมานะครับข้อที่3นะครับนักเรียนจะต้องร่วมกันออกแบบวิธีการนำเสนอและนำเสนอผลจากการทำกิจกรรมด้วยนะครับเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับเอาล่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมมากๆเลยนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับวันนี้เราได้แบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมนะครับเดี๋ยวกลุ่มที่1กับกลุ่มที่6นะครับเราจะนำโต๊ะมาเรียงต่อกันเพื่อรวมเป็น1กลุ่มนะครับก็คือเป็นกลุ่มของโลหะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้ธาตุในกลุ่มโลหะนะครับให้นักเรียนมารวมกันตรงนี้นะครับมีธาตุโลหะต่อมากลุ่มที่2เป็นกลุ่มอะไรดีกลุ่มที่2เป็นกลุ่มอะโลหะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ธาตุในกลุ่มอะโลหะให้มารวมกันตรงนี้นะครับและอีก1กลุ่มนะครับคือกลุ่ม
1: กึ่งโลหะ
0: นะครับนักเรียนคนไหนที่ได้ธาตุในกลุ่มกึ่งโลหะให้มารวมกันตรงนี้นะครับเอาล่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่หรือไม
1: ่พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนักเรียนรวมกลุ่มกันและทำกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการที่เราทำกิจกรรมแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอนะครับซึ่งจะได้นำเสนอในทุกกลุ่มเลยนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอก่อนไหมขออาสาก่อนโลหะอโลหะกึ่งโลหะกลุ่มไหนจะนำเสนอก่อนดียกมือได้เลยนะครับถ้าไม่มีครูจะสุ่มแล้วนะหาผู้โชคดีแล้วนะครับผู้โชคดีนะครับคือสมาชิกที่มีเลขที่ต่อไปนี้อยู่ในกลุ่มโหโลหะเริ่มระแวงแล้วเพราะว่ากลุ่มโลหะสมาชิกเยอะนะครับเลขที่15กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มโลหะโอ้ปรบมือให้กลุ่มโลหะ

0: ปรบมือให้กลุ่มโลหะก่อนเชิญข้างหน้าได้เลยนะครับเชิญข้างหน้าได้เลย
1: สวัสดีครับผมพวกผมมาจากกลุ่มหนึ่งนะครับ
2: ถึงกลุ่มหนึ่งงานจะไม่สวยนะคะแต่ว่าพวกหนู
3: สวยหมวยทุกคนค่ะ
2: วันนี้นะคะกลุ่มหนึ่งขอนำเสนอเรื่อง
1: โลหะครับ
2: ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับฟังงานนำเสนอของพวกเราได้เลยค่ะ
3: สมบัตินะคะสมบัติทางกายภาพนะคะ1นำความร้อนได้ค่ะ2นำไฟฟ้า3มีความมันวาว4มีความเหนียวค่ะ5ค่ะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวมีอุณหภูมิสูงค่ะ
2: ต่อไปจะเป็นผลกระทบนะคะธาตุโลหะบางชนิดสามารถแผ่รังสีได้ค่ะควรระมัดระวังเพราะอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายค่ะเช่นคลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นค่ะ
1: ครับประโยชน์ของธาตุโลหะนะครับสามารถทำเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ได้ครับใช้ในเครื่องจักรอาคารภาชนะหุงต้มเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจใช้เป็นโลหะผสมเช่นเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นต้นครับ
2: แนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างค่ะเช่นการทำเป็นของโภชนาการค่ะแต่ควรระมัดระวังค่ะและใช้ให้ถูกวิธีค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มโลหะครับเชิญได้เลยครับเชิญได้ครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มโลหะนั่นเองนะครับอันนี้เพื่อนก็นำเสนอครบทั้ง4ประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสมบัติทางกายภาพประโยชน์ผลกระทบแล้วก็แนวทางการนำไปใช้นั่นเองนะครับทบทวนกันนิดนึงนะครับสมบัติทางกายภาพของโลหะมีอะไรบ้างนะนำไฟฟ้าได้ไหมนำความร้อนได้ไหมครับนำได้มีความมันวาวไหมมีความเหนียวไหมและจุดเดือดจุดหลอมเหลวเป็นไงสูงด้วยนะครับผ่านไปสำหรับกลุ่มที่1ต่อไปนะครับระหว่างอะโลหะกับกึ่งโลหะให้เป่ายิงฉุบกันดีกว่ากลุ่มไหนที่ชนะนำเสนอก่อนครั้งเดียว3 2 1เป่ากลุ่มที่จะได้นำเสนอก่อนก็คือกลุ่มอะโลหะนั่นเองนะครับขอเชิญกลุ่มอโลหะได้เลยนะครับปรบมือให้กำลังใจกลุ่มที่2ก่อนครับมาฝั่งนี้ด้วยก็ได
4: ้
5: สวัสดีค่ะ
4: พวกเรามาจากกลุ่ม2ครับวันนี้เราจะมานำเสนออโลหะนะครับ
5: สมบัติทางกายภาพของอโลหะคือไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนไม่เหนียวไม่มันวาวจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำประโยชน์ของธาตุทำปุ๋ยเคมีบำรุงบำบัดน้ำฟอกสีได้บรรจุห่ออาหารเสริมภูมิคุ้มกันฆ่าเชื้อใช้ทางการแพทย์ได้ค่ะ
2: ประโยชน์ของธาตุทำปุ๋ยเคมีบำบัดน้ำฟอกสีบรรจุห่ออาหารเสริมภูมิคุ้มกันฆ่าเชื้อและใช้ทางการแพทย์ค่ะ
4: ข้อควรระวังนะครับไม่สัมผัสเป็นเวลานานไม่สัมผัสไม่รับประทานให้ในปริมาณที่มากครับไม่ดมถ้าใช้ในปริมาณที่มากจะส่งผลต่อระบบประสาทครับโทษทำลายระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินระบบทางเดินอาหารและหัวใจทำให้เกิดมะเร็งและโรคเกี่ยวกับผิวหนังครับ
0: หมดหรือยังครับ
4: หมดแล้วครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่

0: องครับอโลหะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเมื่อกี้สังเกตเห็นตรงประโยชน์ของธาตุใช่ไหมครับทำปุ๋ยเคมีบำบัดน้ำแล้วก็ตรงนี้อะไรนะฟอกสีได้อย่าลืมเขียนกอไก่ด้วยนะครับไม่เป็นไรอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2ครับผ่านไปแล้วสำหรับกลุ่มอโลหะนะครับและอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่จะต้องนำเสนอเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มกึ่งโลหะนั่นเองอ่ะขอเชิญกลุ่มกึ่งโลหะที่หน้าห้องได้เลยครับเชิญได้เลยครับอ่ะปรบมือให้กำลังใจกลุ่มกึ่งโลหะหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม3ค่ะพวกเราได้ธาตุโลหะค่ะเฮ้ยใช่ไหมคะปิงปอง
2: ไม่ใช่ค่ะพวกเราได้ธาตุโลหะครับ
3: เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนเพื่อนพวกเราได้ธาตุประเภทกึ่งโลหะค่ะ
1: แล้วอลิซรู้ไหมสมบัติทางกายภาพของกึ่งโลหะคืออะไร
3: สมบัติทางกายภาพบางอย่างมีสมบัติเหมือนโลหะและบางอย่างเหมือนอโลหะ
2: โคแล้วโครู้ไหมว่าประโยชน์มันมีอะไรบ้างอะ
1: ประโยชน์ของกึ่งโลหะใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์เป็นสารกึ่งตัวนำซึ่งนำไฟฟ้าได้ไม่ดีที่อุณหภูมิห้องอ้าวแล้วปิงปองรู้ไหมแนวทางการนำไปใช้คืออะไร
2: แนวทางการนำไปใช้นะคือเราต้องใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างระมัดระวังใช้ในการเกษตรอย่างเชี่ยวชาญเราต้องลดการสัมผัสลดระยะเวลาในการทำงานกับธาตุแล้วก็ใช้ในทางการแพทย์โดยมีการควบคุม
1: ผลกระทบนะคะถ้าได้รับมากเกินไปจะส่งผลต่อร่างกายเช่นระคายเคืองผิวผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับเชิญได้เลยครับเชิญที่โต๊ะได้เลยครับผ่านไปสำหรับ3กลุ่มนะครับทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องมีการประเมินการนำเสนอด้วยนะครับของแต่ละกลุ่มเนาะเดี๋ยวครูจะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะทำการประเมินกันเนาะแต่ก่อนที่เราจะได้ทำการประเมินเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เอกสารไปแล้วก็ทำการประเมินแล้วก็ส่งกลับในทีหลังนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เรานำเสนอผ่านไปแล้วนะครับคำถามหลังทำกิจกรรมนักเรียนใช้สมบัติทางกายภาพของธาตุสมบัติใดบ้างในการจำแนกธาตุออกเป็นกลุ่มตอนนี้ธงเราอยู่ไหนบ้างตอนนี้ธงเราอยู่ไหนบ้างหามาเลยนะครับหามาเลยนะทีนี้เรามี3กลุ่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นธงของเราอนุญาตให้ยกเพียงแค่4สีต่อกลุ่มโอเคนะถึงแม้ว่ากลุ่มโลหะจะมีสมาชิกมากกว่าเพื่อนแต่ก็ยกได้เพียงแค่4ธงเท่านั้นนะครับวางให้ดีนะครับ4ธงต่อกลุ่มนะครับ4สีของเราพร้อมนะสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีแดงนะครับใครจะยกสีอะไรในแต่ละกลุ่มตกลงกันเองนะครับเพื่อให้ได้ยกเร็วที่สุดอ่ะคำถามแรกนักเรียนใช้สมบัติทางกายภาพของธาตุสมบัติใดบ้างในการจำแนกธาตุออกเป็นกลุ่มพร้อมยกธงสีฟ้าครับกึ่งโลหะครับกึ่งโลหะลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยนะครับนักเรียนใช้สมบัติทางกายภาพอะไรบ้างในการจำแนกธาตุออกเป็นกลุ่ม
2: การนำไฟฟ้าครับการนำความร้อนครับความมันวาวแล้วก็ความเหนียวครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเราใช้สมบัติทางกายภาพก็คือความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างคืออะไรนะจุดเดือดและก็จุดหลอมเหลวคำถามต่อมานะครับถามว่าอะไรดีสมบัติทางกายภาพของธาตุได้แก่ความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้สามารถจำแนกธาตุออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างปรึกษากันนะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับโอ้ชัดเจนมากกึ่งโลหะครับอ่ะกลุ่มกึ่งโลหะตอบอีกนะครับให้กำลังใจกลุ่มโลหะกับกลุ่มอะโลหะนะครับยกให้ไวนะครับอ่ะได้กี่กลุ่มครับ
1: 3กลุ่มค่ะ
0: 3กลุ่มอะไรบ้างครับ
1: โลหะอะโลหะและกึ่งโลหะค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับถูกต้องถ้าเราใช้สมบัติทางกายภาพเราจะสามารถแบ่งกลุ่มธาตุได้เป็น3กลุ่มคือโลหะอะโลหะและกึ่งโลหะกลุ่มโลหะยอมแพ้ไหม
4: ไม
0: ่ยอมกลุ่มอะโลหะยอมแพ้ไหม ยอมเหรอยอมไหมไม่ยอมสิเราต้องสู้

0: นะครับเดี๋ยวครูจะชำเลืองมาทางนี้ดีกว่าเนาะดีไหมกลุ่มกึ่งโลหะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ดีอ่ะต่อมาธาตุบางชนิดแผ่รังสีได้เราเรียกธาตุนั้นว่าอะไรบางคนรู้คำตอบแล้วมือหูเลยนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มโลหะกลุ่มโลหะอ่ะหนึ่งคนเราเรียกธาตุนั้นว่าอะไรครับ
2: ธาตุกัมมันตรังสีครับ
0: ถูกต้องไหมครับปรบมือให้เพื่อนครับเราเรียกว่าธาตุกัมมันตรังสีนั่นเองไปต่อการนำธาตุไปใช้ประโยชน์นักเรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องใดก่อนที่เราจะเอาธาตุไปใช้ประโยชน์เราต้องมีความรู้เรื่องอะไรเราต้องรู้อะไรเกี่ยวกับธาตุนั้นบ้างต้องรู้อะไรและต้องรู้อะไรพร้อมนะยกธงสีเขียวครับกลุ่มอโลหะครับเราจะต้องมีความรู้เรื่องอะไรก่อนที่เราจะไปใช้
3: โทษค่ะ
0: รู้โทษ
3: รู้โทษรู้ประโยชน์แล้วก็ความอันตรายแล้วก็ข้อควรระวังค่ะ
0: รู้โทษรู้ประโยชน์รู้ความอันตรายแล้วก็ข้อควรระวังใช่ไหมมีใครอยากจะเสริมไหมมีกลุ่มจากโลหะตัวแทนจากกลุ่มโลหะว่าไงครับ
2: สมบัติทางกายภาพแล้วก็แนวทางการใช้ครับ
0: สมบัติทางกายภาพแล้วแนวทางการใช้โอเคเฉลยใครจะได้สติ๊กเกอร์ไปข้อนี้เฉลยคือเราจะต้องรู้สมบัติทางกายภาพครับปรบมือให้กลุ่มโลหะกลุ่มโลหะไม่ต้องเสียใจนะครับเราจะต้องรู้ว่าสมบัติทางกายภาพของธาตุนั้นมันมีสมบัติอะไรบ้างมันเป็นอย่างไรเพื่อที่จะนำธาตุนั้นนะครับไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับดังนั้นการใช้ประโยชน์เราก็ต้องให้มันมีความสอดคล้องกับสมบัติทางกายภาพนะครับนักเรียนจะมีแนวทางในการใช้ธาตุอย่างไรตอบพร้อมกันเลยเราจะมีแนวทางในการใช้ยังไงบ้างเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเราต้องรู้ประโยชน์รู้โทษใช่ไหมผลกระทบต่อใครบ้างธรรมชาติ
1: ม
0: นุษย
1: ์
0: สิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยการที่เราจะนำธาตุไปใช้ประโยชน์เราจะต้องคำนึงถึงผลกระทบนะครับทั้งต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมและก็เราจะต้องรู้ว่าแนวทางการใช้ธาตุเนี่ยจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับไปต่อสรุปแล้วคาบเรียนนี้เราได้ฝึกสมรรถนะใดในการทำกิจกรรมเราได้ฝึกอะไรอ่ะ
1: การสืบค้นข้อมูล
0: วันนี้ได้สืบค้นไหม
1: ไม่
0: วันนี้ไม่ได้สืบค้น
1: การ
0: นำเสนอการถ่ายทอดความรู้สามัคคีช่วยกันสมรรถความกล้าแสดงออกโอเคโอเควันนี้นะครับเราได้ฝึกสมรรถนะอะไรบ้างสมรรถนะหลักๆที่เราได้ฝึกวันนี้คือเราได้ออกมาทำอะไรออกมาพูดออกมานำเสนอได้มาสื่อสารใช่ไหมครับได้ฝึกการคิดแล้วก็อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมบัติทางกายภาพประโยชน์ผลกระทบแล้วก็แนวทางการนำไปใช้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนการใช้สมบัติทางกายภาพเราได้ใช้สมบัติทางกายภาพ4สมบัติเหมือนเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบมานะครับความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวในการที่จะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกธาตุออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะครับก็คือโลหะอโลหะและก็กึ่งโลหะนั่นเองนะครับโดยธาตุโลหะนะครับมีผิวมันวาวนำความร้อนนำไฟฟ้าได้ดีนิยมใช้ในเครื่องจักรอาคารภาชนะหุงต้มเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อมาธาตุอโลหะมีผิวที่ไม่มันวาวไม่นำความร้อนไม่นำไฟฟ้าเปราะเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตและเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยนั่นเองและธาตุกึ่งโลหะนะครับมีสมบัติบางประการเหมือนโลหะสมบัติบางประการเหมือนกับอะโลหะนิยมใช้ทำอะไรใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์บลูเรย์และแบตเตอรี่รถยนต์นั่นเองนะครับ ธาตุบางชนิดแผ่รังสีได้เราเรียกมันว่าธาตุกัมมันตรังสีนะครับมีประโยชน์อย่างเช่นใช้ในการรักษาโรคมะเร็งการถ่ายภาพอวัยวะภายในเพื่อวินิจฉัยโรคการตรวจสอบรอยร้าวในโลหะและการฉายรังสีอาหารเพื่อทำลายแมลงหรือจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นการนำธาตุไปใช้ประโยชน์นะครับเราก็ต้องสอดคล้องกับสมบัติทางกายภาพนะครับและก็นำไปใช้ประโยชน์โดยที่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพื่อให้สามารถนำธาตุไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับผ่านไปแล้วสำหรับการเรียนในเรื่องแนวทางการใช้ธาตุทั้งหมด5ตอนที่เราได้เรียนกันนะครับครั้งถัดไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่และนะครับก็คือเรื่องการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันในตอนที่1 นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันและ2ใบงานที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารทั้งใบกิจกรรมและก็ใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้สนุกไหม
1: สนุก
0: มีใครสะสมสติ๊กเกอร์ไปได้เยอะบ้างขอดูมือหน่อยโอ้โหเดี๋ยวอย่าลืมมาทวงนะครับอ่ะครั้งถัดไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันประเทศจีนมีพายุไต้ฝุ่นบาวีปกคลุมคาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลกระทบให้ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนรวมทั้งบริเวณเกาะไต้หวันประเทศจีนในระยะนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส

0: อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้มีกําลังแรงขึ้นโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสําหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสําหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย

0: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
1: เฮ้ยวัวนอนอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
2: เออ

0: ใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูพูดเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
0: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
0: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเอ็งจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
1: yeah!

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีนะครับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องใหม่แล้วใช่ไหมวันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นตอนที่1นะครับจากชื่อเรื่องแสดงว่ามันน่าจะต้องมีสารอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมให้เราทำอะไรให้เราตรวจสอบใช่ไหมครับอันนี้ไกด์ให้นะว่ากิจกรรมวันนี้ที่เราจะต้องทำเนี่ยน่าจะมีการตรวจสอบสารอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือกิจกรรมลงมือทำกิจกรรมนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับมีคำถามมาให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันทบทวนนะครับคำถามแรกจากที่เรียนรู้มาในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนรู้จักสารประเภทใดบ้างข้อนี้เราในคำถามข้อนี้เราช่วยกันตอบดี

0: เนาะว่าเรารู้จักสารประเภทใดบ้างที่เราเรียนมานะครับตั้งแต่ที่เราเจอกันในครั้งแรกจนมาถึงวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารประเภทใดบ้างอ่ะใครรู้จักสารประเภทไหนบ้างลองตอบมาสิ
1: สารผสม
0: สารบริสุทธิ์สารประกอบใช่ไหมครับนอกจากนี้รู้จักอะไรอีกที่เราทำกิจกรรมกันผ่านมาที่เราแบ่งเป็นกลุ่มที่เราสืบค้นข้อมูลอะธาตุใช่ไหมมีธาตุแล้วธาตุแบ่งเป็นธาตุอะไรบ้าง
2: อะโลห
0: ะกึ่งโลหะโลหะใช่ไหมครับเหล่านี้คือสารนะครับที่เราได้รู้จักแล้วก็ได้เรียนรู้กันมาในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสารบริสุทธิ์นะครับสารผสมธาตุโลหะธาตุอะโลหะธาตุกึ่งโลหะรวมไปถึงสารประกอบด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมานะครับคำถามต่อไปนะครับนักเรียนใช้วิธีการใดในการจำแนกสารบริสุทธิ์กับสารผสมเรารู้จักสารบริสุทธิ์ใช่ไหมสารบริสุทธิ์คืออะไร
3: ส
0: ารที่มีองค์ประกอบเพียงหนึ่งชนิดนะครับแล้วสารผสมหลักคืออะไรนะ
3: สารที
0: ่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดหรือตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับแล้วเราเนี่ยใช้วิธีการใดในการจำแนกสารบริสุทธิ์กับสารผสมมีใครรู้คำตอบไหมเราใช้วิธีการใดในการแยกสารบริสุทธิ์กับสารผสมมีกลุ่ม4ใช่ไหมกลุ่ม4จะตอบเดี๋ยวฟังคำตอบของเพื่อนๆกลุ่มที่4นะครับว่าเขาใช้วิธีการใดในการจำแนกว่านี่คือสารบริสุทธิ์นะนี่คือสารผสมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: จุดเดือดกับจุดหลอมเหลวครับ
0: มีจุดเดือดมีจุดหลอมเหลวใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มที่4ก่อนครับมีจุดเดือดมีจุดหลอมเหลวมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมกลุ่มที่4เขาเสนอมาว่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวนะมีไหมครับมีกลุ่มที่2เดี๋ยวฟังกลุ่มที่2อีกสัก1กลุ่มนะครับนอกจากจุดเดือดจุดหลอมเหลวนะครับเราใช้อะไรแยกได้อีกบ้างจำแนกได้อีกบ้าง
5: ใช้การสังเกตครับ
0: ใช้การสังเกตใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นหรือคำตอบใช่ไหมครับที่เพื่อนๆตอบมานะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเราใช้วิธีการใดในการจำแนกสารบริสุทธิ์และก็สารผสมนะครับจากกิจกรรมที่เราได้ทำผ่านมานะครับวิธีการที่เราใช้ในการจำแนกสารบริสุทธิ์และก็สารผสมก็คือมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวใช่ไหมเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบมารวมไปถึงความหนาแน่นด้วยนั่นมันก็คืออะไรนะสมบัติทางกายภาพนั่นเองนะครับปรบมือให้กลุ่มที่4อีกรอบนึงนะครับกลุ่มที่2ไม่ต้องเสียใจไปนะครับมีคำถามอื่นให้แก้ตัวด้วยนะครับไปต่อนะครับสารบริสุทธิ์สามารถแบ่งประเภทได้อีกหรือไม่ถ้าแบ่งได้มีอะไรบ้างกลุ่มที่6นะครับยกมือด้วยความรวดเร็วฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับสารบริสุทธิ์สามารถแบ่งประเภทได้อีกหรือไม่ถ้าแบ่งได้จะมีอะไรบ้างนะครับลุกกลุ่มที่6ลุกขึ้นแล้วก็ตอบได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
6: แบ่งได้2ประเภทคือธาตุกับสารประกอบค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าสารบริสุทธิ์สามารถที่จะแบ่งได้2ประเภทใช่ไหมก็คือธาตุกับสารประกอบใช่ไหมกลุ่มอื่นคิดว่าถูกไหมคิดว่าถูกใช่ไหมแบ่งได้2อย่างหรือ2ประเภทก็คือธาตุและก็สารประกอบนั่นเองนะครับไปกันต่อนักเรียนตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุสมบัติใดบ้างข้อนี้ครูคิดว่าหลายๆกลุ่มนี้น่าจะตอบได้นะครับว่าเราได้ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุเนี่ยสมบัติใดบ้างนะครับมีกลุ่ม4ยกมือกลุ่ม6ยกมือกลุ่มอื่นสู้ไหมมีสมบัติทางกายภาพอะไรบ้างที่เราได้ตรวจสอบไปเราได้ทำกิจกรรมผ่านมาอ่ะโอเคเดี๋ยวครูหาผู้โชคดีด้วยการยกธงดีกว่านะครับเตรียมธงไว้นะครับเตรียมไว้เลยตกลงกันเองว่าใครจะยกสีอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้ววางธงไว้ที่โต๊ะนะครับแล้วก็ใช้มือจับหูนะฮะมือจับที่หูนะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่1ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1เนี่ยตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุสมบัติใดบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
7: การนำความร้อนการนำไฟฟ้าความมันวาวความเหนียว
0: มีเพิ่มเติมไหม
7: จุดเดือด
0: จุดเดือด
7: จุดหลอมเหลว
0: จุดหลอมเหลวอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งครับกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าสมบัติทางกายภาพที่เขาได้สำรวจตรวจสอบใช่ไหมครับที่เราทำกิจกรรมกันผ่านมาเนี่ยก็จะมีการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความมันวาวความเหนียวจุดเดือดแล้วก็จุดหลอมเหลวด้วยนะครับการนำไฟฟ้าการนำความร้อนความเหนียวแล้วก็ความมันวาวอันนี้คือสิ่งที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาใช่ไหมแล้วกลุ่มที่หนึ่งเขาก็เสริมขึ้นมาอีกว่ามีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวด้วยนะครับหากต้องการตรวจสอบสารที่ถูกค้นพบใหม่สมมติว่าเราไปค้นพบสารใหม่ขึ้นมายังไม่รู้ว่าสารนั้นคืออะไรแล้วเราต้องการที่จะตรวจสอบนะครับว่าสารนั้นน่ะจัดเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมหรือจัดเป็นธาตุในกลุ่มใดนะครับนักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรสมมติว่าเราเนี่ยไปเจอธาตุหรือเจอสารอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเราต้องการจะตรวจสอบว่าเอ๊ะสารที่เราค้นพบเนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมเอ๊ะหรือว่าเป็นธาตุเราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรนะครับตอนนี้มียกมือ2กลุ่มใช่ไหมขอฟังทั้ง2กลุ่มเลยแล้วกันกลุ่มไหนก่อนดี4กับ6ขอกลุ่ม6ก่อนครับกลุ่ม6เสียงดังมากเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6ก่อนนะครับเขาจะมีวิธีการตรวจสอบสารใหม่นี้อย่างไรเชิญได้เลยครับ
2: ตรวจสอบโดยสังเกตจุดเดือดจุดหลอมเหลวค่ะ
0: สังเกตจุดเดือดจุดหลอมเหลวมีเพิ่มเติมไหมครับน่าจะไม่มีแล้วเนาะประมือให้กลุ่มที่6ก่อนนะครับกลุ่มที่4ว่าไงสู้ไหมกลุ่มที่4สู้ไหมเมื่อกี้ยกมือกลุ่มที่6เขาบอกว่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวกลุ่มที่4จะว่ายังไงเชิญได้เลยครับ
5: จุดเดือดจุดลำเหลวและความหนาแน่นครับ
0: มีความหนาแน่นเพิ่มเอาประมือให้กลุ่มที่4ครับมีเพิ่มความหนาแน่นเข้ามาใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้คำถามนี้จะยังไม่เฉลยให้แต่ว่าเราจะมาทำกิจกรรมไปด้วยกันเพื่อที่จะตรวจสอบเราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับเอาละก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องบอกสมบัติทางกายภาพที่ใช้ตรวจสอบประเภทของสารด้านทักษะกระบวนการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของสารที่กำหนดนั่นหมายความว่าครูจะมีสารมาให้นะครับเป็นสารอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วจะให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบโดยตรวจสอบอะไรตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารนั่นเองนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมความอยากรู้อยากเห็นนะครับนักเรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นในการสืบเสาะค้นหาข้อมูลตามที่สงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารที่กำหนดสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนในการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของสารเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมีปัญหามาให้กับนักเรียนแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็ออกแบบวิธีการการแก้ปัญหานั้นนะครับว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรมีวิธีการตรวจสอบสมบัติของสารอย่างไรนั่นเองนะครับเอาละกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับชื่อกิจกรรมนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับ2ใบงานที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันก่อนที่เราจะทำกิจกรรมคำถามของเรากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างและนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนักเรียนเอาใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาที่โต๊ะได้เลยนะครับแล้วเราจะตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะนะครับเรามาดูคำถามแรกนะครับคำถามแรกของเรากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับตอบพร้อมกันเลยครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
8: ออกแบบวิธีการทำตรวจสอบและตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารที่กำหนด
0: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือนักเรียนจะต้องออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบและตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารที่กำหนดนะครับต้องออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบนะครับต่อมากิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง
8: สารตัวอย่า
0: ครูมีสารตัวอย่างให้ทั้งหมด4ชนิดคือสาร A สาร B สาร C แล้วก็สาร D นะครับแล้วเราต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นอีกไหมต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นอีกไหมไม่รู้แต่เรามีแค่สารนะแล้วเราจะตรวจสอบสมบัติทางกายภาพเราก็ต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นอีกด้วยใช่ไหมแล้วอุปกรณ์เหล่านั้นจะมาได้อย่างไรใครจะเป็นคนออกแบบครูไหมใครนักเรียนจะต้องเป็นคนออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อย่างอื่นที่เราจะต้องใช้นักเรียนจะต้องเป็นคนออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารเองนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ณตอนนี้ที่ครูมีให้นะครับครูจะมีสารตัวอย่างอยู่4ชนิดก็คือสาร A สาร B สาร C และก็สาร D นะครับอุปกรณ์อย่างอื่นให้นักเรียนออกแบบและตกลงกันเองในแต่ละกลุ่มนะครับว่าเราจะตรวจสอบสมบัติทางกายภาพนั้นเราจะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับคำถามสุดท้ายนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับข้อที่1 นะครับให้นักเรียนเนี่ยศึกษาสถานการณ์ต่อไปนี้อ่านสถานการณ์พร้อมกันดังๆให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วย3 4อันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เขาให้เราศึกษาใช่ไหมครับตอนนี้สถานการณ์นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนมันเป็นห้องอะไรห้องวิทยาศาสตร์ที่มันมีความรกร้างใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปเจอสารอยู่ทั้งหมด4ชนิดหรือ4ขวดนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าห้องปฏิบัติการหรือห้องวิทยาศาสตร์ตรงนี้มันจะมีสารที่เป็นประเภทไหนอยู่เก็บสารประเภทไหนเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ์เท่านั้นใช่ไหมครับสารผสมหรือสารบริสุทธิ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการหาคำตอบว่าสารทั้ง4ชนิดนี้เป็นสารประเภทไหนนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากให้เราช่วยนะครับแล้วเราจะช่วยเขาอย่างไรถ้าเราดูเลยเราตอบได้เลยไหมว่านี่คือสารบริสุทธิ์นี่คือสารผสมตอบได้เลยไหมครับไม่ได้เราจะทำอย่างไรดีเราจะต้องมีการทดลองแล้วหาสมบัติใช่ไหมว่าสารในแต่ละขวดเนี่ยมีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูขวดทั้ง4ขวดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขวดที่1 นะครับเขาบอกว่าเป็นของเหลวสีขาวมีลักษณะขุ่นเขาบอกมาแค่นี้ฟันธงหรือตอบได้เลยไหมว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสม
9: ไม่ได้
0: ขวดที่2เป็นเกล็ดของแข็งสีขาวขวดที่3เป็นของแข็งสีเงินมีลักษณะมันวาวนะครับขวดที่4เป็นของแข็งสีดำมีลักษณะเป็นแท่งอันนี้คือสมบัตินะครับของสารที่ติดอยู่นะครับที่เขาบอกมานะครับแล้วเราจะช่วยเขาอย่างไรอันนี้คือหน้าที่ของเรานะครับต่อมานะครับข้อที่2เรากำลังจะช่วยนักวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อจะหาคำตอบให้เขาให้ได้ว่า สารทั้ง4ขวดนี้หรือสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ์เอ๊ะแล้วถ้าเป็นบริสุทธิ์มันจะเป็นธาตุหรือธาตุอะไรใช่ไหมธาตุอะไรเขามีช้อยมาให้เลือกใช่ไหมครับว่าธาตุโลหะธาตุอโลหะและก็ธาตุกึ่งโลหะนะครับคือสิ่งที่เราจะต้องช่วยเขาหาคำตอบเพราะนั้นข้อที่2นักเรียนจะต้องออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารทั้ง4ชนิดเพื่อจัดกลุ่มสารแต่ละชนิดว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมหากเป็นสารบริสุทธิ์จัดอยู่ในกลุ่มธาตุโลหะธาตุอโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนจะต้องนำเสนอผลการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบไว้โดยระบุขั้นตอนการดำเนินการได้อย่างชัดเจนโดยระบุขั้นตอนการดำเนินการได้อย่างชัดเจนหมายความว่าการที่เราจะตรวจสอบสมบัติสักหนึ่งสมบัติเราจะต้องมีขั้นตอนนะครับที่ชัดเจนที่น่าเชื่อถือว่าทำอะไรก่อนทำอะไรตามลำดับนะครับอันนี้คือขั้นตอนการดำเนินการข้อที่4นะครับหลังจากที่เราออกแบบเสร็จแล้วนำเสนอวิธีการสำรวจตรวจสอบเสร็จแล้วเราจะต้องลงมือตรวจสอบสมบัติของสารแต่ละชนิดตามที่ออกแบบไว้แล้วก็บันทึกผลการจำแนกนะครับข้อที่5นะครับหลังจากที่เราลงมือตรวจสอบสมบัติแล้วนะครับเราจะต้องนำเสนอผลการทำกิจกรรมและอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะต้องออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบนะครับแต่วันนี้ยังจะไม่ให้นำเสนอนะยังไม่ต้องนำเสนอนะครับแต่ทุกกลุ่มจะต้องออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบแล้วก็เขียนวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับว่าแต่ละสมบัติเนี่ยเราจะตรวจสอบอย่างไรใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานที่1นะครับประเด็นแรกที่เราจะต้องลงมือบันทึกคือปัญหาตอนนี้ปัญหาของเราคืออะไรปัญหาของเราคืออะไรตอนนี้เรามีสารอยู่ทั้งหมดกี่ชนิด4ชนิดแต่เราไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเพราะนั้นปัญหาของเราคือเราอยากรู้อะไรอ่ะอยากรู้ว่าสารทั้ง4ชนิดนี้อยู่ในกลุ่มไหนใช่ไหมนะครับแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ใครล่ะใครจะเป็นคนเขียนใครจะเป็นคนหามาเราใช่ไหมครับเราจะต้องออกแบบแล้วเขียนเองนะครับว่าวัสดุอุปกรณ์ที่แต่ละกลุ่มจะต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นวิธีการสำรวจตรวจสอบนะครับวิธีการสำรวจตรวจสอบเราจะต้องเขียนเองปรึกษากันเองในแต่ละกลุ่มนะครับว่าเราจะตรวจสอบสมบัติทางกายภาพอะไรและจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปทำกิจกรรมเรามาทบทวนสมบัติทางกายภาพกันอีกสักนิดนึงนะครับสมบัติแรกสมบัติอะไรการนำความร้อนใช่ไหมครับอันหนึ่งการนำความร้อน2การนำไฟฟ้า3ความเหนียว4ความมันวาว5จุดเดือด6จุดหลอมเหลวและ7ความหนาแน่นเพราะฉะนั้นสมบัติทางกายภาพของสารที่เราจะต้องตรวจสอบมีทั้งหมดกี่สมบัติ7สมบัตินะครับ7สมบัตินี้เราจะตรวจสอบอย่างไรและจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวจะให้ลงมือทำกิจกรรมแล้วมีคำถามอยากจะถามครูเพิ่มเติมไหมครับมีไหมเอ่ยตอนนี้เราต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรเราต้องออกแบบใช่ไหมต้องออกแบบก่อนนะครับวันนี้อ่ะถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
10: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต
0: ้นนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบแล้วนะครับนักเรียนครับจากสมบัติทางกายภาพที่เราจะต้องทำการตรวจสอบเราคุยกันว่ามีทั้งหมดกี่สมบัตินะกี่สมบัติ
1: 7
0: 7สมบัตินะครับที่เราจะต้องทำการตรวจสอบมีสมบัติอะไรบ้าง
1: การนำความร
0: ้
1: อน
0: การนำไฟฟ้าความมันวาวความเหนียวจุดล้อมเหลวจุดเดือดความหนาแน่นใช่ไหมครับ7อย่างนะครับนักเรียนได้ออกแบบครบทั้ง7อย่างหรือยังครบทั้ง7ไหมครบนะแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้เขียนไว้หมดแล้วหรือยังอาจจะยังไม่ครบทั้ง7ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะคำถามของครูนะครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นักเรียนได้ทำอะไรบ้างเราได้ทำอะไรไปบ้างจะตอบใช่ไหมอ่ะโอเคมีคนอยากตอบมาพร้อมยกธงแล้วกันนะพร้อมนะครับต้นชั่วโมงที่ผ่านมายกธงสีอะไรนะ
1: ส
0: ีเหลืองไปแล้วใช่ไหมอ่ะพร้อมเอามือจับที่หูเลยเอามือจับที่หูเลยนะครับยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่6กันก่อนนะครับว่าใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เขาได้ทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
2: การวางแผนแล้วก็การออกแบบค่ะ
0: การวางแผนแล้วก็การออกแบบปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนนะครับก่อนที่เราจะวางแผนก่อนที่เราจะออกแบบเราได้อ่านอะไรนะเขามีอะไรมาให้มีปัญหามีสถานการณ์มาให้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใน1ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับเราได้ศึกษาสถานการณ์และออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารที่กำหนดซึ่งสมบัติทางกายภาพเราก็บอกไปแล้วว่ามีทั้งหมด7สมบัติที่เราจะต้องใช้ในการสำรวจตรวจสอบนะครับต่อมาวิธีการรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือหรือไม่เอาล่ะทีนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องพิจารณาร่วมกันแล้วในกลุ่มของตัวเองนะคะว่าวิธีการสำรวจตรวจสอบที่เราออกแบบมาแล้วเราต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลมานั้นนะครับมันมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามแล้วก็ให้ยกมือเลยนะครับรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะครับถ้าครูถามคำถามให้นักเรียนยกมือได้เลยนะครับอ่ะคำถามของครูก็คือจากวิธีการที่เราออกแบบมานะครับที่เราต้องการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสมบัติทางกายภาพสมบัติใดนะครับนักเรียนได้ออกแบบมาเนี่ยอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าถูกต้องและน่าเชื่อถือขอดูมือหน่อยครับที่คิดว่ากลุ่มของตัวเองออกแบบมาถูกต้องและน่าเชื่อถือยกมือเลยครับหลายๆกลุ่มนะครับคิดว่าวิธีการสำรวจตรวจสอบของตัวเองเนี่ยน่าจะถูกต้องและก็น่าเชื่อถือนะครับไปกันต่อนะครับแผนการดำเนินการสำรวจตรวจสอบที่ออกแบบไว้เป็นไปได้จริงและมีความเหมาะสมหรือไม่เราคิดว่าที่เราออกแบบไว้น่าจะทำได้จริงน่าจะเหมาะสมไหมถ้าทำได้จริงและเหมาะสมขอดูมือหน่อยครับนักเรียนต้นทางตอนนี้ทุกกลุ่มเลยนะครับบอกว่าวิธีการสำรวจตรวจสอบของตัวเองเนี่ยน่าจะทำได้จริงแล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็มีความเหมาะสมนั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้ที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปนักเรียนได้ฝึกสมรรถนะใดในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้อยากตอบใช่ไหมได้เตรียมธงพร้อมยกธงสีพร้อมยังพร้อมนะยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4เรามาดูว่ากลุ่มที่4

0: เขาคิดว่าได้ฝึกสมรรถนะใดถ้าพร้อมแล้วนะครับกลุ่มที่4ลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: การออกแบบสมบัติทางกายภาพค่ะ
0: การออกแบบสมบัติทางกายภาพประเมินกลุ่มที่4ก่อนมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มไหมอยากจะเสริมไหมมีไหมครับมีกลุ่ม6ยกมือเดี๋ยวฟังกลุ่ม6อีก1กลุ่มนะครับว่าสรุปแล้ววันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะใดถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยครับ
2: การวางแผนและการสังเกตครับ
0: การวางแผนและการสังเกตปรบมือให้กลุ่มที่6ครับวันนี้จากสถานการณ์ที่เราอ่านเขาต้องการรู้ว่าสารทั้ง4ขวดหรือ4ชนิดนั้นเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นคือปัญหาที่เราได้รับมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะใดนะครับสมรรถนะที่เราได้ฝึกก็คือสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการวางแผนนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับแล้วก็ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบนั่นคือในส่วนของรายละเอียดของกระบวนการที่เราต้องใช้ในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับวันนี้สรุปบทเรียนนะครับการตรวจสอบประเภทของสารสามารถตรวจสอบได้ด้วยสมบัติทางกายภาพของสารโดยการหาจุดเดือดจุดหลอมเหลวความหนาแน่นความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวนั่นเองนะครับสมบัติเหล่านี้จะใช้ในการจำแนกประเภทของสารนะครับซึ่งมีทั้งหมดกี่สมบัตินะกี่สมบัติ7สมบัติเลยนะครับการวางแผนการทำงานต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของงานระบุวิธีการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอนเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนไว้นะครับวิธีการสำรวจตรวจสอบของนักเรียนที่นักเรียนบันทึกลงไปในใบงานที่1เนี่ยนะครับให้นักเรียนกลับไปทบทวนและเขียนให้เป็นลำดับขั้นตอนนะครับเผื่อว่าครั้งถัดไปที่เราจะต้องลงมือสำรวจตรวจสอบเราจะได้ทำตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับถ้าเราสามารถทำได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดและคำนึงถึงโอกาสในความผิดพลาดเราต้องคำนึงด้วยนะครับที่อาจจะทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมายเพื่อหาทางลดโอกาสผิดพลาดนั้นก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับว่ากลับไปทบทวนวิธีการสำรวจตรวจสอบของเราด้วยนะครับครั้งถัดไปเราก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งในเรื่องเดิมก็คือเรื่องการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันในตอนที่2นั่นเองนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวัน2ใบงานที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันและ3แบบประเมินการนำเสนอมีให้เตรียมแบบประเมินการนำเสนอแสดงว่าครั้งหน้าเราจะได้นำเสนอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้กับนักเรียนด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้นะครับวันนี้มีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรเกิดขึ้นระหว่างทำกิจกรรมไหมครับไม่มีนะแล้วมีคำถามอยากจะสอบถามครูไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มิดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์กับครูปันรัตนภักดีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องใหม่นั่นหมายความว่าหลังจากนี้เราจะได้รับมอบหมายผลงานศิลปะชิ้นใหม่ด้วยเดี๋ยวมาดูว่าผลงานชิ้นจะเป็นผลงานอะไรมีเทคนิคในการสร้างสรรค์ยังไงนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเรียนกันหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับมีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าเรียนรู้ทัศนธาตุวาดงานศิลป์แสดงว่าก่อนที่เราจะเริ่มสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของทัศนธาตุมาก่อนนะครับแล้วก็เรื่องที่เราเรียนวันนี้ก็คือเรื่องพินิจทัศนธาตุนั่นเองนะครับพินิจทัศนธาตุพินิจคือการพิจารณาทัศนาคือการมองพิจารณาแล้วก็มองดูทัศนธาตุว่าแต่ละอย่างมีคุณสมบัติยังไงนะครับใช้งานยังไงส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกกับคนที่สร้างงานยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับทัศนธาตุกันก่อนที่จะเอาความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงานต่อเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางควรที่จะฟังแล้วก็เก็บความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยไปปรับใช้กับผลงานของตัวเองด้วยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับคือด้านความรู้นะครับอธิบายความแตกต่างแล้วก็ความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุที่อยู่ในงานทัศนศิลป์แล้วก็สิ่งแวดล้อมได้นะครับก็คือบอกได้ว่างานทัศนศิลป์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับต่อมานะครับสามารถอธิบายองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทัศนธาตุเบื้องต้นแล้วก็เรื่องค่าน้ำหนักอ่อนแก่ได้ด้วยนะมาดูด้านทักษะกระบวนการกันบ้างสำหรับด้านทักษะกระบวนการวันนี้เราจะต้องไปเลือกภาพต้นแบบที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะบอกทฤษฎีไปแล้วทุกคนก็จะต้องเอาทฤษฎีความรู้เนี่ยไปใช้ประกอบกับการเลือกต้นแบบมาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานต่อในครั้งหน้าด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับคือด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของทัศนธาตุว่าทัศนธาตุแต่ละอย่างเขามีประโยชน์ยังไงมีคุณสมบัติยังไงแล้วถ้าจะเอามาปรับใช้กับผลงานหรือการสร้างสรรค์งานศิลปะจะต้องเอามาปรับใช้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญนอกจากหนูจะใช้ในการสร้างสรรค์งานในวันนี้แล้วนะครับก็ยังสามารถเอาไปใช้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะในอนาคตไม่ว่าจะเป็นม.ปลายนะครับหรือว่าจะเป็นระดับมหาลัยก็ได้เนาะคราวนี้เมื่อกี้ครูแอบบอกไปแล้วนิดนึงว่าเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องทัศนธาตุคราวนี้ในกิจกรรม Art Shape Competition เนี่ยครูจะมีกล่องปริศนามาให้3กล่องซึ่งกล่องปริศนา3กล่องนี้จะมีคำใบ้ที่จะบอกเราว่าวันนี้เรียนเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอครูเปิดกล่องปริศนามาให้เราสามารถวิเคราะห์คำใบ้นั้นได้เลยแล้วลองดูซิว่าคำตอบของภาพนั้นหรือกล่องปริศนากล่องนั้นคืออะไรนะครับใครทราบแล้วก็สามารถยกมือตอบได้เลยซึ่งไม่ยากเลยครูเชื่อว่าน่าจะต้องแย่งกันตอบเพราะฉะนั้นใครยกมือก่อนก็รีบยกให้สูงๆครูจะได้เรียกตอบนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถดูคำจากกล่องปริศนาหรือ Mystery Box ของเรานะครับแล้วก็ตอบคำถามกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางไปพร้อมๆกันได้เลยพร้อมหรือยังมีทั้งหมด3กล่องด้วยกันพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปดูกล่องแรกว่าจะเป็นคำว่าอะไรนะครับกล่องปริศนาลุ้นลุ้นโอ๊ยมีจับหูด้วยเหรอลุ้นนะครับกล่องปริศนา Mystery Box ของเรากล่องแรกคำว่า

0: มีผู้ยกก่อนแล้วนะครับแสดงว่าง่ายเนาะ
1: สิ่งแวดล้อมครับ
0: คำว่า
1: สิ่งแวดล้อมครับ
0: สิ่งแวดล้อมมีใครเห็นต่างไหมมีไหมครับมีใครเห็นต่างไหมคำว่าสิ่งแวดดูเฉลยเลยไหมเอามีเสือเพิ่มเข้ามาอีกมีลิงใช่หรือเปล่า
2: ใช่
0: มีงูและมี
2: แหวน
0: แสดงว่าก่อนจะใบ้เพิ่มเนี่ยเพื่อนก็สามารถตอบได้แล้วว่าเป็นคำว่าอะไรก็คือคำว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแสดงว่าวันนี้จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอ่ะมาดูเฉลยคือคำว่าสิ่งแวดล้อมวันนี้มีเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับต่อมาม ีใครตอบได้ไหมแค่นี้มีไหมสาขอคำใบ้เพิ่มนะขอคำใบ้เพิ่มตอบเลยเหรออ้าวมีคนตอบนะครับมีคนตอบ
1: สารศาสตร์ครับ
0: อะไรนะลูก
1: สารศาสตร์ครับ
0: สาร
1: ศาสตร
0: ์สารสาหรอ
1: สารศาสตร
0: ์สารศาสตร์อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับครูยังไม่เฉลยเพราะครูเชื่อว่ามีคนอื่นอยากตอบอีกอ่ะหนูคำว่าอะไรครับครูเองก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ย
3: ทัศนธาตุครับ
0: ทัศนธาตุปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นไปได้ไหมคำว่าทัศนธาตุมีใครเห็นต่างอีกไหมน่าจะเป็นคำอื่นมีไหมครับหรือใครขอคำใบ้เพิ่มคำใบ้เพิ่มนะไปดูว่าจะได้ตัวอะไรมาเพิ่มคิดว่าคำว่าอะไรครับทัศนธาตุมีใครเห็นต่างจากคำว่าทัศนธาตุเหมือนที่เพื่อนตอบไหมเอ่ยมีศาสนาเข้ามาด้วยเอายังไงมีใครคิดนอกเหนือจากทัศนธาตุที่เพื่อนตอบมาไหมครับมีไหมไปดูต่อนะถ้างั้นใช่ไหมใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่คำว่าก็ทัศนธาตุนั่นเองนะครับเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยเมื่อสักครู่มีคำว่าสิ่งแวดล้อมแล้วเนาะทัศนธาตุแล้วต่อไปมิสทรีบ็อกซ์กล่องสุดท้ายหามีแค่คำว่าหามีใครอยากจะลองเดาไหมครับมีไหม
2: เหา
0: เหาทำไมมันห่างกันจังเลยลูกเพิ่มไหมครับขอคำใบ้เพิ่มไหมเอ่ย
2: ขอ
0: คำใบ้เพิ่ม
2: หวาน
0: เฉยๆเราจะเรียนรู้กันเรื่องหวานอย่างนี้เหรอเรื่องมีใครตอบเชิญครับเชิญมีเพื่อนต้องการตอบนะมาดูว่าเขาจะตอบว่าอะไรนะครับแล้วจะใกล้เคียงไหมจากคำใบ้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับ
4: โทนหวานค่ะ
0: อะไรนะลูก
4: โทนหวาน
0: โทนหวานน่าสนใจน่าสนใจปรบมือให้เพื่อนหน่อยโทนหวานของเพื่อนน่าจะหมายถึงโทนสีในการสร้างงานใช่ไหมลูกลงสีแบบโทนหวานหวานขอคำใบ้เพิ่มไหมหรือใครมีตอบใครตอบมีตอบก่อนไหมอ่ะมาดูไรเฟิลตอบว่าไรเฟิลจะตอบว่าอะไรนะครับไรเฟิลขอตอบเพิ่ม
1: ขนมหวาน
0: ขนมหวานด้วยนะถูกต้องแล้วเอาปรบมือให้ไรเฟิลหน่อยโอ้โหนี่คือสำเนียงหวานๆของคนเพชรจริงๆเลยนะอันนี้ไรเฟิลตอบว่าขนมหวานใครต้องการคำใบ้เพิ่มลองดูใช่ไหมคำว่าร
2: สหวาน
0: รสหวานนะครับรสหวานซึ่งคำว่ารสหวานเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องขนมหวานนั่นแหละปรบมือให้ไลฟ์เฟิร์นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้นะครับสิ่งแวดล้อมเนาะสิ่งแวดล้อมทัศนธาตุและรสหวานจากขนมหวานนี้จะสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับ อ่ะอย่างแรกเราไปทำ

0: ความรู้จักทัศนธาตุที่อยู่ในงานทัศนศิลป์แล้วก็สิ่งแวดล้อมกันก่อนนะครับซึ่งทัศนธาตุทั้งในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บางส่วนแล้วก็มีความต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นหนูจะต้องจับประเด็นบางอย่างที่สามารถเอาไปใช้ในการสร้างสรรค์งานต่อนะครับมาเริ่มจากการดูทัศนธาตุกันก่อนนะครับทัศนธาตุเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า visual elementนะครับหรือว่าองค์ประกอบของการมองเห็นนั่นเองซึ่งตัวทัศนธาตุก็จะเป็นองค์ประกอบนะครับที่เป็นส่วนในการมองเห็นซึ่งก็จะถูกจัดรวมกันเป็นภาพนะครับทัศนธาตุเนี่ยจะมีจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวศิลปินเวลาสร้างสรรค์งานศิลปะก็จะเอาทัศนธาตุเหล่านี้มาจัดรวมกันเพื่อให้ได้ภาพหนึ่งภาพนะครับยกตัวอย่างภาพนี้นะครับชื่อผลงานว่าลูกหลานชาวนาเขาก็วาดภาพออกมาซึ่งเราจะเห็นได้ว่ารายละเอียดในภาพเนี่ยมันประกอบไปด้วยเส้นประกอบไปด้วยรูปร่างนะครับสีมีแสงเงานะครับซึ่งเป็นการเอาทัศนธาตุหลายทัศนธาตุมารวมกันแล้วก็มาสร้างเป็นภาพหนึ่งคราวนี้ในงานของพวกเราก็จะต้องทำวิธีการนี้แหละคือการสร้างทัศนธาตุหลายทัศนธาตุรวมกันนะครับเพื่อให้ออกมาเป็นภาพหนึ่งภาพนะแล้วก็สื่อความหมายด้วยอันนี้คือความหมายของทัศนธาตุนะครับต่อมามาดูคำว่าทัศนศิลป์ก่อนงานทัศนธาตุเนี่ยคือองค์ประกอบที่อยู่ในงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะเนาะคราวนี้คำว่าทัศนศิลป์ทัศนะแปลว่าอะไรครับการมองเห็นถูกต้องเก่งมากทัศนธาตุคือการมองหรือการมองเห็นศิลป์ก็คือศิลปะนะครับทัศนธาตุหรือ visual art เนี่ยคือศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็นเราฟังงานศิลปะได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เราฟังภาพวาดไหม
1: ไม่
0: เราลิ้มรสภาพวาดไหมไม่น่าเนาะเราไม่น่าจะกินภาพวาดเข้าไปเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับรู้งานศิลปะได้ด้วยการมองเท่านั้นนะครับคราวนี้ศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็นอย่างแรกเลยคืองานจิตกรรมนะครับจิตกรรมเดี๋ยวทำความรู้จักประเภทไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวครูจะไปอธิบายอีกรอบนึงว่าแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรนะครับต่อมาคืองานประติมากรรมนะประติมากรรมนะครับต่อมางานสถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมและสุดท้ายคืองาน
1: ภาพพ
0: ิ
1: มพ
0: ์มี4ประเภทด้วยกันนะครับที่เป็นงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะที่ต้องรับรู้ด้วยการมองเห็นก็คืองานจิตกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็ภาพพิมพ์ซึ่งแต่ละอย่างมีวิธีการในการสร้างแตกต่างกันออกไปนะครับมาดูอย่างแรกกันก่อนคืองานประเภทงานจิตกรรมนะครับภาพนี้ชื่อว่าภาพราตรีประดับดาวเป็นผลงานของวินเซนต์แวนโกะนะครับภาพราตรีประดับดาวเนี่ยหรืองานจิตกรรมจะเป็นงานที่เกิดจากการวาดขูดขีดเขียนระบายวาดขูดขีดเขียนระบายลงไปบนพื้นราบทำให้เกิดเป็นงานศิลปะที่มีลักษณะเป็น2มิติแต่ถ้าอยากให้ดูมีความลึกตื้นก็จะต้องใช้แสงเงาหรือสีช่วยเข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือรูปแบบของงานจิตรกรรมนะครับเป็น2มิติคือเป็นภาพวาดนั่นเองก็จะมีเทคนิคที่หลากหลายกันออกไปนะครับต่อมาดูงานประติมากรรมกันบ้างงานประติมากรรมนะครับคืองานที่เกิดจากการปั้นหล่อแกะสลักขึ้นรูปปั้นใครเคยทำงานปั้นบ้างยกมือใครเคยทำการหล่อเคยทำไหมการหล่อใครรู้จักหนูเคยทำอะไรมาลูกลองตอบเพื่อนๆหน่อยว่าเคยทำอะไรมาที่เรียกว่าเป็นการหล
2: ่อเคยใช้ของเล่นรูปผลไม้ปั๊มลงไปในดินน้ำมันแล้วก็ใช้ปูนปาเตอร์เทลงไปครับ
0: เก่งมากใครเคยทำแบบนี้อีกยกมือโอ้ยเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยทำที่โรงเรียนหรือทำเล่นเองที่บ้านลูก
1: ทำที่โรงเรียน
0: สุดยอดเลยอันนั้นแหละเรียกว่าวิธีการหล่อนะครับก็คือเพื่อนบอกว่าเป็นการเอาดินน้ำมันเนาะแล้วก็เอาของเล่นรูปผลไม้มาปั๊มลงไปในดินน้ำมันถอดออกแล้วก็หล่อปูนบลาสเตอร์ลงไปก็จะได้ของเล่นมา1ชิ้นเราไม่ต้องไปเสียเงินระบายสีที่ร้านปูนบลาสเตอร์เนาะเราก็ทำเองแล้วก็ระบายสีเองได้เลยอันนี้คือวิธีการหล่อนะครับแสดงว่าพวกเรามีพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับงานประติมากรรมมาพอสมควรต่อมาเคยเห็นวัดนี้ไหมชื่อว่าวัด

0: ร่องขุ่นเป็นผลงานของ
1: อาจารย์
0: เฉลิมชัยเก่งมากนะครับเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นี่มากับท่านี้เลยอาจารย์เฉลิมชัยต้องท่านี้ถูกต้องท่านี้เท่านั้นนะครับงานสถาปัตยกรรมเนี่ยคืองานที่มีโครงสร้างนะครับเป็นงานที่มีโครงสร้างแสดงว่ามันจะต้องมีเสาจะต้องมีคานเป็นโครงสร้างแล้วก็อาจจะมีการประดับตกแต่งด้วยงานประติมากรรมบางส่วนได้นะครับอันนี้เป็นผลงานศิลปะไทยอีกอย่างนึงที่มีชื่อเสียงระดับโลกเหมือนกันเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นั่นเองนะครับและสุดท้ายคืองานภาพพิมพ์ใครคิดว่าตัวเองเคยทำงานภาพพิมพ์บ้างมีไหม
2: มี
0: ครูเชื่อว่าทุกคนเคยทำเอาก้านกล้วยมาตัดแล้วก็ปั๊มลงไปใช่ไหมครับแล้วถูกต้องเอามือลงได้อันนั้นคืองานภาพพิมพ์นะครับอันนี้ชื่อภาพว่ายามเช้าเป็นผลงานของอาจารย์ประหยัดพงดำนะครับอาจารย์ท่านนี้ซึ่งตอนนี้อาจารย์ได้เสียชีวิตแล้วครูมีโอกาสเคยเรียนกับอาจารย์ประหยัดครั้งหนึ่งอาจารย์แกะแม่พิมพ์ออกมาเนี่ยรูปแบบเนี้ยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนักเรียนด้วยความชำนาญจากการฝึกฝนเยอะๆนักเรียนจะเห็นได้ว่าศิลปะเนี่ยแค่ฝึกฝนเยอะเนาะไม่ต้องเก่งมาตั้งแต่เกิดเลยไม่มีพรสวรรค์แค่ฝึกฝนให้เยอะก็จะทำได้ดีและทำได้เร็วนั่นเองนะครับได้รู้จักงานศิลปะงานทัศนศิลป์ทั้ง4ประเภทไปแล้วคราวนี้มาอีกคำหนึ่งที่เราทำกิจกรรมเปิดกล่อง Mystery Box ไปนะครับคือคำว่าสิ่งแวดล้อมมาดูว่าสิ่งแวดล้อมมันจะเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนวันนี้ยังไงนะครับวันนี้นะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราคราวนี้มันถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันอย่างแรกเลยคือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือธรรมชาติสร้างขึ้นมาเลยนะครับธรรมชาติสร้างขึ้นมาเลยกับอีกแบบนึงคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยต่อให้สมมุติโต๊ะเรียนของเราตอนนี้โต๊ะเรียนของเราตอนนี้เป็นไม้ถูกไหมครับไม้เกิดจากธรรมชาติไหม
3: เกิด
0: จากธรรมชาติไหมครับเกิดจากธรรมชาติแต่เราตอนนี้เป็นธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะเกิดจากการเอาธรรมชาติมาดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องแยกให้ออกสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติคือธรรมชาติสร้างขึ้นมาจริงๆมนุษย์ไม่ได้ไปปรับปรุงไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรเขาเลยถึงจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมนุษย์ได้ลงมือไปแม้แต่เล็กน้อยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจะมี2ประเภทนี้นะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลกับความรู้สึกของเราและนอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อีกด้วยนะครับมาดูกันต่อคราวนี้เรามาดูว่าสิ่งแวดล้อมกับงานทัศนศิลป์ต่างกันยังไงเริ่มจากมาดูภาพสิ่งแวดล้อมก่อนในภาพนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นหรือมีทั้งสองแบบมีทั้งสองแบบนะครับมีส่วนไหนที่มนุษย์สร้างขึ้นลูกก็คือสะพานนั่นเองเก่งมากสุดยอดเลยวันนี้นะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพถ่ายเนาะซึ่งเหมือนกับภาพนี้ที่เป็นภาพวาดทำให้เราเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะได้ด้วยซึ่งภาพนี้เป็นผลงานของโมเน่หรือมอนเน่นะครับที่เขาวาดภาพบรรยากาศที่บ้านของเขาเองออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้เพราะฉะนั้นงานนี้ทำให้เราเห็นว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือปีพ.ศ.นะครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมามาดูว่าความแตกต่างนะครับของความเหมือนและความแตกต่างของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมมันต่างกันยังไงมาดูที่ความเหมือนก่อนนะครับในงานทัศนศิลป์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีทัศนธาตุเป็นองค์ประกอบนะครับเพื่อทำให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรารับรู้เนี่ยรับรู้ได้สมจริงมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นทั้งในงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะกับสิ่งแวดล้อมจะมีองค์ประกอบของทัศนธาตุแฝงอยู่เพียงแต่ว่าใน

0: ิ่งแวดล้อมเนี่ยมันโดนประดับตกแต่งอยู่ทั่วไปแต่พอเป็นงานทัศนศิลป์มันจะเกิดจากการจัดวางของศิลปินศิลปินก็จะเลือกว่าจะใช้ทัศนธาตุนี้ไม่ใช้ทัศนธาตุนี้แล้วแต่ความต้องการของศิลปินนั่นเองนะมาดูในส่วนของความแตกต่างกันบ้างนะครับทัศนธาตุในศิลปะกับในสิ่งแวดล้อมมันต่างกันยังไงนะครับทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาคือมนุษย์ตั้งใจจะให้มันเกิดซึ่งแตกต่างกับสิ่งแวดล้อมที่บางส่วนเนี่ยมันเกิดขึ้นเองหรือมันมีอยู่ก่อนแล้วและมนุษย์ค่อยไปปรุงแต่งทีหลังนะครับในงานศิลปะมนุษย์สร้างเลยทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแต่ในสิ่งแวดล้อมมันมีของมันมาก่อนแล้วแล้วมนุษย์ถึงค่อยไปจัดระเบียบให้มันสวยงามขึ้นอย่างเช่นสวนหย่อมที่เคยรกๆมนุษย์ก็เข้าไปตกแต่งให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือความเหมือนและความแตกต่างขององค์ประกอบที่อยู่ในงานศิลปะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องทัศนธาตุกันบ้างว่าทัศนธาตุมีอะไรบ้างแล้วแต่ละอย่างเราจะไปปรับใช้กับงานของเราได้ยังไงนะครับมาดูที่อย่างแรกเลยน่าจะเป็นทัศนธาตุอะไรมาแบบนี้จุดถูกต้องนะครับเป็นจุดเริ่มจากทัศนธาตุแรกเลยคือจุดหรือ point นะครับเป็นต้นกำเนิดของทัศนธาตุอื่นๆแสดงว่าก่อนจะเกิดทัศนธาตุอื่นๆได้ต้องเกิดจากการจุดโดยการวางปากกาหรือดินสอหรือพู่กันลงไปก่อนถูกไหมครับก่อนที่เราจะขีดเส้นเราก็ต้องจุดก่อนแล้วก็ลากเส้นถูกไหมเพราะฉะนั้นจุดคือจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของงานทัศนธาตุอื่นๆซึ่งจุดนี้เป็นทัศนธาตุที่มีขนาดเล็กที่สุดเล็กที่สุดไม่มีความกว้างไม่มีความยาวนะครับไม่มีมิติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดคือส่วนที่เล็กแต่เมื่อเอาจุดมาเรียงต่อกันนะครับก็จะได้เป็นเส้นคราวนี้เรามาดูจุดในสิ่งแวดล้อมกับงานทัศนศิลป์จุดที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอันนี้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเลยคือจุดบนปลาอะไรรู้จักไหมครับ
1: ฉลามวาฬ
0: ฉลามวาฬเก่งมากนะครับฉลามวาฬเป็นจุดที่อยู่บนตัวฉลามวาฬแต่ภาพนี้น่าจะเป็นภาพอะไรฟักทองเก่งมากเป็นการจุดลงบนฟักทองซึ่งเป็นงานศิลปะของศิลปินชื่อยาโยคุซามะนะครับเป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นเขาก็ได้สร้างสรรค์โดยการเอาจุดเนี่ยไปจุดทั้งบ้านของยาโยเนี่ยมีจุดเต็มไปหมดนะครับทุกอย่างงานทุกชิ้นเป็นจุดเอาจุดไปจุดไว้ก็เป็นงานศิลปะที่สวยงามได้เหมือนกันเห็นไหมครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินด้วยใครสนใจลองไปค้นหาเพิ่มเติมนะยาโยอิคุซามะนะครับต่อมานะครับอย่างที่ครูบอกไว้ว่าพอเอาจุดมาเรียงต่อกันจนเกิดทิศทางก็จะกลายเป็นเส้นคราวนี้เส้นจะสร้างอารมณ์แล้วก็สร้างความรู้สึกให้กับผู้ที่พบเห็นเส้นแต่ละเส้นให้อารมณ์และความรู้สึกที่ต่างกันออกไปนะครับก็มีเส้นหลากหลายประเภทเลยก็เป็นการนำจุดนะมาวางเรียงต่อกันหรือลากเลยทำให้เกิดเส้นนะครับแล้วก็มีการเขียนต่อเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆได้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องรูปร่างรูปทรงต่างๆต่อไปคราวนี้มาดูว่าเส้นแต่ละอย่างเป็นยังไงจากภาพนี้ครูน่าจะบอกถึงเส้นอะไรครับเส้นตรงแนวตั้งนะครับเส้นตรงหรือเส้นตรงแนวตั้งหรือเส้นตั้งเป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าหนูต้องการวาดภาพงานให้ดูมั่นคงแข็งแรงหนูต้องใช้เส้นตรงแนวตั้งหรือเส้นตั้งเยอะๆเนาะใช้เส้นตรงแนวตั้งเยอะๆต่อมาน่าจะหมายถึงเส้นอะไรเส้นนอนมีคนพูดถึงเส้นนอนเส้นขอบฟ้าเส้นอะไรอีกเส้นตรงแนวนอนภาพนี้คือเส้นนอนหรือเส้นตรงแนวนอนที่เป็นเส้นขอบฟ้าของทะเลถามว่าทำไมเราถึงชอบไปทะเลเพราะเส้นนี้แหละเส้นนี้ที่ทะเลเป็นเส้นที่ทำให้เกิดความรู้สึกสงบและนิ่งนะครับเป็นเส้นที่เกิดทำความรู้สึกสงบราบเรียบนิ่งนะครับคนเลยชอบไปทะเลซึ่งคนน่ะถูกสะกดจิตโดยเส้นนี้แหละเป็นเส้นที่เขาเรียกว่าเป็นการบำบัดเนาะเป็นเส้นนิ่งที่ทำให้คนน่ะรู้สึกสงบคนเลยชอบไปพักผ่อนที่ทะเลแล้วก็ประกอบกับบรรยากาศของทะเลด้วยนะครับก็ทำให้คนรู้สึกสงบแล้วก็อยากไปทะเลมากขึ้นต่อมานะครับ

0: เส้นอะไรดีเส้นเส้นเอียงมีเส้นเอียงมีเส้นอะไรอีกเฉียงเส้นขนานลองมาดูว่าภาพนี้น่าจะสื่อถึงเส้นเส้นเอียงหรือเส้นทะแยงเรียกเส้นเฉียงก็ได้นะครับเส้นนี้ให้ความรู้สึกยังไงไม่มั่นคงถูกต้องมันดูเหมือนจะล้มเนาะเส้นนี้นะครับให้ความรู้สึกว่าไม่มั่นคงมันรวดเร็วมันเฉียงเนาะมันรวดเร็วแล้วก็แสดงให้เห็นถึงเคลื่อนไหวด้วยเวลาลองสังเกตทิศทางของการขึ้นของเครื่องบินก็จะเฉียงใช่ไหมครับมันจะดูเร็วเนาะเพราะฉะนั้นเส้นนี้ถ้าต้องการวาดอะไรก็ตามที่ดูไม่มั่นคงไม่แข็งแรงก็ใช้เส้นทะแยงหรือเส้นเอียงได้ต่อมาเส้นอะไรครับเส้นหยักเส้นอะไรอีกเส้นซิกแซกเส้นหยักหรือเรียกว่าเส้นฟันปลาก็ได้นะครับเส้นฟันปลาหรือเส้นซิกแซกเนี่ยดูแล้วรู้สึกยังไงน่ากลัวมีคนบอกว่าหดหู่เส้นนี้ทำให้เกิดความรู้สึกน่ากลัวหรืออันตรายไม่ได้ดูน่ากลัวเพราะว่ามันอยู่ในปากฉลามนะลูกแต่การเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความรู้สึกว่าน่ากลัวหรืออันตรายถ้าลองสังเกตตอนนี้บนถนนก่อนจะถึงโรงเรียนบางโรงเรียนมีการใช้เส้นหยักแบบเนี้ยไว้ที่ถนนด้วยเพื่อให้คนเนี่ยระมัดระวังว่ามันใกล้ถึงเขตโรงเรียนแล้วลองสังเกตดูนะครับถ้ายิ่งในเมืองใหญ่เนี่ยก็จะมีเส้นหยักบนถนนเยอะพอสมควรเลยต่อมาเส้นโค้งอุ้ยเก่งมองออกด้วยเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเนี่ยให้ความรู้สึกอ่อนช้อยนะครับอ่อนน้อมแล้วก็ยังให้ความรู้สึกที่หมายถึงการเคลื่อนไหวได้อีกด้วยเนาะจากความโค้งของเขานะครับต่อมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเส้นอิสระนักเรียนจะเห็นว่าเส้นมันหลากหลายทิศทางมากอันนี้แหละเป็นตัวที่บอกว่าเส้นมันสามารถทำให้งานดูมีมิติได้หนูคิดว่าผนังของห้องเนี้ยที่มีคนยืนอยู่ในภาพเนี้ยผนังของห้องเนี้ยมันได้นูนหรือได้ลึกเข้าไปไหม
1: ไม
0: ่ในห้องนี้ผนังเป็นสี่เหลี่ยมปกติเลยแต่ที่เกิดความนูนความลึกมีความเป็นเนินนะครับหรือว่ามีความเป็นหลุมเข้าไปเนี่ยเป็นเพราะว่าการใช้เส้นแค่นั้นเลยเห็นไหมว่าในงานศิลปะของเราถ้าเราใช้แต่เส้นตรงงานเราก็จะดูไม่มีความลึกความนูนเนาะเราก็ต้องใช้เส้นที่มันหลากหลายเพื่อให้งานเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงความอิสระด้วยนั่นคือผลงานของศิลปินปีเตอร์โคเกอร์นะครับที่เขาชอบเอาเส้นเนี่ยมาใช้ในการสร้างงานศิลปะซึ่งทำให้กระดาษเรียบๆหรือทำให้ผนังห้องเรียบๆเนี่ยดูลึกดูนูนได้นะอีกศิลปินอีกท่านหนึ่งที่เอาเส้นมาวาดท่านนี้ชื่อว่าแซมค็อกนะครับศิลปะรูปแบบนี้เรียกว่า Doodle Art มีใครชอบวาดภาพแนวนี้บ้างยกมือให้ครูดูหน่อยมีนะครับครูเคยชอบวาดเหมือนกันแล้วก็เอาภาพนู้นภาพนี้มาต่อกันไปเรื่อยๆแต่นักเรียนรู้ไหมว่าถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆวาดไม่ออกนะครูเคยวาดตอนเรียนเวลาว่างก็จะวาดเรียนก็จะวาดแต่พอเว้นไปนานมากพอกลับมาวาดอีกต่อไม่ถูกเพราะฉะนั้นใครที่ยังสามารถทำงานนี้ได้อยู่หนูฝึกบ่อยๆนะครับหนูจะวาดได้ต่อเนื่องคิดตัวประหลาดนู่นนั่นนี่มาต่อกันได้เรื่อยๆแต่ถ้าหนูหยุดไปนานๆเมื่อไหร่หนูอาจจะต้องเริ่มใหม่เหมือนครูนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบศิลปะแนวนี้ดีนะกำลังเป็นที่นิยมบางคนโดนจ้างไปวาดรองเท้าวาดของด้วยนะครับคราวนี้มาดูกันต่อในทัศนธาตุเรื่องพื้นที่ว่างหรือสเปซกันบ้างนะครับพื้นที่ว่างหรือสเปซเนี่ยทำให้ภาพดูผ่อนคลายแล้วก็ไม่อึดอัดนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่รอบๆโรงหรือวัตถุนะครับอย่างภาพนี้พื้นที่ว่างในสิ่งแวดล้อมภาพนี้จะมี2 ส่วนพื้นที่ว่างที่ว่างมากที่สุดก็คือท้องฟ้าว่างรองลงมาพื้นหญ้าเก่งมากนะครับพื้นหญ้าเนี่ยจริงๆก็มีหญ้าอยู่แต่ก็ดูเป็นพื้นที่ว่างได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่ในงานศิลปะภาพนี้คิดว่าส่วน

0: ไหนขึ้นพื้นที่ว่าง
1: ท้องฟ้า
0: ด้านหลังใช่ไหมครับท้องฟ้าด้านหลังโมนาลิซาเนี่ยคือพื้นที่ว่างนะครับเจ้าของผลงานก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีท่านนี้นั่นเองนี่คือพื้นที่ว่างของทั้งสองภาพซึ่งเป็นท้องฟ้าเหมือนกันทั้งสองภาพเลยพื้นที่ว่างนี้จะทำให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะครับแต่ถ้าหนูต้องการให้คนดูรู้สึกอึดอัดถ้าต้องการให้คนดูภาพของเรารู้สึกอึดอัดพื้นที่ว่างมันควรจะมากหรือน้อย
2: น
0: ้อยนะถ้าหนูวาดภาพที่แสดงให้เห็นถึงความแออัดของรถติดอย่างเงี้ยหนูก็จะต้องให้พื้นที่ว่างน้อยลงไปเรื่อยๆเนาะยิ่งน้อยยิ่งอึดอัดยิ่งมากยิ่งโล่งรู้สึกสบายภาพนี้หนูเห็นเป็นภาพอะไรใครเห็นเป็นรูปแก้วยกมือใครเห็นเป็นรูปใบหน้าคนยกมือเฉลยให้ฟังอันนี้เป็นจริงๆภาพพวกเราเล่นพวกเราจะเรียกว่าภาพลวงตาเนาะอันนี้เราเรียกว่าถ้าหนูเห็นเป็นรูปแจกันหรือเป็นรูปแก้วแสดงว่าหนูให้สีดำเป็นวัตถุและให้สีขาวเป็นพื้นที่ว่างแต่ถ้าหนูเห็นเป็นใบหน้าคนแสดงว่าหนูให้สีขาวเป็นวัตถุและให้สีดำเป็นพื้นที่ว่างอันนี้แหละคือขั้นตอนในการแบ่งแยกพื้นที่ว่างกับวัตถุแค่นั้นเลยได้ทั้งสองแบบแล้วแต่มุมมองนะครับเอาอีกสักภาพไหมฮะมีหมาป่าด้วยเหรออยู่ไหนลูก มีเพื่อนเห็นเป็นหมาป่าด้วยลองดูอีกสักภาพเนาะลองดูอีกสักภาพ มีคนเห็นเป็นใบหน้ามนุษย์ใครเห็นเป็นใบหน้ามนุษย์ใครเห็นเป็นอย่างอื่นอีกเพื่อนบอกว่ามีเหมือนเป็นคนกำลังเล่นเครื่องดนตรีน่าจะเป็นแซกโซโฟนอะไรแบบนั้นเนาะมันไม่ชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหนูเห็นเป็นคนเป่าแซกโซโฟนแสดงว่าวัตถุของหนูคือสีดำแต่ถ้าหนูเห็นเป็นใบหน้ามนุษย์หรือใบหน้าสุภาพสตรีแสดงว่าหนูเห็นพื้นสีขาวเป็นวัตถุนั่นเองก็คือเรื่องของพื้นที่ว่างกับวัตถุในงานนั่นเองนะครับอันนี้มาดูกันต่อในเรื่องรูปร่างรูปทรงกันบ้างรูปร่างรูปทรงหรือเชฟกับฟอร์มเขาบอกว่าจากเส้นเป็นภาพแสดงว่าถ้าเราเอาเส้นมาวาดต่อกันก็จะได้ภาพนะครับที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงคราวนี้มาดูรูปร่างกันก่อนรูปร่างเนี่ยมันคือเส้นรอบนอกวัตถุรอบนอกเท่านั้นเลยนะลูกรอบนอกเท่านั้นไม่รวมเส้นภายในเลยจะมีแค่สองมิติคือมีความกว้างกับความยาวมาดูตัวอย่างแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันหนึ่งคือรูปร่างธรรมชาติรูปร่างของอะไรบ้างผีเสื้ออันนี้ยังไม่ใช่รูปร่างนะรูปร่างคืออันนี้รูปร่างคือเส้นรอบนอกเท่านั้นไม่มีรายละเอียดด้านในเลยถ้าเมื่อไหร่หนูวาดรายละเอียดไปนั่นจะกลายเป็นรูปทรงทันทีนะครับอันนี้รูปร่างธรรมชาติก็คือคนสัตว์พืชต่างๆนะครับต่อมาดูรูปร่างเรขาคณิตบ้างอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมวงกลมได้หมดเลยนะครับต่อมารูปร่างอิสระไม่มีรูปร่างที่แน่นอนอย่างเช่นควันไฟก้อนเมฆอะไรต่างๆที่เราวาดออกมานะครับรูปร่างของหยดน้ำอย่างนี้ก็คือไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็คือรูปร่างอิสระคราวนี้มาดูในส่วนของรูปทรงกันบ้างรูปทรงเนี่ยจะต่างจากรูปร่างคือเขาจะมีความเป็น3มิติคือมีปริมาตรเพิ่มเข้ามาจะไม่ได้แบนๆแล้วนะครับจะมีความนูนหรือความหนาความลึกเพิ่มเข้ามาด้วยมาดูตัวอย่างกันแบ่งออกเป็น3ประเภทเหมือนกันนะครับก็คือรูปทรงในธรรมชาติรูปทรงเรขาคณิตแล้วก็รูปทรงอิสระรูปทรงธรรมชาติอย่างเช่นมะเขือเทศรูปทรงเรขาคณิตก็คือพวก ทรงกลมเนาะเราก็จะได้เป็นทรงแล้วนะแต่จะไม่เรียกว่ารูปวงกลมแล้วทรงกลมนะครับปริซึมลูกต่างๆลูกบาศก์นะครับทรงกระบอกแบบนี้เป็นต้นเราจะเห็นได้ว่าจากวงกลมที่เป็นรูปร่างพอมีปริมาตรเข้าไปก็จะเรียกว่าทรงกลมแทนอันนี้เขาจะมีความนูนความหนามีปริมาตรเพิ่มเข้าไปดูมีน้ำหนักเนาะและรูปทรงอิสระก็คืออย่างเช่นหยดน้ำหยดน้ำนี้ก็ไม่ใช่ภาพเส้นขอบและก็จะแสดงให้เห็นถึงความมีปริมาตรด้วยนะครับมาดูตัวอย่างรูปทรงในสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็รูปทรงในงานศิลปะผู้หญิงท่านนี้นะครับเป็นผลงานของปาโบปิกัสโซนะครับชื่อภาพว่า The Dream ซึ่งเป็นรูปร่างในงานศิลปะที่ดูอวบนะครับอันนี้น่าจะพูดเรื่องอะไรเรื่องสีนะครับเรื่องสีสีเนี่ยเป็นตัวสร้างจุดเด่นแล้วก็ดึงดูดความสนใจให้กับผู้ที่ชมงานนะครับสีหรือ color สร้างจุดเด่นดึงดูดความสนใจสีคือความเข้มอ่อนของแสงที่ไม่เท่ากันพอมากระทบดวงตาเราและกระทบวัตถุเราจึงมองเห็นเป็นสีต่างๆออกไปนะครับซึ่งจะถูกอธิบายด้วยวงล้อสีซึ่งมีทั้งหมด12สีเนาะก็จะเป็นการนำมารวมกันแล้วก็ให้เห็นว่าสีแต่ละอย่างเป็นยังไงและนอกจากนี้ยังแบ่งวรรณะของสีได้อีกด้วยซึ่งแบ่งเป็นวรรณะร้อนนะครับสีวรรณะร้อนหรือวอร์มโทนก็ได้แก่สีเหลืองสีส้มสีแดงสีส้มแดงสีม่วงแดงเหล่านี้นะครับสีโทนร้อนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นสีออกส้มๆอุ่นๆเนาะนอกจากนี้ยังมีในงานศิลปะนะครับคือภาพ The Scream เป็นภาพกรีดร้องที่เขาใช้สีโทนร้อนเข้ามาเพื่อให้ดูหวาดกลัวนะครับดูน่ากลัวมากขึ้นเป็นผลงานของเอ็ดเวิร์ดมุ้งนะครับเจ้าของผลงานชื่อเอ็ดเวิร์ดมุ้งต่อมานะครับสีโทนเย็นนะครับสีโทนเย็นหรือวรรณะเย็นก็จะได้แก่สีเขียวเหลืองสีเขียวนะครับสีน้ำเงินเป็นต้นนะครับในภาพก็จะเป็นสีเขียวๆเนาะในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆแล้วก็ในสีโทนเย็นนะครับ Woman with a parasol ก็คือผู้หญิงกับร่มนะครับผู้หญิงกลางร่มเป็นผลงานของโมเน่ก็คือศิลปินที่วาดภาพสะพานโค้งเมื่อสักครู่นะครับท่านเดียวกันคราวนี้ดูว่าเวลาสีมันหายไปมันน่ากินไหมไม่น่ากินเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในงานขนมหวานของเราอุ้ยเผื่อบอกไปแล้วว่าเป็นงานภาพขนมหวานในงานขนมหวานของเราถ้าเราระบายสีไม่ดีจะน่ากินไหมครับไม่น่ากินเพราะฉะนั้นต้องลงสีให้ดีด้วยนะครับมาดูลักษณะผิวกันต่อนะครับลักษณะผิวเนี่ยคือพื้นผิวรอบนอกของวัตถุเนาะภาษาอังกฤษเรียกว่า texture นะครับตัว texture หรือลักษณะผิวคือวัตถุพื้นผิวของวัตถุที่เรามองหรืออาจจะสัมผัสได้แต่ถ้าอยู่ในงานศิลปะเราจะไม่สัมผัสงานศิลปะนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นผิวอย่างพื้นผิวที่เราเห็นเมื่อสักครู่เราดูแล้วเราก็ขนลุกใช่ไหมนี้คือตัวอย่างนะครับพื้นผิวของเปลือกไม้ในสิ่งแวดล้อมแค่ดูก็รู้แล้วว่าไม่เรียบเนาะต่อมาพื้นผิวในงานศิลปะนะครับอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์วิโชคมุกดามณีท่านนี้เกิดจากการทำสื่อผสมคือเอาเศษวัสดุมาติดทำให้เกิดพื้นผิวของผลงานที่มีความแตกต่างออกไปนะครับมาดูในส่วนของค่าน้ำหนักกันบ้างอันนี้สำคัญนะครับสำคัญค่าน้ำหนักคือ light shade แล้วก็ value นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้งานเราดูมีมิติมากขึ้นในส่วนที่ทิศทางที่แสงเข้านะครับจะเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกับทิศทางที่เกิดเงาเสมอจำไว้นะเวลาเราทำงานศิลปะอย่าไปวาดผิดนะแสงกับเงาจะมาทางเดียวกันไม่ได้นะครับจะต้องเกิดในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันเสมอค่าน้ำหนักแสงเงาเนี่ยจะช่วยให้งานมีมิติแล้วก็มีระยะลึกตื้นมากขึ้นด้วยมาดูทำให้มีระยะลึกตื้นนะครับแล้วก็เมื่อแสงมากระทบเนี่ยก็จะทำให้เกิด แสงสว่างที่สุดและในทิศทางตรงกันข้ามก็จะเป็นเงาของวัตถุหรือว่าเงาตกกระทบนั่นเองคราวนี้มาดูค่าน้ำหนักค่าน้ำหนักเนี่ยมันคือความเข้มอ่อนของสีนะครับซึ่งแต่ละสีก็จะมีระดับความเข้มอ่อนที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ดูไว้เดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการสร้างงานเนาะสตรอเบอรี่ลูกหนึ่งอาจจะมีค่าน้ำหนักสีแดงที่แตกต่างกันออกไปเพื่อทำให้สตรอเบอรี่มีมิติหรือมีความลึกตื้นมากขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างค่าน้ำหนักนะครับจากอ่อนไปหาเข้มเราจะไม่เรียกอ่อนแก่นะลูกเรียกอ่อนไปเข้มเนาะแสงนะครับระดับของน้ำหนักหนูจะเห็นว่าระดับของแสงมีความแตกต่างนะครับแสงมากแสงน้อยส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกเห็นไหมครับจากภาพแรกที่ดูน่าพิศวงมากๆภาพกลางโอเคดูปกติหน่อยแต่ภาพสุดท้ายพอแสงมากๆก็ดูให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอีกนะครับความเข้มของเงาก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงด้วยถ้าแสงเข้มมากนะครับถ้าแสงมากเงาก็จะเข้มมากถ้าแสงน้อยเงาก็จะไม่ชัดเจนอันนี้แสงเข้มมากแสงสว่างมากก็จะเห็นเงาได้ชัดเจนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าแสงน้อยเงาก็จะไม่ชัดเจนไปด้วยเพราะฉะนั้นในงานของเราถ้าเราให้แสงเยอะเงาก็จะชัดนะครับหนูคิดว่าแสงเงามีผลต่อความรู้สึกไหม
1: ม
0: ีนะครับมีไปดูกันว่ามียังไงแค่ทิศทางเนี่ยก็ส่งผลกับความรู้สึกที่ต่างกันแล้วนะครับดูภาพแรกก่อนดูภาพต่อมา2ภาพนี้นะครับก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันจากทิศทางของแสงมาดูเพิ่มส่องจากด้านบนนะครับก็ให้ความรู้สึกแบบนึงแต่ถ้าส่องจากด้านล่างน่ากลัวเลยใช่ไหมนี่คือความแตกต่างของทิศทางของแสงและเงานะครับคราวนี้มาดูในตัวงานศิลปะบ้างภาพนี้ถ้าเราหลีตาเราจะเห็นว่าแสงเกิดขึ้นที่ไหนครับตรงคนตรงนี้ใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าศิลปินเนี่ยเขาต้องการให้จุดเด่นของภาพอยู่ตรงนี้เขาก็เลยให้แสงลงที่นี่นะครับซึ่งเจ้าของผลงานนะครับก็คือเรมบรานต์นะครับเขาได้สร้างภาพเวรยามตอนกลางคืนโดยให้แสงส่องไปในส่วนที่เขาอยากให้เป็นจุดเด่นของภาพเราสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับอยากให้ส่วนไหนของงานเด่นก็ให้แสงส่องลงไปเอาล่ะมาถึงผลงานของหวานจานโปรดที่พวกเราจะได้สร้างสรรค์กันนะครับสำหรับงานชิ้นต่อไปคืองานของหวานจานโปรดซึ่งแต่ละคนจะต้องเลือกของหวานหรือขนมหวานที่ไม่ซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นหนูต้องไปตกลงกันให้ดีนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันไปตกลงกันให้ดีว่าเราจะเลือกของหวานหรือขนมหวานอะไรเป็นขนมหวานตะวันตกก็ได้หรือของไทยก็ได้นะครับ ตัวอย่างผลงานนี่คือผลงานที่ครูต้องการเทคนิคน่าจะเป็นเทคนิคสีอะไรครับ
1: ส
0: ีไม้เราจะใช้สีไม้ในการสร้างสรรค์ผลงานกันซึ่งเราจะไม่ระบายเข้มนะลูกเราจะค่อยๆฝนเส้นให้อ่อนๆแล้วก็ผสมกันไปเรื่อยๆ12สีสามารถสร้างสรรค์งานแบบนี้ได้นะตัวอย่างครูคาดหวังเท่านี้เลยครูคาดหวังเท่านี้นะครับอยากเห็นขนมไทยบ้างเหมือนกันเนาะนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของเราและแบบนี้ไม่เอามันดูถูกความสามารถเด็กม.1 ก็เกินไปถ้าทำแบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นขอแบบต้นแบบเมื่อสักครู่นะครับแบบนี้เราตกลงกันแล้วเนาะไม่เอาเนาะมันดูถูกเราเกินไปเราจะไม่ทำคราวนี้วันนี้ทุกคนจะต้องไปเลือกภาพต้นฉบับมาการเลือกภาพต้นฉบับเนี่ยให้เราไปเลือกเมนูขนมหวานหรือของหวาน1อย่างที่อยากจะวาดเป็นของไทยก็ได้หรือเป็นของต่างชาติก็ได้นะครับเลือกมา1อย่างแล้วก็เลือกให้ไม่มีรายละเอียดมากจนเกินไปให้สามารถ วาดตามได้ง่ายๆเนาะแล้วก็เลือกที่เขาแบบถ่ายมาสวยๆแล้วอ่ะเขาจะได้จัดองค์ประกอบมาให้เราบ้างแล้วนะครับหลังจากนั้นองค์ประกอบต้องครบคือถ้าเค้ก1ชิ้นก็เห็นทุกอย่างในเค้กครบไม่ได้ขาดหายไปนะครับคือไม่ได้แหว่งไปนั่น

0: เองแล้วก็ให้มีสีสันที่ชัดเจนเพราะหนูจะต้องระบายสีตามนั้นเลยนะครับมาดูตัวอย่างการร่างภาพหรือการหาภาพต้นแบบทุกคนดูครับภาพแรกมีส่วนที่ขาดหายไปไหม
1: มี
0: ส่วนที่ขาดหายเพราะฉะนั้นเราจะไม่วาดหรือจะไม่หาต้นแบบในลักษณะนี้นะครับภาพที่2มันเอียงขึ้นไปด้านบนด้านขวาบนนิดนึงเราก็จะไม่เอาลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเราจะเลือกภาพที่อยู่ในลักษณะกึ่งกลางแบบนี้นะแบบภาพที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ตอนนี้นะครับอยู่กึ่งกลางเห็นองค์ประกอบทุกอย่างชัดสวยงามเราจะเลือกภาพแบบนี้มาใช้ในการสร้างสรรค์นะครับ คราวนี้มาสู่กิจกรรมช่วงท้ายเดี๋ยวลองให้จับผิดทัศนธาตุนิดนึงพร้อมจะทำขึ้นมาได้เลยนะครับจับผิดทัศนธาตุครูมีภาพ2ภาพให้พวกเราได้ฝึกสังเกตลองดูภาพนี้ก่อนนะและมาดูภาพนี้มีคนเจอแล้วด้วยนะครับมีคนเจอแล้วด้วยตอนนี้ใครพร้อมจะขึ้นมาวงขอ1คนก่อนขอ1คนก่อนเอามือจับหูยกมือโอ้โหให้คนนี้ให้คนนี้มาเร็วเร็วลูก1ฝั่งนี้วงฝั่งนี้ครับ1วงเอาล่ะได้1วงแล้วต่อไป1คนมาโอเคมาก่อนยังเชิญครับเชิญมาเร็วเอามือจับหูยกมือมาเร็วตอนนี้ได้แล้ว2ตำแหน่งนะครับ2ตำแหน่งมีอีกไหมมีอีกไหมครับมีอีกไหมสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลามาดูเฉลยนะครับ1 2และครบไหมครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยอันนี้เป็นการจากกิจกรรมเมื่อสักครู่เป็นการสังเกตทัศนธาตุลองเอาไปปรับใช้กับการเลือกต้นแบบผลงานกันดูนะครับเลือกดูว่างานของเราจะนำเสนอทัศนธาตุได้ดีไหมในงานขนมหวานสำหรับใบความรู้ที่จะต้องเตรียมนะครับใบความรู้ที่1เรื่องวางทัศนธาตุวาดขนมหวานนะครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมมาดินสอยางลบนะครับที่ใช้ในการร่างภาพนะครับไม้บรรทัดนะครับดินสอสีกบเหลาดินสอ EE ถ้าไม่มีให้ใช้ดินสอธรรมดาก็ได้มาฝึกแรงเงากันนะครับแล้วก็มีกระดานรองวาดกระดาษกาวอเนกประสงค์ยังต้องใช้เหมือนเดิมนะแล้วก็กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A4 แบบเรียบใช้แบบเรียบนะลูกเพราะว่าเราใช้สีไม้จะไม่ใช้แบบขรุขระเนาะใช้แบบเรียบภาพต้นแบบที่ต้องเตรียมมาด้วยอันนี้ถ้าภาพต้นแบบหนูเป็นแนวตั้งเวลาวาดหนูก็วาดแนวตั้งถ้าภาพต้นแบบเป็นแนวนอนเวลาวาดก็วาดแนวนอนภาพต้นแบบปริ้นมาได้เลยขนาด A4 นะครับแล้วก็กระดาษร้อยปอนด์ผิวเรียบขนาด A4 เช่นกันเตรียมมาให้พร้อมนะแล้วก็อันนี้คืออุปกรณ์ที่ครูได้อธิบายไปแล้วเมื่อช่วงต้นนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องใช้อย่าลืมกระดาษกาวอเนกประสงค์ยังจำเป็นที่จะต้องใช้เหมือนเดิมนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับก็คือการเรียนในเรื่องวางทัศนธาตุวาดขนมหวานนี่แหละที่ครูบอกว่าความรู้ที่เราได้เรียนไปในวันนี้จะต้องนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานต่อในครั้งหน้านะครับครั้งหน้าเราจะต้องเอาความรู้เรื่องทัศนธาตุจุดเส้นสีรูปทรงพื้นที่ว่างน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวเนี่ยมาปรับใช้กับ จานขนมหวานจานโปรดของเราเพราะฉะนั้นไปเลือกจานขนมหวานมา1ชิ้น1อย่างจะเป็นขนมหวานแบบของต่างชาติก็ได้หรือจะเป็นของไทยก็ได้ถ้าเป็นของไทยก็น่าสนใจนะครับจะได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยไปด้วยนะครับก็ลองไปเลือกกันมาปริ้นมาแล้วครั้งหน้าเราจะได้มาสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคสีไม้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับการเรียนศิลปะมากๆก็คือเรื่องของทัศนธาตุสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะทั้งงานปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตยิ่งใครไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเอาไปใช้ต่อยอดได้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าเนื้อหาที่ได้ให้พวกเราไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมในการนี้นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ 8-9 เดือนสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระราชสมภพวันที่16กุมภาพันธ์2175และเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆนี้เวลา 11:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสระวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทของพระสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่และทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนซ์ซิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีย์วัดหนองมะค่ามุงวัดจำปา

0: วัดโพธารามวัดหนองตาสามวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยอินเตอร์ไลม์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ครอบครัวจุลบุษปะบริษัทศรีพยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดและร้านจามจุรีสตูดิโอกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามจังหวัดขอนแก่นและวัดพุทธมหาบารมีจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดคณะประชาชนตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมาราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรีพระประถมเจดีย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100 โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิ Star STEM เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น87และศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่น17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook พบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
3: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
3: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน วมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
3: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
3: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วฟ้าภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
3: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
3: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหาร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทาง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำอะไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

วัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าอายุ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมก็เจอสิ่งที่แมชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมจะไปฝึกงานแมก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันนึงมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็น certified personal trainer ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่าแม่ก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกำลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยแมก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับนึงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกำลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็

จะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมาคิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแม้อายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแม้เนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแม้นอนไม่ได้แม้จะนอนตี 3 ทุกคืนแม้จะนอนไม่หลับแล้วก็

ืนมันจะไปนั่งทำคอนเทนต์ซึ่งมันจะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เนี้ยชีวิตมันจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดาวเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอ่ะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แม่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแม่ก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอเนี่ยเจาะเลือดแม่เสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณอะฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจำเดือนแล้ว คือฮอร์โมนต่ำมากซึ่งพอฮอร์โมนต่ำมากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยบินช์อีติ้งไม่หยุดนะคะมันเป็นเรื่องของความเครียดเรื่องของฮอร์โมนบินชีตติ้งเกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแมทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eatingมันเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแม่ก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นอ่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแม่ถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้ไหมว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททํามาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งเนี้ยที่มันจะมีประโยชน์กับคนอื่นบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องดูเป็นคนสวยเป็นคนฟิตในสายตาคนอื่นแต่ถ้าสิ่งที่เราพูดเขาได้ประโยชน์แม้ว่ามันโอเค

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่2คนนะคะการสื่อสารแบบนึงที่แมททำ

นต่อมาในการทำเพจตัวแม่เองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแม่เป็นคนชอบเขียนมากแม่เป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าแบบโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแม้เป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกำลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาออกกำลังกายทำท่านี้ตรงไหนคือส่วนสำคัญแล้วก็ให้เขาทำตาม

้นเนี่ยมันก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมดเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วแมรู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ
1: ่ะ
0: ใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการบินช์เนี่ยนะคะมันมีต้นเหตุมาจากหลายสาเหตุตัวแม่เองแม่ไม่ได้เป็นแพทย์แต่แม่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองคนบางคนเนี่ยบินช์เพราะว่าความเครียดในจิตใจของตัวเองบางคนบินช์เพราะว่าทรามาที่มีมาแต่ตั้งนาน
0: ในอดีต
1: ใช่ค่ะคนบางคนเวลาเครียดแล้วอาจจะกินบางคนไม่กินเลยอันนี้ก็เป็นต้นเหตุของบินช์อย่างนึงส่วนในเวของแม่ตอนแรกเนี่ยสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยก็คือการที่เราเครียดกับการคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเกินไป
0: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
1: ถูกต้องค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
0: นั่น
1: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆ
0: โอ้
1: ซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
0: ใช
1: ่ถูกไหมคะ
0: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
1: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
0: มันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
1: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบินช์มายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยการที่แมทเลิกไดเอทเลยแมททิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: คือมันต้องแก้ให้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตน่ะมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮ่าของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: รูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่
0: ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลักนะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยอย่างในหนึ่งวันแต่แม่คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่สามคือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำโลเวอร์ก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่าเราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
0: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออเดียนส์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงอะ

0: ไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าเออใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณก็เคยสอนไปจำได้ไหมคะอิคิไกคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะห์เนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟคค่ะความไม่เพอร์เฟคของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขารู้วิธีเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมทค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้เขาอาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมททำได้ยังไงอยากให้กำลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแม่ก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแม่เองเนี่ยตอนที่แม่เด็กๆนะคะแม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแม่มองหาใครแม่ก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แม่ได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแม่ก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนTablet ก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลารายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1

วันนี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงศ์คินเซเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเลยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกัน collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันละกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: พัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือ

0: หรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่าพอร์ตเอาท์สตาร์บอร์ดโฮมก็คือพอร์ตออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้วสตาร์บอร์ดโฮมนี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า Posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ Modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า Posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะพักด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า Porsche เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า Porscheมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพ
0: ร์
1: ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัวแอลนะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเราก
0: ับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Put

of call port of call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญยดากริตติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญยดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัฒน์แสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะคือต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โหนั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสเพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกับพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionBrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวนby word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Food Fit for Fire TV showby word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fire จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายจังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับวันนี้คงต้องลาจบไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรดีคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาชวนน้องๆไปเติมพลังกันในเรื่องของประโยคคำสั่งค่ะ
1: ประโยคคำสั่งนะคะจะแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะคือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำค่ะปกตินะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะจะละประธานเอาไว้นะคะสามารถขึ้นต้นด้วย verb เฉยๆได้เลยค่ะ
0: ประโยคคำสั่งนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยจากการที่คุณครูเนี่ยสั่งให้น้องๆนั่งลงหรือว่ายืนขึ้นใช่ไหมคะคำว่านั่งลง sit down คำว่ายืนขึ้น stand up ก็เป็นประโยคคำสั่งค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะประโยคคำสั่งเนี่ยยังสามารถใช้ verb หรือ

กริยาแค่ตัวเดียวโดดๆได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น stop หยุดค่ะหรือ go ไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพวกเราจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกับรายการ Chris Job ค่ะและน้องๆอย่าลืมสังเกตประโยคคำสั่งกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย Go

0: ำเหี้ย
1: โอ้ยกไม่ไหวยกไม่ไหว
2: พูดอะไรนะ
3: You want me to lift that one
2: โอ้ไม่ได้ยกเอามาอวดเฉยว่ามีเวลาแข็งแรงแล้วอวดว่ามี
0: อ๋อหนักยกมาเก็บก่อน
3: ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับยกเวทที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ต้องเอาไปเก็บด้วยนะครับคำว่าเอาไปเก็บก็คือ put it away หรือ put it back นั่นเองนะครับเอาไปเก็บด้วยนั่นเองนะสรุปเอามีเอามาเก็บไม่ได้เอามายกใช่ไหม
2: put it away
3: put it away หรือ put it back
2: put it back ก็เลยเอามาเก็บ put it back okay. you build muscle right
4: correct
2: you trapezius bicep tricep pectoral major deltoid quadricep and gastrocnemius
4: Can you speak English, please?
2: I speak English.
4: I don't understand what you're saying.
2: เขาไม่เข้าใจศัพท์เทคนิค
3: ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวไทยหลายๆท่านบางทีไปเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเรื่องของ technical terms จาก textbook ก็คือตำราใช่ไหมแต่ในภาษาพูดบางทีฝรั่งเองเจ้าของภาษาเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรดังนั้นพี่บุ้ยครับผมว่าใช้ภาษาทั่วไปดีกว่าคร
2: ับ I want to build your shoulder your back
4: all right
2: arm
4: okay
2: forearm okay. and your breast
4: what what do you mean by breast
2: ทำไมอะตกใจอะไรอะ
4: breast
2: breast นี่รู้จักก็คือเหมือน chicken breast ไงแบบ and check and a drink and a chicken breast and a ring and a ring and a ring and big and big and big
3: อกไก่อกไก
2: ่ถูกต้อง
3: ก็เลยอกผู้ชายก็เลยเป็น breast
2: yes your breast
3: ว้า
2: ทำไมอะ
3: ไม่ใช่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าอกไก่ก็คือ chicken breast หลายๆท่านเดี๋ยวนี้ก็นิยมกินกันมากเลยนะครับแต่คำว่า breast ถ้าใช้กับคนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอกผู้หญิงจ้าดังนั้นนะครับอกผู้ชายต้องใช้ chest นั่นเองครับต้องให้เกียรติตัวทีด้วยนะครับ chest นั่นเองครับพี่บอย chest muscles
2: sorry
3: chest muscle
2: I want to build your chest muscle
4: okay yeah understand
2: good
4: better yeah okay
5: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆเจอประโยคคำสั่งกันบ้างไหมคะครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงค่ะคือคำว่า put it back กับคำว่า put it away ที่แปลว่าเอาไปเก็บค่ะค่ะในประโยคคำสั่งนะคะน้องๆอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะก็สั่งง่ายๆเลยเช่น open the door เปิดประตูค่ะหรือ be quiet เงียบๆหน่อยค่ะใช่ค่ะในประโยคคำสั่งนะคะเราจะใช้ verb infinitive ค่ะเป็นตัวขึ้นต้นประโยคนะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามานี่มานี่เราจะใช้คำว่า come here แบบนี้หรือว่าจะบอกว่าไปชิวๆเราก็จะใช้คำว่า go away ชิวๆออกไปแบบนี้ค่ะหลักๆนะคะประโยคคำสั่งเนี่ยค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือสั่งให้ทำกับสั่งห้ามทำนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นสั่งให้ทำนะคะเราก็ใช้ verb infinitive ได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคห้ามทำเนี่ยโครงสร้างเราจะใช้เป็น don't นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitive นั่นเองค่ะเช่น don't park here อย่าจอดรถที่นี่อย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ในบางสถานการณ์นะคะน้องๆถ้าเราใช้ประโยคคำสั่งเดียวๆเลยเนี่ยค่ะมันจะดูห้วนไปนิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้หน่อยนะคะน้องๆสามารถใช้คำว่า please กันได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นกรุณาเปิดไฟหน่อยค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า please turn on the light เปิดไฟหน่อยค่ะคำว่า please นะคะแปลว่าได้โปรดนะคะฉะนั้นมันก็จะดูซอฟต์ลงนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นคำว่า be quiet ที่แปลว่าเงียบๆหน่อยค่ะประโยคนี้นะคะดูห้วนมากๆเลยค่ะถ้าเราอยากทำให้ประโยคดูซอฟต์ลงนะคะเราต้องเติมคำว่า please ลงไปค่ะเช่นคำว่า please be quiet กรุณาเงียบๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะประโยคดูซอฟต์ลงเลยนะคะเอาละค่ะเรามาเล่นเกมกัน

กว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ายืนขึ้นเราจะใช้คำไหนกันดีคะระหว่าง stand up กับ standing up ใช่แล้วค่ะคำว่า stand up นั่นเองเวลาเราใช้ประโยคคำสั่งเราจะใช้ verb infinitive นะคะคือ verb ที่ไม่ผันเลยประโยคที่

0: สั่งกันนะคะข้อต่อไปนะคะถ้าเราอยากจะสั่งว่าอย่าว่ายน้ำในทะเลสาบเราจะใช้ประโยคไหนดีคะระหว่าง don't swim in the lake กับ don't swimming in the lake ประโยคไหนดีคะถูกต้องค่ะประโยคที่ว่า don't swim in the lake เห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านเลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะมาต่อกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าเราจะสั่งว่าอย่านอนดึกจะใช้อะไรคะระหว่าง don't sleeping late กับ don't sleep late ตอบอะไรดีคะถูกต้องค่ะต้องเป็น don't sleep late แปลว่าอย่านอนดึกนะคะเห็นไหมคะ don't บวก verb infinitive ไม่ผ่านใดๆเลยค่ะ
1: นอกจากประโยคคำสั่งนะคะยังใช้กับประโยคเชิญชวนได้ด้วยค่ะครูพี่เนทจะพาน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
0: ค่ะน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะคำว่า less อยู่ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: และแล้วเราก็เดินทางมาถึง
1: จังหวัดอุตรดิตถ์เย้ and the popular nickname for อุตรดิตถ์ is เมืองลับแล
0: nickname คือชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นที่คนเราเรียกอุตรดิตถ์เนี่ยก็คือเมืองลับแลซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยน่าจะมี2ทางครับ
1: ใช่แล้วค่ะ One theory about how this came about is that แล means which cannot be seen or hidden cityลับแลเนี่ยคือหมายถึงแปลตรงๆก็คือสถานที่ที่มองไม่เห็นหรือว่าเมืองที่หาไม่เจอ
0: Black magic มนต์ดำแน่ๆ
1: Geographically speaking คือพูดกันตามหลักภูมิศาสตร์ครับพี่เต้ The thick forest and a mountainous terrain make it close to impossible for outsiders to find or even see the place
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือ thick forest นะครับคือป่าที่หนาทึบนะกับ mountainous terrain คือภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเยอะๆเนี่ยก็เลยทำให้คนนอกเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือจะ impossible เลยนะครับที่จะเจอหรือแม้กระทั่งเห็นเมืองนี
1: ้ใช่แล้ว
0: ทำไมไม่เปิดสปอตไลท์อ่ะติดตั้งไฟย่องเยอะแยะอะไรเงี้ย
1: เฮ้ยนี
0: ่รับแรงอยู่ทั้งนี้ก็ไม่รับต่อไปแล
1: ้
0: ว
1: We're talking centuries ago พี่เต้เป็นร้อยๆปีอะไรอย่างงี้
0: อ๋อเข้าใจแล้ว

0: Did you know that the Tectona Grand Lin is the provincial tree of Uttaradit?
1: Let's turn that into an easier English. เอาแบบอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหม
0: เอาสับง่ายๆหน่อยไหมแปลอังกฤษยากเป็นอังกฤษธรรมดาอีกทีนะครับ The teak tree is the provincial tree of Uttaradit
1: อ๋อคือต้นสักเป็นต้นไม้เรียกว่าเป็นประจำจังหวัด
0: ถูกต้อง
1: จังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ yeah
1: นั่นแหละครับเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนั่นเอง
0: ถูกต้อง and the big guy in the background here is Mr. Mahesak
1: ต้นมเหสัก
0: ถูกต้องตั้งชื่อว่าต้นมเหสักนะเป็นต้นสักใหญ่มากนะครับ The name was bestowed upon by Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร
1: แล้วก็ชื่อได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดา
0: ถูกต้องนะครับก็เบาๆรอบลำต้นก็เท่าไหร่พันเซน
1: ประมาณ10เมตร
0: โอ้และสูงนี่คือตะกอนสูงกว่านี้นะปาล์มรู้เปล่า
1: สูงเท่าไหร
0: ่ตะกอนเนี่ยเขาบอกว่าสูงถึงว่า47มั้งใช่ไหมแล้วก็ยอดเจอพายุเข้าไปก็เลยเตี้ยลงมานิดหนึ่งเหลือ38
1: ไปวิ่งเล่นกันเถอะพี่เต้
0: ไม่ได้ของการไว้
1: อ่ะทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้นี่ที่นี่เขาห่วงมาก
1: เอาหรอ
0: ไม่ได้แค่มาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วรู้ว่าเวลานี่คือเวลาอะไร
1: เวลาอะไร
0: It's time to breathe in
1: แบบว่าหายใจเข้าแบบ
2: จากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคหนึ่งที่บอกว่า Let's turn that into easier English
3: มาทำให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า let's สะกดด้วย let แล้วมี apostrophe s คำว่า let ตัวนี้ค่ะเราจะใช้กับประโยคชวนๆได้ด้วยเดี๋ยวครูพี่เน็ตจะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะ

0: คำว่า let L E T กับคำว่า let's apostrophe S เป็นคำที่น่าสับสนมากๆเลยนะคะน้องๆครูพี่แนทจะมาอธิบายคำว่า let ให้ฟังกันค่ะคำว่า let ที่เป็น L E T เนี่ยนะคะแปลว่าอนุญาตหรือยอมให้ทีนี้โครงสร้างประโยคก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้คำว่า let ก่อนแล้วตามด้วย come แล้วค่อยตามด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างประโยคเช่น let me help you let me help you ให้ฉันช่วยคุณเถอะนะน้องๆจะเห็นได้ว่าครูพี่แนทใช้ let me ไม่ใช่ let I นะคะเราต้องใช้ come นะคะน้องๆ
1: และอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า less ค่ะแค่เติม apostrophe s นะคะความหมายก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนนะคะ apostrophe s เนี่ยค่ะเราจะย่อมาจากคำว่า us ค่ะคือคำว่า let บวก us พูดเร็วๆเป็น less นั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะเราจะใช้ less บวก verb infinitive ได้เลยค่ะไม่ต้องมีกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น let's go ไปกันเลยหรือLet's make a snowman ไปปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันค่ะถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะว่าคำว่า let กับคำว่า less ใช้ยังไงเราก็ไปเติมพลังคำศัพท์กันดีกว่าค่ะกับรายการ
0: Vocab King ไปลุ้นกันนะคะว่าน้องโยกับน้องเซนจะสะกดคำได้สักกี่คำแล้วน้องๆอย่าลืมนะคะสะกดคำไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยนะไปกันเลย
1: Let's go
2: Welcome to Good Morning
3: Vocab King

0: Good morning, Vocab King.
1: และคู่ต่อไปของเราก็มาพร้อมกันแล้วนะคะบอกได้เลยว่ามีสูสีเพราะว่าทั้งคู่เลยมีสถิติของรอบทีมเวิร์กนะคะ 100% ทั้งคู่เลยไม่มีผิดเลยนะถือว่าเก่งมากเลยนะ
2: ในครั้งนี้น้องโยได้เลือกลำดับการเล่นครับส่วนน้องเซนจะเป็นผู้ที่เลือกหมวดก่อน
3: Let's take a look at the categories. Our first category, aquatic animals.
1: สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลนะคะ
3: Category number 2, office.
1: สำนักงานค่ะ
3: And the last category, occupation.
1: หรืออาชีพนั่นเองนะคะน้องเซนคะ
4: Aquatic animal.
1: Aquatic animal. โอเคน้องโยล่ะคะ
4: Occupation ค
1: ่
4: ะ
1: Occupation.น้องโยเราเลือกหมวดไปแล้วถามน้องโยว่าอยากเล่นก่อนหรืออยากเล่นหลัง
4: เล่นหลังค่ะ
1: อยากเล่นหลังนะคะ
2: คู่นี้น้องเซนจะได้เล่นก่อนเสมอครับการตัดสินใจของน้องโยแบบนี้จะทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าต้องไปดูกันครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกับน้องเซนกันก่อนเลยนะคะ Let's play spelling
3: Sen welcome to aquatic animals your first word is mackerel
4: Mackerel.
3: Correct. You got it. Mackerel.
1: อะมาดูหมวด occupation ของน้องโยบ้างดีกว่านะคะ
3: All right. Your category is occupation. The first word, investor.
4: I N V E S T E R.
3: Investor.
4: I N V A S T E R.
3: Investor.
4: I N V A S T E R.
3: Oh, so close.
1: นิดเดียวเอง
3: Yo, one letter. Invest. I N V E S T
4: O R.
3: O R. There it is.
2: Wow. คำแรกมาก็ผิดเลยครับสงสัยหมวดนี้จะไม่ง่ายสำหรับน้องโยแล้วสิครับ
3: Your next word is sturgeon.
4: S T E R G E O N.
3: Sturgeon.
4: S T O R G E O N.
3: Sturgeon.
4: S T U R G E O N.
3: Got it. There it is.
2: โอ้โหเอาจนได้ครับพยายามเปลี่ยนสระไปเรื่อยๆต้องชมเลยครับว่าน้องเซนมีทักษะการผสมคำที่ดีมากครับ
1: เราต้องตามกลับมาให้ทันนะคำนี้โอเคสู้ๆนะ
3: Your next word is astronaut
4: A S T R O N A U T
3: Correct You got it
1: แปลว่าอะไรคะ astronaut
4: นักบินอวกาศค
1: ่
4: ะ
1: มนุษย์อวกาศนั่นเองนะคะ
3: All right, Sen, your next word for aquatic animals is archer fish.
4: A

0: C-H-E-R-F-I-S-H.
1: Correct, Archers. Yes. Good guess.
2: ช็อกมากเลยคือไม่รู้ว่าฮะถูกด้วยดีใจจังคือเดาใช่ไหมเมื่อกี้เดาใช่ไหมโอ้โหน้องโยอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวสู้ต่อนะ
1: Your word is accountant
0: A C C O U N T A N T
1: Correct excellent Then your next word is urchin
0: U R C H I N
1: Correct urchin well done
2: คืออะไรคะ
0: เม่น
2: หอยเม่นมาน้องโยคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะมีโอกาสตีเสมอนะ
1: All right your next word is messenger
0: M A S E N G E R
1: messenger
0: M A S E N G E R
1: messenger
0: M A S I
1: Oh I'm sorry
2: หมดเวลา
1: Close again your messenger M E S S E N G E R
2: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้งสองคน
1: Give them both a big hand
2: เชิญมาตรงกลางเลยเราก็ได้ผู้เข้ารอบนะคะเป็นน้องเซนค่ะ
3: โอ้โหน้องโยกับน้องเซนเนี่ยสะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำกันทุกวันเลยนะคะ
4: จากรายการ Vocab King นะคะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจคือคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่แนท
3: ครูพี่แนทเจอคำว่า investor ค่ะ investor แปลว่านักลงทุนมี suffix คำว่าทำให้กลายเป็นคนค่ะ
4: น้องๆหลายคนคงจะสับสนนะคะว่าsuffix นี่คืออะไรคะครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะ suffix คือตัวที่ต่อท้ายคำนั้นและทำให้หน้าที่ของคำเปลี่ยนไปค่ะจาก verb อาจจะกลายเป็นคำนามได้ค่ะแต่ความหมายยังคงคล้ายคำเดิมอยู่นะคะ
3: ถ้าน้องๆเข้าใจ suffix กันแล้วว่าคืออะไรเรากลับมาที่คำว่า investor กันค่ะคำว่า investor แปลว่านักลงทุนมาจากคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม suffix เข้าไปกลายเป็นคนแปลว่านักลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าน้องๆรู้จัก suffix กันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถเดาคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะประหยัดเวลาการท่องศัพท์เราก็สามารถทำให้เรารู้จักคำศัพท์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะคำศัพท์ที่สามารถเติม suffix แล้วกลายเป็นคนได้มีคำว่าอะไรบ้างคะครูพี่นุ่น
4: คำแรกนะคะคือคำว่า act เป็น verb ค่ะแปลว่าแสดง
3: เติม เข้าไป act เป็น actor แปลว่านักแสดงค่ะ
4: คำที่สองนะคะคือคำว่า visit เป็น verb แปลว่าเยี่ยม
3: เติม เข้าไป visit เป็น visitor แปลว่าผู้มาเยือน
4: คำที่สามนะคะคำว่า create เป็น verb ค่ะแปลว่าสร้าง
3: เติม เข้าไป create เป็น creator แปลว่าผู้สร้างค่ะ
4: โอ้โหวันนี้พิเศษกันมากๆเลยนะคะแค่เราเรียนเรื่อง suffix ลงไปเนี่ยนะคะเราก็ได้คำศัพท์ถึง8คำนั่นเองค่ะขอให้น้องๆนะคะหยิบสมุดจดศัพท์มาทวนกันไปอีกรอบค่ะ visit visitor create creator act actor invest investor ง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆ
3: นอกจากนี้นะคะ suffix ที่เติมข้างหลังคำแล้วไปเปลี่ยนหน้าที่ของคำเนี่ยยังมีอีกหลายตัวเลยค่ะยิ่งเรารู้ suffix เยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียน suffix กันไปแล้วครูพี่นัทขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะคำว่า meant ค่ะ M E N T meant พอเติมข้างหลังคำแล้วจะกลายเป็นคำนามค่ะตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะก็คือคำว่า invest ที่เป็น verb แปลว่าลงทุนเติม เข้าไปเป็นคน investor แปลว่านักลงทุนพอเติมคำว่า meant เข้าไป M E N T ก็เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแต่แปลว่าการลงทุนนั่นเอง
4: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่ครูพี่นุ่นนะคะจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนสังคมไร้เงินสดกันค่ะ
3: จะมีอะไรน่าสนใจไปดูด้วยกันเลยค่ะ
4: ไปดูกันเลย
5: สวัสดีครับผมข้าวต้นสมบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกคนล็อกอินเข้าสู่รายการชีวิตติดเทคไลฟ์ล็อกอินรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะโลกในอนาคตได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเพียงแค่คุณมองหาเราก็จะมองเห็นและ

0: ก้าวทันวิถีชีวิตยุคใหม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของเงินนะครับสิ่งใกล้ตัวที่สำคัญของเราทุกคนเราทุกคนมักจะคุ้นเคยกับเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วอ่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดที่เรียกว่า cashless society ที่มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้คุณเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอนาคตนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดแบบนี้ต่อไปเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือแค่เพียงเครื่องเดียวก็สามารถใช้แทนเงินสดได้แล้วครับเท่าไหร่ครับ
1: 1,790 บาทครับ
0: โอเคอุ๊ยลูกป้าไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มา
2: เอ้าพ่อผมจะซื้อเกมให้แต่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาจะซื้อได้มั้ยเนี่ย
0: โทษนะครับมันมีจ่ายด้วยวิธีอื่นอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อจ่ายด้วยสแกนบาร์โค้ดจ่ายเป็นพร้อมเพย์ก็ได้ครับหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้ครับ
0: อ๋อโอเคงั้นดีเลยเดี๋ยวเราจ่ายด้วยโทรศัพท์
2: โหได้ด้วยเหรอ
0: นี่ได้เดี๋ยวนี่ครับพี่เค้ามีอันนี้ไง
2: นี่
0: ของนะ
1: เล่น
0: เกม
1: แล้ว
0: ได้แล้วฟ้าก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวสแกนปึ้งแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: เอ้าให้มาดูใส่จำนวนเงินแล้ว1,790กดยืนยันโอเคได้แล้ว
2: เย้ได้แล้วเ
0: ย้โอ้เร็วจัง
1: คร
0: ับ ใส่ถุงด้วย
2: ใส่ถุงครับ
1: ไปก่อนครับ
0: โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับไปเร็ว
3: เห็นไหมคะน้องๆทุกวันนี้นะคะคนไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะคะจากข่าวนะคะครูพี่แนทเห็นคำว่าสังคมไร้เงินสดน่าสนใจค่ะสังคมไร้เงินสดพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าcashless society เราเห็นคำว่า cash นะคะซึ่งแปลว่าเงินสดกับคำว่า less ที่แปลว่าไร้ค่ะพอมารวมกันจะแปลว่าไร้เงินสดนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าจนนะคะทีนี้นะคะถ้าเราดึงคำว่า society ขึ้นมาแล้วก็มารวมกันจะเป็นคำว่า cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะแม้พอพูดเรื่องเงินทองทองนะคะครูพี่นุ่นก็อยากจะมาฝากคำศัพท์กันค่ะเกี่ยวกับการเงินค่ะมีการฝากเงินการถอนเงินแล้วก็การโอนเงินค่ะอันแรกนะคะการฝากเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า deposit แปลว่าการฝากเงินค่ะเช่นฉันฝากเงินในธนาคาร I deposit my money in the bank เห็นไหมคะ deposit เป็น verb นะคะแปลว่าฝากเงินค่ะส่วนเรื่องของการถอนเงินนะคะเราจะใช้คำว่า withdraw ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันต้องการที่จะถอนเงิน 2,000 บาทออกมาจากบัญชีของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw 2,000 บาท from my account หรือตัวอย่างที่2ค่ะฉันต้องการที่จะถอนเงินจากบัญชีธนาคารของฉันเราจะพูดว่า I would like to withdraw money from the bankคำว่าโอนเงินในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า transfer คำว่า transfer นะคะแปลว่าโอนเงินเป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณช่วยโอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า can you transfer me the money โอนเงินให้ฉันหน่อยได้ไหมและถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินให้คุณค่ะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า I will transfer the money tomorrow เห็นไหมคะtransfer เป็น verb แปลว่าโอนเงินค่ะ โอ้โหวันนี้ในรายการ English Level Up เราก็ได้ความรู้กันเยอะเลยนะคะเนี่ย
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเราได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะมากๆเลยนะคะเอว่าแต่น้องๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างมาทบทวนกันดีกว่าค่ะ
3: เรื่องแรกที่เราได้เติมพลังกันเลยนะคะก็คือประโยคคำสั่งค่ะประโยคคำสั่งขึ้นต้นด้วย verb infinitive ได้เลย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะห้ามเติม ses เลยค่ะตัวอย่างเช่นเปิดประตู open the door ปิดประตู close the door
4: เรื่องที่สองที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปแล้วนะคะคือคำว่า let บวกกรรมบวก verb infinitive ค่ะจะแปลว่าอนุญาตหรือปล่อยให้ค่ะเช่น let it goคำว่า let บวกกรรมคือคำว่า it บวกโกซึ่งเป็น verb infinitive แปลว่าปล่อยมันไปค่ะและคำว่า less นะคะมี apostrophe s ค่ะบวก verb infinitive จะเป็นการพูดลักษณะเชิญชวนค่ะเช่น let's go เห็นไหมคะ verb infinitive คือคำว่า go นั่นเองค่ะแล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์กันไปตั้งหลายคำเลยในวันนี้คำแรกค่ะ act actor แสดงนักแสดง invest investorลงทุนนักลงทุน create creator สร้างผู้สร้าง visit visitor เยี่ยมผู้มาเยือนค่ะและเรื่องที่4นะคะที่เราเติมพลังอังกฤษกันไปค่ะอยู่ที่คำศัพท์เกี่ยวกับการเงินนะคะคำแรกค่ะ cashless society สังคมไร้เงินสดค่ะ deposit ฝากเงิน withdraw ถอนเงิน transferโอนเงินค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปนะคะน้องๆถ้าน้องๆอยากเก่งเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้นะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะครูพี่นุ่นจะมาให้สำนวนค่ะ Rome wasn't built in a day กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะ
5: ใช่แล้วค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษน่ะวันเดียวก็เก่งไม่ได้นะต้องหมั่นทบทวนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆนะคะ
4: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
6: English Level Up
4: สำหรับวันนี้
6: สวัสดีค่ะ

พี่คณะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเกิน 50% ของภาษาอังกฤษที่พี่คณะพูดได้ทุกวันเนี้ยมาจากการดูหนังวันนี้ค่ะพี่คณะก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตามทันทีเลยค่ะสมมุติเราได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause แล้วก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่องHunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง It is the only thing มันคือสิ่งเดียว Stronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะคะ Love it is the only thing stronger than hate เช่นนะคะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความยากง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอ่ะเราก็ลองปรับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิดซับไตเติลบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ในซับไตเติลมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรเงี้ยในไทยเราก็จะพูดอีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew ew หรือ yuck yuckเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังนี่แหละค่ะต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาเติมช่องว่างไม่ให้มันดู blank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't care I have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรเลียนเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียงนะคะสมมตินะโอ้โหทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษที่มันก็เขาพูดว่าอะไรอะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบห
เรื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง13 Reasons Why มันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นศัพท์วัยรุ่นที่เราสามารถฝึกภาษาได้ง่ายค่ะ

0: Morning
1: สวัสดีค่ะ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
2: Professor How are you feeling today?
0: I feel good but I'm really hot
2: Hot, right? I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand.
0: That's right. It is very hot. Where I'm from, it's cold. We have a very cold winter, so I'm getting used to the heat.
2: Mm-hmm.
0: It doesn't bother me too much. I'm still generous to everybody, but it makes me sweat a lot.
2: So you're generous to everybody, right?
0: Of course.
2: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
3: คะ
2: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doingOkay, have you been practicing your English?
4: Yeah!
0: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
2: น้องๆพร้อมไหมคะ
4: พร้อม
2: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
0: Spelling Audition.
5: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
2: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
6: แตงโมค่ะ
2: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is knowledge
6: N O R N O L AE-G-E.
0: Okay, your answer is... incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E.
2: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
7: ชื่อจุนครับ
2: จูนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
7: 11ครับ
2: 11พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is mirror
7: M I R R O R
0: Your answer is correct good job
2: เดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirrorน้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
7: I have mirror at my home
0: That is correct. Good job.
2: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ bike stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
8: เพียวค่ะ
2: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
8: 9ขวบค่ะ
2: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is speech
8: S P A K E
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell speech is S P E E C H.
2: ชื่ออะไรคะ
9: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
2: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
9: อายุ10ปีค่ะ
2: Let's play spelling.
0: Your word is fingers.
9: F I N G E R S.
0: Your answer is. Correct. Good job.
2: Yeah. เก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
1: ดาด้าค่ะ
2: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
1: 9ขวบค่ะ
2: 9ขวบ
0: Are you excited
1: Yes.
0: Okay, you only have one word to win.
2: Let's play spelling.
0: Your word is proud.
1: P-R-O-U-D.
0: Your answer is... Correct! Good job!
2: Yay!

ก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลือแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือ

0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ละคะ
1: 10ครับ
0: 10พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
1: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is classmate
1: C L A S M A T E
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: Yeah. น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
1: I have a lot of classmates in my class.
2: Perfect sentence. Good job.
0: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: มอส
0: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 9ปีค่ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
3: S T T Y O U
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S T A T U E.
0: ชื่ออะไรคะ
4: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบครับ
0: 9ขวบ Let's play spelling.
2: The word is tutor.
4: T U E D E R.
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T U T O R.
0: ชื่ออะไรคะ
5: พัทค่ะ
0: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่ละคะ
5: 11ขวบ
0: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is supermarket
6: S U P E R M A R K E T
2: Your answer isCorrect. Good job.
0: เก่งมากแล้วน้องพัทก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
7: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ C A F E A F E
7: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
8: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
8: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
8: ค
0: ่
8: ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลย

0: ยังไงตื่นเต้นไหมคะ
1: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลขถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย โอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาละน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
1: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
1: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
1: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. India.
1: I-N-D-I-A-N.
2: India.
1: I-N-D-I-A.
2: Japan.
1: J-A-P-A-N.
2: China.
1: C-H-I-N-A.
2: Korea.
1: K-O-R-E-A.
2: Laos.
1: L-A-O-S.
2: Nepal.
1: Pass.
2: Brunei.
1: Pass.
2: Singapore.
1: S-I-N-G.A P O R E
2: Cambodia
1: C A M B O D I A
2: Myanmar
1: M Y A N M A
2: Myanmar
1: Pass
2: Nepal
1: Pass
2: Brunei
1: Pass
2: Myanmar
1: M Y A N M A R
0: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
1: เนปาล
0: เนปาล
2: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
2: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจูนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจูนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
3: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
3: เอา
0: เลขอะไรดีคะ
3: 9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
3: M U S I C
2: Film
3: Pass
2: Dance
3: D A N C E
2: Band
3: B A N G Pass
2: Movie
3: M O V I E
2: Concert
3: C O N Con S
2: Concert
3: C O N Pass
2: Video game
3: V I D E O G A M E
2: Cartoon Cartoon
3: C-A-R-T-O-O-N
2: Game show
3: G-A-M-E-S-H-O-W
0: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
3: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
2: The correct way to spell film is I-L-M.
3: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band.
2: The correct way to spell band is B-A-N-D. If it's spelled with a G, that's going to be pronounced bang. B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะต อนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
1: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติอยู่โรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Pen
1: P-E-N
2: Files
1: Pass
2: Paper
1: P-A-P-E-R
2: Glue
1: G-L-U-E
2: Eraser
1: E-R-E-A-S-E-R
2: Eraser
1: Pass
2: Pencil
1: P-E-N-C-I-L
2: Stapler
1: Pass
2: Crayon
1: Pass
2: Sharpener
1: Pass
2: Highlighter
1: Pass
2: Files
1: Pass
2: Eraser
1: E-R-A-S-E-R
2: Stapler
1: S-T-A-P-L-E-R
2: Crayon
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
2: The correct way is F I L E S
0: And what is the next word that she misspelled?
2: Crayon
0: What is the correct way to spell crayon?
2: C R A Y O N
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยจะเข้าลึกๆสวยจะออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
5: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้าน
4: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now First
1: F I R S T
2: 3
1: T H R E E
2: 90
1: Huh
2: 90
1: N I N E T Y
2: 11
1: E L E V E N
2: 16
1: S I X T Y
2: 16
1: Oh S I X T W E N
2: 20
1: T W E N T Y
2: 100
1: H U N D R E A D
2: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
2: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆค่ะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะน้องพันเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's climate
4: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Windy
4: W-I-N-D-Y
2: Sunny
4: F-U-N-N-Y
2: Humid
4: H-U-M-I-D
2: Summer
4: F-U-M-M-E-R
2: Cloudy
4: C-L-O-U-D-Y
2: Foggy
4: F O G G Y.
2: Tsunami.
4: F U N A M I.
2: Tsunami.
4: Path.
2: Tornado.
4: T O R N A D O.
2: Cyclone.
4: Path.
2: Hurricane.
4: H E R R I C A N E.
2: Hurricane.
4: Path.
2: Tsunami.
4: F U M I.
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
2: ้ The correct way is T S U N A M I.
0: And what's tricky about this word?
2: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัทเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัททำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัททำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
5: 33
0: คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
5: 16,500บาท
0: เป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆนะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
2: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around
6: Good morning
7: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you It's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้สุภาพขึ้นมาอีก

นิดนึงโอ้ยแกอ่ะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมาเนี่ยมันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to butI would love แปลว่าหูอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great butI have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างนี้ในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนไปได้เสมอเลยค่ะ

0: ารฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาน์เตอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้ง

0: บบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนึงที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแรงนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแรงของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นติ๊กเคเนอร์เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ในหลายๆฐานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวไซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดนี้เอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันธุ์ที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

ราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

จิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: ันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงแล้วอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูเนี้ยเขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญอาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนกันครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปรามาสว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกๆก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับ ข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกซ์เลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดย

0: ใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการCook Culture

0: episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
1: And it is a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye-bye.
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 在这一片土地上，自然资源富饶，人们生活丰富多样。泰国是一个地理环境和文化紧密相连的国度，这形成了一种难以言说的独特而美妙的特质。这种魅力让全世界为之倾倒，从兰纳陡峭的山顶到广阔的一上高原，从湄南河盆地巨绿的稻田，带被邻侧海洋环绕的半岛，地理环境的多样性使得泰国成为亚洲生态系统最丰富的地区之一。这源自风水林、森林、农耕区以及水下世界的丰富。自然资源维系了各地区人们的生活方式，热带雨林和河流创造了农业，广阔的海洋带来了渔业智慧，而一山高原提供了土壤和植被，创造了独特的地方美食。大自然不仅滋养了生命，也滋养了文化。大自然是泰国社会的伟大导师。泰国拥有超过60个不同的少数民族，每个族群都有不同的语言、食物、服装和仪式。兰纳优雅的指甲舞，一扇欢乐的莫兰歌舞节奏，泰国南部诺拉舞和皮影戏的旋律，以及铜雀、蜡染布、格纹布的美丽，都深刻地反映了泰国每个地区人民的身份认同。泰国菜是地理环境的反应，北部口味清淡，使用叶菜和山地食材，伊善地区使用发酵食品、腌鱼酱和糯米。农部口味浓烈，使用草药和海鲜，中部则精妙地平衡各种味道，每一口食物都是关于当地资源和世代相传的智慧的故事。当自然资源的富饶与文化的多样性融合在一起时，就孕育了泰国社会独一无二的魅力。正是这种魅力使得泰国的艺术美食节日和生活方式迈向国际舞台。泰国的地理社会文化就是关于这一片美丽的土地以及这片土地意义的人民的故事。泰国自然资源丰富，文化气息浓厚，并在世界舞台上光彩夺目。
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรม

0: นะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: 这种地理多样性不仅创造了不同的生活方式和文化它也是泰国强大的身份认同泰式魅力吸引着世界各地的人们

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: Professor How are you feeling today?
1: I feel good but I'm really hot
0: Hot, right? I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand.
1: That's right. It is very hot. Where I'm from, it's cold. We have a very cold winter, so I'm getting used to the heat.
0: Mm-hmm.
1: It doesn't bother me too much. I'm still generous to everybody, but it makes me sweat a lot.
0: So you're generous to everybody, right?
1: Of course.
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
2: คะ
0: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
1: How are you all doingOkay, have you been practicing your English?
3: Yeah!
1: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
0: น้องๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
0: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game.
1: Spelling Audition.
4: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะ

0: ราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
1: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: Your word is knowledge.
1: K-N-O-R-L-A-G-E.
2: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W.L-E-D-G-E.
0: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อจุนครับ
0: จุนอายุเท่าไหร่ละคะ
3: 11ครับ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is mirror.
1: M-I-R-R-O-R.
2: Your answer is... correct! Good job!
0: เดี๋ยวเดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
1: I have mirror at my home.
2: That is correct. Good job.
0: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ Bike Stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
4: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is speech
4: S P A K E
2: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell speech is S P E E C H
0: ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
0: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
5: อายุ10ปีค่ะ
0: Let's play spelling
2: Your word is fingers
5: F I N G E R S
2: Your answer is correct good job
0: ดีใจมากดีใจมากเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
6: ดาด้าค่ะ
0: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบ
2: Are you excited
6: Yes.
2: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is proud.
6: P-R-O-U-D.
2: Your answer is... correct. Good job.
0: Yay! High five. Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
7: น้องปั้นครับ
0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
7: 10ครับ
0: 10พร้อมหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
7: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is classmate
6: C L A S M A T E
2: Okay your answer isCorrect! Good job!
0: เย้ปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยค

0: ด้วยคำว่า classmates ได้ไหมคะ
1: I have a lot of classmates in my class
2: perfect sentence good job
0: เก่งมากค่ะน้องปันไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ bike stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ bike stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: มอส
0: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 9ปีค่ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
3: Is S-T-A-T-U-E
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell statue is S-T-A-T-U-E
0: ชื่ออะไรคะ
4: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบครับ
0: 9ขวบ Let's play spelling
2: The word is tutor
4: T-U-E-D-E-R
2: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell tutor is T-U-T-O-R.
0: ชื่ออะไรคะ
5: พัทค่ะ
0: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 11ขวบ
0: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling.
2: Your word is supermarket.
5: S-U-P-E-R.M-A-R-K-E-T
2: Your answer is... Correct! Good job!
0: เก่งมากแล้วน้องพัทก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
6: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ C A F E A F E
6: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
7: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
7: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
9: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
10: 2
0: โอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาละน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไรAsian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
9: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่ะเราพอจะรู้คำศัพ ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
3: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. India.
3: I-N-D-I-A-N.
2: India.
3: I-N-D-I-A.
2: Japan.
3: J-A-P-A-N.
2: China.
3: C-H-I-N-A.
2: Korea.
3: K-O-R-E-A.
2: Laos.
3: L-A-O-S.
2: Nepal.
3: Pass.
2: Brunei.
3: Pass.
2: Singapore.
3: S-I-N-G.A-P-O-R-E
2: Cambodia
3: C-A-M-B-O-D-I-A
2: Myanmar
3: M-Y-A-N-M-A
2: Myanmar
3: Pass
2: Nepal
3: Pass
2: Brunei
3: Pass
2: Myanmar
3: M-Y-A-N-M-A-R
0: ถูกต้องและเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
3: เนปาล
0: เนปาล
2: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
2: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจุนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
9: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
9: เอา
0: อะไรดีคะ
9: 9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
4: M U S I C
2: Film
4: Pass
2: Dance
4: D-A-N-C-E
2: Band
4: B-A-N-G Pass
2: Movie
4: M-O-V-I-E
2: Concert
4: C-O-N Con S
2: Concert
4: C-O-N Pass
2: Video game
4: V-I-D-E-O G-A-M-E
2: Cartoon
4: C-A-R-T-O-O-N
2: Game show
4: G-A-M-E-S-H-O-W
0: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
4: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
2: The correct way to spell film is F-I-L-M.
4: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band.
2: The correct way to spell band is B-A-N-D. If it's spelled with a G, that's going to be pronounced bang. B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
3: 1
0: หมายเลขหนึ่งนะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคือหมวดอะไร stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติโรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now pen
4: p e n
2: files
9: pass.
2: Paper.
9: P-A-P-E-R.
2: Glue.
9: G-L-U-E.
2: Eraser.
9: E-R-E-A-S-E-R.
2: Eraser.
9: Pass.
2: Pencil.
9: P-E-N-C-I-L.
2: Stapler.
9: Pass.
2: Crayon.
9: Pass.
2: Sharpener.
9: Pass.
2: Highlighter.
9: Pass.
2: Files.
9: Pass.
2: Eraser.
9: E-R-A-S-E-R.
2: Stapler.
9: S-T-A-P-L-E-R.
2: Crayon.
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
2: The correct way is F-I-L-E-S
0: And what is the next word that she misspelled?
2: Crayon
0: What is the correct way to spell crayon?
2: C-R-A-Y-O-N
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
10: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
11: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องปั้น
10: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
10: ใช่
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now First
1: F I R S T
2: 3
1: G H R E
2: 90
1: Huh
2: 90
1: N I N E T Y
2: 11
1: E L E V E N
2: 16
1: S I X T Y
2: 16
1: Oh S I X T W E N
2: 20
1: T W E N T Y
2: 100
1: H U N D R E A D
2: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
2: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะน้องพันเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's climate
10: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Windy
5: W-I-N-D-Y
2: Sunny.
5: S-U-N-N-Y.
2: Humid.
5: H-U-M-I-D.
2: Summer.
5: S-U-M-M-E-R.
2: Cloudy.
5: C-L-O-U-D-Y.
2: Foggy.
5: F-O-G-G-Y.
2: Tsunami.
5: F-U-N-A-M-I.
2: Tsunami.
5: Pass.
2: Tornado.
5: T-O-R-N-A-D-O.
2: Cyclone.
5: Pass.
2: Hurricane.
5: H-E-R-R-I-C-A-N-E.
2: Hurricane.
5: Pass.
2: Tsunami.
5: S-U-M-I.
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัดเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
2: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I.
0: And what's
11: tricky about this word.

0: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
1: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัทเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัททำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัททำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
2: 33ค่ะ
1: 33คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
2: 16,500 บาท
1: ต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
0: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
3: Good morning
4: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you It's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of you that's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้ฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่

0: ากันไป sounds great sounds great but sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight
1: เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ
0: what a pity what a pity
1: โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ
0: What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then
1: คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: านฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: เราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

0: ข้าวในวิถีของคนไทยนั้นผูกพันกันมานานนับตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันเพียงแต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันหนึ่งที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแล้งนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแล้งของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นติคเนอร์เป็นตัวที่ทำให้ น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไปหนึ่งอยากได้กลิ่นสองก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ

ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็

ต้องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันธุ์นี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดนี้เอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนเขาไม่กินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันธุ์ที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทําไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทําได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นเหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

ราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

ำจิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: มันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกัดพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูนี้เขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญอาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมา

0: ฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
1: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราตั้งใจว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

สมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกัน

ทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกเลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนเงี้ยครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดนี่ครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้งสองร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการCook Culture

0: มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น

PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะเวลาคนเราเกิดอาการปวดท้องหรือว่าปวดเสียดจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่ก็มักจะสันนิษฐานกันเอาเองว่าเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็จะเดินไปซื้อยาเคลือบกระเพาะที่บริเวณร้านขายยากันทีนี้ถ้าเป็นการรักษาที่ถูกต้องค่ะอาการก็จะดีขึ้นอาการก็จะทุเลาซึ่งก็ถือว่าโชคดีกันไปแต่จริงๆแล้วนะคะอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นอาการการเกิดโรคได้อีกหลายๆโรคเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคือการไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรพรกิตติตระกูลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารจะมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนและก็โรคกระเพาะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: จริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอที่อาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุของอีกหลายๆอาการได
1: ้ค่ะก็คืออาการจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการของโรคในอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นโรคของระบบทางเดินน้ำดีโรคของตับนะคะหรือว่าตับอ่อนค่ะ
0: แล้วอาการปวดท้องเนี่ยคะยังมีอาการอื่นอีกไหมคะนอกจากอาการปวดท้องอย่างเดียว
1: ค่ะก็คืออาการที่อาจจะพบร่วมด้วยได้นะคะก็เป็นอาการขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะแยกโรคตามระบบไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยบางอาการเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะหรือว่ามีไข้ร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะนึกถึงอาการของเป็นโรคตับหรือโรคทางเดินน้ำดีค่ะ
0: โอ้โหเป็นได้หลายโรคมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าถ้าเกิดอาการเหล่านี้จริงๆแล้วควรจะไปพบแพทย์ดีที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคกระเพาะค่ะหลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจกันว่าอุ๊ยปวดท้องเป็นโรคกระเพาะแต่จริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยสามารถแยกย่อยไปได้อีกหลายแบบเลยเหรอคะคุณหม
1: อค่ะก็คำว่าโรคกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นคำรวมๆนะคะซึ่งอาจจะใช้เรียกได้ตั้งแต่ว่ามีแผลในกระเพาะนะคะหรือว่ากระเพาะอักเสบหรือว่ามีเนื้องอกนะคะซึ่งถ้าจะวินิจฉัยให้เด่นชัดเนี่ยก็จะต้องตรวจรักษาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: และอย่างโรคแผลในกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยค่ะสาเหตุหลักๆมาจากอะไรคะ
1: ก็2โรคนี้ก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะก็ทั้ง2โรคเนี่ยก็จะมีบางสาเหตุที่พบร่วมกันนะคะเช่นการกินยาบางอย่างเช่นยาแอสไพรินยาที่เราอาจจะเรียกว่ายาที่มีโอกาสที่จะกัดกระเพาะได้นะคะได้แก่พวกยาแก้ปวดแก้อักเสบของโรคข้อต่างๆนะคะ

0: จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนก็จะเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะแล้วก็อาการที่เหมือนกับว่ามีน้ำเปรี้ยวๆขมๆเนี่ยย้อนขึ้นมาในคอนะคะสองอาการเนี้ยจะเป็นอาการที่จำเพาะกับโรคกรดไหลย้อนนะคะแต่ว่าอาการอื่นๆก็อาจจะมีได้เช่นเคยลำบากเลยแล้วเจ็บนะคะมีไอแห้งๆหรือว่าเจ็บแน่นหน้าอกได้ค่ะ
1: อย่างนี้สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะสำหรับกรดไหลย้อน
0: ค่ะก็คือโรคกรดไหลย้อนเนี่ยคำว่ากรดไหลย้อนนะคะก็คือการที่มีกรดหรือว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะนะคะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ในหลอดอาหารนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะปกติของร่างกายค่ะ
1: แล้วคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คือถ้ามีอาการจำเพาะอย่างที่บอกนะคะก็คือเรื่องของแสบร้อนกลางอกหรือว่ามีอาการที่มีเหมือนกรดเปรี้ยวๆขมๆย้อนขึ้นมาในคอนะคะโดยที่ไม่มีอาการเตือนอื่นเช่นไม่มีเกินลำบากคือแล้วเจ็บนะคะไม่มีน้ำหนักลดไม่มีอาเจียนเป็นเลือดนะคะอาเจียนเรื้อรังอะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถให้การวินิจฉัยจากประวัติแล้วก็อาการนะคะโดยที่ยังไม่ต้องตรวจเพิ่มเติมได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในรายที่ให้การวินิจฉัยแล้วก็ลองรักษาดูแล้วอาการไม่ดีขึ้นในช่วงสั้นๆนะคะหรือว่าในคนที่มาครั้งแรกแล้วก็มีอาการเตือนที่ว่าเลยนะคะเราก็จะตรวจเพิ่มเติมในการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนนะคะซึ่งการส่องกล้องเนี่ยก็จะทำให้เห็นรอยโรคลักษณะของการที่มีการไหลย้อนได้ชัดเจนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอต้องการบอกก็คือถ้าคุณเกิดอาการจุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่สิ่งที่ควรทำแน่คือการมาพบแพทย์ให้ตรวจไปเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่เพื่อที่จะได้รักษาให้ถูกต้องอย่าไปซื้อหายาทานเองอ
0: ัน
1: นี้อันตรายใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือเนื่องจากมันมีโรคอื่นๆนะ
1: คะ
0: ที่อาจจะมีอาการคล้ายๆกันนะคะเช่นโรคท้องปอดนะคะเป็นหลอดลมอักเสบหอบหืดนะคะหรือว่าโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจขาดเลือดอาจจะมาด้วยแน่นๆหน้าอกได้ลักษณะคล้ายๆกันได้นะคะ
1: แล้วเห็นว่าอาการกรดไหลย้อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเป็นกันเพิ่มเยอะขึ้นเหรอคะมันเกิดจากปัจจัยอะไรอะคะ
0: อ๋อก็คืออาการในปัจจุบันเนี่ยช่วงหลังๆก็พบว่ามีคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะคะเยอะมากขึ้นนะคะสาเหตุของการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะต้องเล่าว่าภาวะปกติเป็นยังไงก่อนค่ะปกติเนี่ยก็คือว่าในบริเวณจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารนะคะเราก็จะมีหูรูดนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อตัวหนึ่งนะคะจะทำหน้าที่เปิดเมื่อคนเรากลืนอาหารลงไปเพื่อให้อาหารเนี่ยลงสู่กระเพาะได
1: ้
0: นะคะแล้วก็ปิดทันทีเพื่อให้ไม่ให้อาหารเนี่ยย้อนขึ้นมานะ
1: คะ
0: ทีนี้ในคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนก็คือจะมีความผิดปกติของระบบดังกล่าวนะคะอันที่หนึ่งก็คือเช่นมีหูรูดตัวนี้นะคะมันหย่อนนะคะหรือว่ามันเปิด เปิดง่ายกว่าปกตินะคะเช่นในคนที่สูงอายุนะคะในเด็กเล็กหรือว่าในผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะทำให้มีกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ที่สองก็คือมีไส้เลื่อนกระบังลมนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการที่ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนเนี่ยย้อนขึ้นมาอยู่ในช่องอกนะคะก็ทำให้การเปิดปิดของหูรูดเนี่ยไม่ดีนะคะกดไหลย้อนง่ายขึ้นนะคะอีก2อันก็คือเรื่องความผิดปกติของหลอดอาหารแล้วก็ตัวกระเพาะอาหารถ้าบีบตัวช้าลงนะคะก็จะทำให้การไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วอย่างสาเหตุมันต่างกันแบบนี้ค่ะวิธีการรักษามันต่างกันไปด้วยไหมคะ
0: การรักษาก็จะในทำนองเดียวกันนะคะก็คือว่าเราต้องพยายามลดการไหลย้อนแล้วก็ลดกรดนะคะ
1: ค่ะ
0: การรักษาหลักก็จะยังเป็นเรื่องของยาลดกรดแบบเม็ดเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นยาหลักแล้วก็ยาเสริมก็อาจจะมียาที่เคลือบกระเพาะเพื่อช่วยลดอาการแสบร้อนนะ
1: คะ
0: การรักษาด้วยยาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์นะคะโดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ควรหยุดยา
1: ห้ามหยุดกิน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะเกิดถ้าเรารักษาไม่เต็มที่นะคะก็จะเกิดการกลับเป็นซ้ำได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะเพื่อลดการกลับเป็นซ้ำบ่อย
1: ๆต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนนี่ที่ผักหวานเคยได้ยินมาก็คือทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วไปนอนเลยอันนี้

0: อกาสเป็นกรดไหลย้อนจริงหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะก็คือว่าการที่เรากินอาหารอิ่มใหม่ๆนะคะแล้วเราเอนตัวลงนอนเนี่ยก็จะทำให้ตามสรีระค่ะอาหารก็จะย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าถ้าเรานั่งตรงนะคะเขาก็จะให้เวลาว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะนั่งตรงนะคะหลังกินอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ไม่ให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายนะคะคือบางทีบอกว่านอนคนไข้นึกว่าจะต้องแบบนอนหลับด้วยแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าล้มตัวลงนอนอาจจะนอนดูทีวีอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะก็มีโอกาสทำให้เกิดกรดไหลย้อนได
0: ้ค่ะแล้วยังมีข้อพึงระวังอื่นๆอีกไหมคะที่คนไข้ควรปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อน
1: ค่ะก็เราก็มักจะแนะนำว่าในคนที่มีอาการนะคะเราให้กินยาด้วยนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวก็คือในอย่างการนอนนะคะเพื่อลดการย้อนขึ้นมานะคะแล้วก็ควรที่จะนอนให้เตียงเนี่ยมีศีรษะสูงขึ้นมาประมาณ15เซนติเมตรนะคะแล้วก็นอนตะแคงซ้ายนะคะเพื่อจะลดการไหลย้อนนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะกินอาหารเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารที่มีไขมันมากนะคะเพราะจะกระตุ้นให้กรดออกเยอะ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีอาหารหรือชากาแฟหรือว่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะอาหารบางชนิดที่กระตุ้นให้เกิดอาการซึ่งผู้ป่วยควรจะต้องสังเกตนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าว
0: ค่ะ
1: นอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินอาหารในครั้งเดียวทีละมากๆนะคะมันก็จะทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะแต่ละข้อที่คุณหมอบอกมานี่แทบจะเป็นทุกข้อที่ทำมาหมดเลยนะคะด้วยวิถีชีวิตของคนสมัยใหม่ยุคใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมขยับตรงขยับตัวอะไรมากมายนะทานข้าวเสร็จก็นั่งเลยหรือนอนเลยอย่างนี้นะคะทีนี้จากการวินิจฉัยค่ะคุณหมอการวินิจฉัยโรคแล้วอาการจุกเสียดแน่นของกรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจนำพาไปถึงอาการของโรคไหลอื่นๆได้อีกไหมคะ
1: ก็คือถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยถ้าไม่ได้รักษานะคะทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแผลในหลอดอาหารนะคะมีหลอดอาหารอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ร้ายแรงมากนะคะ
0: มะเร็งหลอดอาหารเลย
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างพวกภาวะโรคอ้วนเลยนะคะมีสิทธิ์ตามมาอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: อ๋อภาวะโรคอ้วนคือจะมีโอกาสที่ทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะแต่ไม่ได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วทำให้อ้วนค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะทำไมภาวะโรคอ้วนทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนมากขึ้น
1: ค่ะก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็จะเพิ่มความดันในช่องท้องนะคะจะทำให้สามารถมีแรงดันที่ทำให้เกิดการไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นในคนอ้วนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้ลดความอ้วนร่วมด้วยในคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอเสริมนิดนึงก็คือว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะงดด้วยนะคะเพราะว่าการสูบบุหรี่ก็จะกระตุ้นทำให้กรดเยอะมากขึ้นเหมือนกัน
0: ค่ะและมีวิธีการรักษาเนี่ยจะเหมือนกันไหมคะ
1: การรักษาก็เหมือนกันนะคะก็คือเราจะให้ยาลดกรดนะคะที่เป็นแบบเม็ดนะคะเพื่อช่วยในการรักษาก็คือลดให้กรดน้อยลงนะคะ
0: แล้วยาที่มีผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนล่ะคะคุณหมอ
1: ก็ยาบางอย่างนะคะอาจจะกระตุ้นให้หูรูดเนี่ยของตัวหลอดอาหารเนี่ยคลายตัวได้ง่ายนะคะเช่นยาลดความดันโลหิตบางชนิดยาขยายหลอดลมบางชนิดนะคะ
0: อันนี้เวลาที่แจกยาให้กับคนไข้เนี่ยก็คือจะต้องมีการแจ้งคนไข้ไปด้วยว่าถ้าใช้แล้วรับประทานแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนแบบนี้ละค่ะ
1: อ๋อก็คือตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำให้เป็นนะคะแต่หมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วจำเป็นต้องใช้
0: ยา
1: ตัวนี้นะคะ อาจจะต้องแพทย์ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้ยาที่ลดความดันเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อผลแทรกซ้อนจากยา
0: ค่ะแล้วการรักษาค่ะทั้งโรคกระเพาะอาหารและก็โรคกรดไหลย้อนเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
1: ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาถ้าเรารักษาเต็มตามระยะเวลาเนี่ยก็จะหายขาดนะคะแต่เนื่องจากบางพฤติกรรมหรือว่าบางปัจจัยเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดเราไปได้รับอีกหรือว่าเช่นมีการกินเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรือว่าติดเชื้อมาใหม่เนี่ยก็จะทำให้เป็นใหม่ได้มันก็เลยดูเหมือนไม่หายขาดนะคะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณหมอนะคะก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยห่างไกลจากทั้งโรคกรดไหลย้อนและก็รวมถึงโรคกระเพาะอักเสบด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงฉัตรพรกิติตระกูลนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพนะคะในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ A very warm welcome to จุฬาลงกรณ์ University's Quiz Show in English นี่คือเกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกต้องแล้วครับคุณกำลังรับชม See you on the road season 2และแฟนๆรายการของเรานะครับที่ติดตามมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคงจะทราบดีครับว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ Going back explaining that we have altogether 48 schools from all over the country 10 schools from the north have competed and we've now ended up with the final two และนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนปูโอเค so ทาง Melody ไผ่หลิวมีอะไรอยากจะบอกกับโรงเรียนปัว What would you like to tell the boys from ปัว
1: It's really our pleasure to compete with you guys
0: นะครับอ้าวมาที่น้องๆโรงเรียนปัวบ้างดีกว่านะครับมีอะไรน้องๆปัวครับที่อยากจะบอกว่าเพื่อนๆสาธิตมช.ครับ
2: หมู่เฮาปัวงบปัวไผ
0: ่ทีนี้เพื่อให้น้องๆทั้ง2ทีมเข้าใจกติกาให้ชัดเจน Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Apart from its natural scenery another beauty I can sense here in Chiang Mai is the beauty of cultureThere's a diversity of culture and ethnicity here. And today we're going to get to know one of the ethnic minority groups, the Thai Kun. Let's go.
5: The Thai Kun people are in a group of Thai ethnic group of the Thai Lu lineage. They live in Myanmar, China, Thailand, and Laos, but have formed a large community in the town of Kheng Thung in Myanmar. Most of the Thai Kun people came to Chiang Mai 200 years ago.When they were forced out from Kheng Thung by Prayakawila in San Kang Pla village and San Kampang district, Chiang Mai, the Thai Kun people have continued to preserve their culture and beliefs. A clear evidence of that is the houses in the Thai Kun style. These homes are built to fit the geographical features and location of Kheng Thung, where the climate is cold most of the year. We can also see how animism and Buddhismcoexist harmoniously in these structures. A typical Thai Kun house is a wooden structure on stilts with a gable roof placed in the north to south direction. The roof slopes down low to store the heat. The interior is divided into three zones, the outside, the inside, and the porch. The outside zone is the frontmost part of the house used for receiving guests, relaxation, or work during the day due to its airiness.The wall panels in this part of the house are placed with space in between each one like lattice walls. The inside zone is a private space where the families spend their time at night. This part of the house is an open hall with a bedroom in the east. The Thai Kun people sleep with the head toward the east because they believe that it's an auspicious direction. The western part of the house is where they put the stove for cooking and keeping warm at night. The porch is located in the back of the house. It's a space for washing and drying things.
0: According to the video, which of the following statements about the Thai Kun house is incorrect? A. The cooking area is located in the western part of the house. B. The inner space of the house is designated for family private use. C. The roof slopes down low to alleviate the heat.D. Geography and location are taken into consideration when building the Thai Kun house. Hands behind your backs, guys. พร้อมแล้ว See you. ปัวเชิญตอบครับ
1: The answer is A. The cooking area is located in the western part of the house.
0: ข้อ A เป็นคำตอบที่ By default, you guys get to answer one time.
6: D.
0: D. ให้พี่เต้ฟังหน่อยสิ
6: Geography and location are taken into consideration while building the tycoon house.
0: ข้อดี
7: เป็นคำตอบที
0: ่ผิดนะครับมือไพ่หลังครับ
7: C. Yo. Yo.
0: สาธิตมอชอเชิญตอบครับ
1: C. The roof slopes down to alleviate the heat.
0: เป็นคำตอบที่ยกให้ครับคือ alleviate เนี่ยแปลว่าเหมือนแค่กับเหมือนทำให้ดีขึ้นถ้าเป็นประโยคในคอนเท็กซ์เนี่ยแปลว่า heat ไม่ใช่เรื่องที่ดีเราเลยเหมือนจะทำให้มันดีขึ้นพูดง่ายคือให้มันเย็นแต่จริงไม่ใช่เขาอยากเก็บความร้อนเลยต้องตอบข้อนี้ครับโอเคได้ไปแล้ว100คะแนนน้องๆจากปัวครับ
8: เ
0: ราจงพยายามที่จะคว้าไอ้200คะแนนต่อไปนี้ให้ได้ซะดีกว่า200 points you'll simply have to answer who what or where the following are the characteristics of which place clue number 1 this place is located on an island that was discovered by a Spanish explorerBecause of its isolation from the outside by the cold, strong, hazardous currents of the waters of the San Francisco Bay, this place was used to house civil war prisoners. Clue number 2. This place first opened in 1861. Originally, 26famous people were imprisoned here
9: โรงเรียนปัวกดแล้ว

0: อบว่า
1: อาคาทัส
0: Your answer ถูกต้อง Later it was turned into a prison for inmates with violent behavior who came from other correctional facilities around the US เป็นคุกที่โหดที่สุดแล้วใครที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวมากมารวมตรงนี้เขาบอกว่า this place was rumored to be one of the cruelest prisons เป็นหนึ่งในคุกที่โหดที่สุด it wasa super max prison เป็นคุกที่มีการคุ้มกันสูงสุดเป็นคุกที่เรียกว่าแน่นหนาที่สุดแล้วก็จะมีเซเลบถามว่า famous ไหม famous นะแต่ออกแนว infamous คือดังในทางไม่ดียกตัวอย่างเช่นอัลคาโพนโรเบิร์ตสตราวด์จอร์จเคลลี่เจมส์บัลเกอร์รวมถึงเอลวินคาปริสและข้อที่4 it is no longer in operation and is now part of the Golden Gate National Recreation Area and a historical tourist site เป็นแหล่งท่องเที่ยวซะงั้นและข้อสุดท้ายนะครับก็คือ stories from this prison have been adapted into many films and TV series เมื่อตอนนี้200ต่อ100พักเบรกนี้แล้วกลับมาเราจะรู้ทันทีเลยว่าใครคือตัวแทนของภาคเหนือเพื่อไปชิงแชมป์ระดับประเทศใน See You on the Road Season 2พักสักครู่เดียวครับ
2: ออกกำลังกายเสร็จจากสเตเดียมวันของกินก็รออยู่เพียบกับร้านอาหารที่ชาวจุฬาอยากจะแนะนำอย่างร้านโจ๊กสามย่านสาขาสเตเดียมวันที่เด็ดอยู่ที่หมูสับปั้นก้อนรสชาติเข้มข้นราคามิตรภาพผ่านมาแถวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
0: Alright, welcome back to See You on the Road Season 2อย่างที่บอกนะครับนี่คือรอบสุดท้ายของการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตัวแทนจากภาคใต้เขาไปนอนรอแล้วนะฮะเรากำลังจะได้ตัวแทนจากภาคเหนือแต่ภารกิจยังไม่จบแค่นั้นเพราะอย่าลืมว่าเรายังมีตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ from the Northeast from the Central Region and from Bangkok where one of the five will become the national winner for this year's competition อย่าเพิ่งไปไกลขนาดนั้นเอาแค่หาตัวแทนภาคเหนือในวันนี้ให้ได้ก่อนดีกว่าน่าเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับ random เลยครับลอจิก a famous chemist was murderedOn his way to England. Before his death, he left the following note. 76-20-44. 79-16-22-7. Detective Sam was called in to solve this riddle. There are six of the chemist's assistants who are suspects. They are Austin, Terry, Cole, Hazard, Oscaru, and Drogba. After Detective Sam reads the note, he knows immediately who the murderers are. Guys, who are the murderers? Who are the murderers?โรงเรียนปัวตอบว่า
1: ออสติน
0: ออสติน your answer is ผิดครับสาธิตปอชอ your answer if you have one is
3: Austin and Oscaru
0: your answer ถูกต้องสิ่งที่สำคัญซึ่งถ้าออกมาไม่ชัดเจนพี่เต้อาจจะขออนุญาตยึดเมื่อกี้คืนแล้วทำให้ปัวเข้ารอบได้คือต้องอธิบายให้ชัดเจนครับ
3: ตัวอันแรกนะครับ76 20แล้วก็44นะครับมันคือเลขอะตอมครับของธาตุออสคารุตัว76คือ OS ครับออสเมียม
0: ออสเมียม
3: 20คือแคลเซียมครับ
0: แคลเซียมครับ
3: แล้ว44คือ
4: ลูบิเด
3: ียมก็รวมกันเป็นออสคารุส่วนตัวออสตินเนี่ยเป็น79 16 22แล้วก็7ใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: ตัว79คือทองครับออรัมตัวย่อเป็น AU
0: ทองไม่ใช่โกลด์เหรอ
4: เป็นภาษาละติน
0: เป็นรากละติน
3: แล้วต่อมาที่16เป็น S sulfur ครับต่อมาที่22ครับเป็นไทเทเนียมครับ
0: ไทเทเนียมและสุดท้าย
3: เป็นไนโตรเจนครับเลข7ตัวย่อเป็นตัว N ครับ
0: เมื่อ
3: เป็นออสติน
0: นำเลขอะตอมทั้งหมดมาเรียงกันตัวอักษรที่ปรากฏคือชื่อของ
3: ฆาตกร
0: ฆาตกร อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆภาคใต้รวมถึงตัวแทนจากภาคตัวออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคกลางและกรุงเทพที่จะเข้าไปเจอกับพวกเรา
3: พวกเราอยากเจอทุกๆคนในวันแข่งรอบต่อไปนะครับ
0: ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมอชอ That's right boys and girls next we'll be selecting the best of the best from the northeastern region โดยจะเริ่มจาก2ทีมแรก out of 9 teams the first two will now enter the arenaขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลและน้องๆเตรียมอุดมศึกษานอกกล้านครราชสีมาฝั่งสกลราชวิทยานุกูลนะครับเรามีน้องกล้วยน้องเตยแล้วก็น้องแอนมีอะไรที่พวกเราอยากจะบอกเพื่อนๆจากเตรียมอุดมศึกษานอกกล้านครราชสีมาครับ
4: โคราชสู้ๆเด้อสกลราชแซ่บหลาย
0: ทีนี้น้องๆจากเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนะครับมีอะไรที่สามสาวนี้อยากจะบอกเพื่อนๆจากสกลราชครับ
5: We're watching you
0: และเราจะเริ่มด้วยการตอบคำถามจาก VTR
6: Turning on the fan, charging the phone, watching TV, or turning on the reading lamp All these things can be done if there isn't any electricityAnd for the Isan people, some of the electricity comes from Sirin Thorn Dam.
7: The construction of Sirin Thorn Dam began in 1968 and was completed in 1972. It was built to block the Lam Dom Noi River, which is a tributary of the Moon River, to produce electricity. The dam uses hydropower to generate 90 million kilowatt of electricity per hour.
8: I am with an expert of the hydroelectric power plant. Professor, I'm wondering, like, what are the benefits of hydroelectric power plant?
9: Actually, so the hydroelectric power plant is one kind of the renewable energy. Mm. And hydropower plant is the really clean energy that we can get.
7: Another important benefit is that it can operate immediately, something which other types of power plants cannot do. So,The hydroelectric power plant has an effect on the stability of the hydroelectric power system in unforeseeable circumstances. But to build a hydroelectric power plant, there needs to be a reservoir.
9: However, to have the hydropower plant, it requires the big dam or the really high reservoir. Mm. So that is a limitation for the create the new one of the hydroelectric plant for nowadays.
6: The Sirin Thorn Dam can widen its supply of electricity to other parts of the northeast. It can also be used to irrigate more than 150,000 rai of farmland year-round.
0: Based on the video, which of the following is the benefit of Sirin Thorn Dam? Is it A. It can supply more electricity to the whole of Thailand. B.It can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances. C. It can help increase arable land by 150,000 rai. Or is it D. It can substitute all the other types of electrical energy in the system. C. อิ๋วเนี่ยไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวมันจะอร่อยดีนะฮะแทนน้ำปลาได้แต่ต้องระวังเค็มเกิน C. อุ้ยอยู่สิริราชโดนสตาร์ทไว้แต่สัญญาที่ต้องการคือ see you เรียนรู้ศึกษาตอบว่า
5: B it can maintain the stability of the electric power system in unforeseeable circumstances
0: and your answer B is เอาไปเลยยังไม่ต้องตกใจนะคะยังมีอีก200และ300คะแนนรอเราอยู่สำหรับเกมต่อไปกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which movie Clue number 1 The main characters are voiced by Gael Garcia Bernal Anthony Gonzalez Benjamin Bratt and Rene Victor Clue number 2The design of the main setting of the story is inspired by the city of Guanajuato, Mexico, well known for the colorful houses along the mountain's

0: envelopes. Clue number three. It is a 2017 animated feature. เอาละสิเรียนอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมากดแล้ว Your answer is
1: Coco
0: คิดว่าคำตอบของตัวเองถูกไหมครับถูกต้อง Word or which line did you get it right
1: Mexico Yes
0: พอจากสองคำใบ้เมื่อกี้นี้นะครับซึ่งอังจริงเนี่ยด้วยความที่พอบอกว่า voice by เอาละสิ voice by หนังอะไรมันต้องโดน voice byanimation แน่ๆโอ้แล้วก็เกิดที่เม็กซิโกโอเค animation Mexico คลูต่อไปใช่ไหม it is a 2017 animated feature by Disney Pixar เอาละสิ Pixar มาแล้ว directed by Lee Unkrich and produced by Darla K Anderson the two worked together in 2010 on the Oscar winning animation Toy Story 3The movie received 2 Oscars in the Best Animated Feature and Best Original Song categories in 2017. และคลูสุดท้ายคือ The movie's main character is a boy who slips into the world of spirits and has a passion for playing the guitar and singing. เพราะฉะนั้นรับไปเต็มๆรวมของเดิมแล้วตอนนี้อยู่ที่300คะแนนสวัสดีจ๋าน้องกล้าวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2Alright, welcome back to See You on the Road Season 2นี่ยังเป็นการคัดเลือกนะครับตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้สถานการณ์มันมีอยู่ว่านะครับน้องๆจากเตรียมอุดมเนี่ยมีอยู่300คะแนนขณะที่น้องๆสกลราชวิทยานุกูลยังไม่มีคะแนนแต่ข้อต่อจากนี้ไปมูลค่าถึง300คะแนนถ้าอย่างนั้นเชิญทีมงาน Random Game เลยครับArrange these Thai holidays in chronological order starting in January. We have Makha Bucha Day, Chakri Memorial Day, Chulalongkorn Memorial Day, Labor Day, Songkran, Thai Mother's Day or Her Majesty the Queen's Birthday, Visakha Bucha DayConstitution Day, Asanha Bucha Day, Buddhist Lent Day. ถ้าพร้อมแล้วเริ
2: ่
0: ม
2: แม่ข้อนี้ถือว่าใกล้ตัวมากๆเลยครับแล้วทั้งสองโรงเรียนจะเรียงกันได้ถูกต้องหรือไม่มาดูกันเลยครับ
0: 5, 4, 3, 2, 1, hands off นี่มีตอบตรงกันอยู่ทั้งหมด1ข้อนะครับก็คือข้างบนสุดนะฮะมาฆะบูชาที่เหลือตั้งแต่2ลงมาจนถึงจบมีตรงกันอีกนิดหน่อยสุดท้ายแล้ว300คะแนนนี้มีความเป็นไปได้อยู่2แบบ1ก็คือให้กับโรงเรียนที่ตอบได้มากกว่าหรือในกรณีที่2โรงเรียนนี้เรียกว่าตอบได้ถูกต้องตรงตำแหน่งเฉลยเท่ากันก็จะได้รับไปทั้งคู่ทั้ง2เรียนนะฮะได้300คะแนนเท่ากันแต่ด้วยความที่ว่าของเดิมของเตรียมน้อมโคราชเนี่ยเขามี300อยู่เดิมเขาก็จะเข้ารอบไปโอเคป่ะและ300คะแนนนั้นตกเป็นของBoth Schools ทำให้น้องๆจากเตรียมโคราชได้รับไป600คะแนนเข้าสู่รอบต่อไปน้องๆทั้ง2โรงเรียนเนี่ยตอบได้ถูกต้องคือ3จุดเหมือนกันมาถึงตรงนี้เราคือทีมแรกของภาคอีสานที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าเพื่อนๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่โรงเรียนของพวกเราทั้ง3คนนะคะแต่ว่าโรงเรียนอื่นด้วย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้น้องๆเตรียมน้อมโคราชเลยนะครับมาที่สาวๆสกลราชมามีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราชไหมจ๊ะ
3: สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วกันค่ะ
0: ก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้สามสาวสกลราชด้วยนะครับและนี่คือทีมแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่รอบต่อไปเตรียมน้อมโคราชยอดมากเลยนะฮะงดงามมากนี่คือโค คู่แรกนะครับของการแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอย่าลืมนะครับวันเสาร์หน้าเรามาเจอกัน7โมงเช้าทางช่องวัน31กับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 在1960年，邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชาริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议，提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育、科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้เห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎。鉴于势利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下。集成和发扬了势利及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบวัยใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูด
3: ใช้สมองเลยแล้วนะ
0: วางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาสิไม่ได้เลย
2: ก็เกือบแพ้
3: แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
4: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
4: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: More fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: More difficult
0: เพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องๆนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าจิบาแนะนำตัวกันหน่อยสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
4: โอเค my name is Sun 15 years old

0: Nice to meet you.
1: My name is Pam. My name is Pam. 14 years old. Nice to meet you.
2: Yeah.
3: Hey, Pam. 16 years old. I'm from southern part of Thailand.
4: Ah.
2: Thank you.
5: Hello, my name is Pai. I'm from Central Region. And 16 years old. Nice to meet you guys.
2: Yeah. Yeah. So, can you please introduce yourself to our children?
6: Hello. Nice meeting you. My name is Mai.
7: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
6: I'm Yuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
8: My name is Yuji
9: Yuji
8: I'm from Nagoya
9: Nagoya
8: Nice to meet you
7: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
10: My name is Shogo
9: Shogo
10: ไอ้ Aomori I Aomori Aomori
7: โหยเขาเข้ามาแบบอะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
2: คลิปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
9: พร้อม
2: Are you ready
9: Yeah
2: Let's go
11: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
12: very fast train
13: Preston and
12: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนน่ะ
13: ชินคังเซ็น
12: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa really
11: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้งมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
12: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
11: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็น noun จะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
2: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
14: The Market Hunting
2: ตามล่าของในตลาดสด
11: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Huntingไกด์เด็กใบลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
2: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดีพร้อมไหมปึ๊บ
1: พร้อม
2: เรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
1: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay bad smell
2: bad smell red ball red color
1: red color like a ball small no it's some kind of herb
2: Some
1: small ball, okay? Very small, but it's not a fruit. Okay, a late. It have a root.
0: Root.
1: Root.
2: Ah. Go! Go! Go! Go! This way, this way to the market.
1: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
4: でもこれは I think vegetable わかんない
11: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
4: どうしようこれでいいやもう
15: Okay,
4: two parts, two parts. Can I buy this?
15: Hom Dang.
4: Yeah!
2: ของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
7: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large but small like yeah and it's usually on the king อะ
11: It's actually on the king. สงสารลูกทัวร์จริงๆครับ king ภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
4: But, and Thai people like to eat it. Is it a fish?
2: Fish.
4: Yeah.
2: Fish.
4: And
2: 10.
4: And not.
2: 9.
4: Not large.
2: 8.
4: Small.
2: 7. 6.
4: Yeah. And Thai. And they love to.
2: 4.
4: And they love to.
2: 3
4: sell on the
2: 2 1
4: yes เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
11: พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
2: ้ What do we call this
16: so fish
2: fish
16: yeah
2: และคำใบ้มีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
7: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
2: จบ
17: ใ
2: ช่ใช่โอเคแป๊บนึงหนึ่งนาทีครับ
17: โอเค
2: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
18: ตั้งแต่ตอนแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ใบให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
19: โอเค it's a fish and
17: fish
19: and we love to eat with ส้มตำ
17: ส้มตำ
19: ส้มตำ eat with ส้มตำ
2: you know ส้มตำ
19: Fish that eat with some tam and it's very smelly, smelly.
17: That smell
19: and taste not good.
17: Taste not good.
2: Hey, Thai people love it.
19: But Thai people love to eat with some tam.
17: Yeah, fish.
19: Fish. Eat with some tam. Men.
17: Yeah.
2: 10 9 8
19: It was some time.
2: Some
19: time.
2: Some time.
19: Six.

0: าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
1: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
2: ส้มตำปลาท
1: ูเชียวส้มตำปลา
2: ส้มตำปลา
1: ปลาปลา
3: แวแ
1: วแวปลาปลา
2: อ
1: ย่าปลาปลาปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาปลาม
4: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวหิ้งก็ใบประมาณว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปไงคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็ค้ำค้ำค้ำค้ำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียด
1: ปลา
4: ปลา
2: ปลา
1: ปลาโอ
2: ้ปลา
1: ปลาปลา
5: ถ้าไม่มีคนถ้าชนะกันทุกคนนะพี่บ๊อบ
1: ปลาปลาปลา
2: ปลาปลาปลา
1: วันวันปลาอย่า
2: วัน
1: ว่าส้มตำปลา

0: 스티커!
1: เขาบอกว่ามันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าก็คือน้อยผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็แบบขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
0: และของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybe it's fly in the pot
3: okay what is made from
2: it's made from flavor you know flavor
3: flour
2: not flour flavor flour อะไรอ่ะ
4: บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอธิบเราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
2: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
3: it's
2: Chip like it's snack. It had a sour, right?
3: Sour.
2: Not sour.
0: Then, what the What do you think?
3: To be honest, I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
0: Okay. เขาบอกว่ายังไงต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
5: ไปต่อ
0: พร้อมนะพร้อมนะสาว
5: พร้อม
0: แล้วเชิญก
4: ็คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
1: snack
3: I don't see any snack it's dinner round do you have another snack?The round circle. Okay, I think I'll just take this.
0: Okay.

0: และคำตอบข้อนี้คือเท่ากรี
1: ลงไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
2: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's veryThe best place to stay in Amphoa because it's very near to nature. We can touch the real feelings of nature, of river, trees, animals. And wow, here's a river. So let's check it out.
3: Oh,
2: go there.
3: Riba.
4: Riba.
3: How are you? How are
4: Hi.
3: Riba.
4: Wow.
3: Amazing.
4: Hi.
5: Wait, and this is the main river of the Samosongkram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
3: Oh, Meklong.
5: Meklong River.
3: River Meklong.
5: River Meklong.
3: Okay.
5: Maybe you can see a fly in at night.
4: Really?
6: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes, we have to make a special meal together. Mm-hmm.Okay, let's go.
5: Okay.
4: Hi.
6: Hi.
3: Hi.
6: Hi.
3: Hi.
0: นะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
7: ใช่ค่ะ
0: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วเล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
4: ์
0: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
7: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
0: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
7: ปลาทูปลาทูก็ยกปลาทูปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ย
8: ข
7: ้
8: าว
7: ข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
0: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
7: ช
0: ินะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็สอบถามมันไปเหมือนเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
9: ได้ครับ
0: นี่คือ
10: hungry now
11: hungry
1: ปิดท้ายดินด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
7: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสระเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆค่ะหนูก็อุ้ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is living container
4: ค่ะ
7: ไม่เป็นไรถ้าสมมติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าเข่ง is อะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนาะ
4: ค่ะ
7: หนูพูดว่า the old อุ้ย oldโอค่ะเนี้ยโอเป็นในลูกตัวโอเป็น
4: สระ
7: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
4: A E I O U
7: A E I O U A E I O U นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอะลูกเราจะไม่บอกว่าเดอะเราต้องเป็น
4: D
7: the old the old ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ A E I O U ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the old ค่ะแต่ครูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมุติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะยอยักษ์ค่ะยอยักษ์ค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
4: the
7: university ค่ะ
12: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
13: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นเข้าพบประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
14: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
15: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมี

นี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเรื่องราวเรื่องนึงนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็งงแล้วก็สับสนบางคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าภาษาอังกฤษก็คือ English ของเราเนี่ยนะครับมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับทุกวันนี้นะครับหลายคนชอบมาถามผมว่าคุณคริสครับหรืออาจารย์คริสครับสำเนียงแบบสำเนียงไทยๆเนี่ยโอเคไหมฮะถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าโอเคเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนทั้งโลกนะฮะเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าไม่เชื่อผมวันนี้ผมมีการสาธิตให้ดูครับคนอังกฤษครับก็จะออกเสียงของคำว่าขวดน้ำว่า a bottle of water a bottle of water เสียงทอรหารชัดมากสระโอเนี่ยเต็มๆแล้วนะฮะ a bottle of waterแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกไปนอกลอนดอนหน่อยเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับหลายล้านคนมากนะครับจะไม่ออกเสียงตัว T หรือเขาจะเรียกว่า Cockney English นะครับคำว่าขวดน้ำเนี่ยนะครับจะกลายเป็น a bottle of water ถูกต้องครับ a bottle of water แล้วก็งงฮะวัววัวอะไรผมยังเคยพานะครับพี่น้องชาวไทยนะครับไปเจอฝรั่งคนหนึ่งชื่อปีเตอร์ครับคนนี้เลยนะฮะเป็นพวก Cockney English อยู่นอกเมืองลอนดอนเนี่ยนะฮะผมก็เลยถามเขาครับว่า what is your name ชาวอังกฤษบอก Peter what Peterชาวไทยนึกว่าชื่อเพียนะฮะบอกไม่ใช่เพียฝรั่งนะครับปีเตอร์เลยนะครับดูสิครับว่าปีเตอร์กลายเป็นเพียมาได้ครับผมคิดดูแล้วกันฮะหลังจากนั้นครับเราเชิญนะครับชาวอเมริกันมาครับปรากฏว่าชาวอเมริกันนั้นเปลี่ยนตัวที่เป็นดอเด็ก a bottle of water a bottle of water ดอเด็กซะอย่างนั้นครับไปออสเตรเลียกันต่อไปแล้วฮะชาวออสเตรเลียจะบอกว่า a bottle of water a bottle of water ชาวแอฟริกาครับกลายเป็นต่อเต่าa bottle of water a bottle of water ชาวฟิลิปปินส์ครับ a bottle of water bottle of water ชาวอินเดียครับ bottle of water this is a bottle of water กลายเป็นต่อเต่าครับอีกครับอ้าวแล้วถ้าการคำถามเนี่ยนะครับก็คือแล้วชาวไทยเราจะพูดกันยังไงครับถ้าถามผมนะ this is a bottle of water สำเนียงไทยไหมฮะแต่ออกเสียงได้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะครับก็ยังมีหลายคนมากเลยนะครับไปต่างประเทศอยากจะกินน้ำไปบอกฝรั่งว่า Can I have a bottle of water ขอน้ำหนึ่งตูดหน่อยนะครับฝรั่งบอกอ่ะทอเก่งๆสิเดี๋ยวเทตามตูดให้เลยนะฮะดังนั้นนะครับ bottle มันคือก้นแต่ bottle of water ก็คือขวดนั่นเองครับสิ่งที่สำคัญนะครับของการพูดภาษาอังกฤษครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องครับสำเนียงนั้นเป็นเรื่องราวของแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละส่วนของโลกนะฮะไม่มีสำเนียงไหนที่ถูกต้องครับเพราะวันนี้ครับขนาดเจ้าของภาษาเองเนี่ยนะฮะก็คือชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันนะครับหลักๆเลยนะฮะทุกวันนี้ยังถกเถียงกันไม่เลิกเลยนะครับว่าอันไหนดีกว่ากันและเขาควรจะใช้กันแบบไหนมากกว่าครับดังนั้นครับวันนี้จะมีหัวข้อที่ชื่อว่า everything about British American English นั่นเองครับโอ้โหตอนนี้หลายคนเริ่มกุมขมับนะฮะบอกเอาเหรอแค่เรียนภาษาอังกฤษธรรมดาก็งงแล้วนะฮะแต่วันนี้เพิ่งมารู้อีกนะครับว่ามันมีอยู่2สายเลยนะฮะแบบสายอังกฤษกับสายอเมริกาครับก็ทำไงได้ล่ะครับเราอยู่ตรงกลางนี่ทุกวันนี้นะครับ2ประเทศนี้เขายังตกลงกันไม่ได้แล้วครับต้องทำทุกอย่างให้มันแตกต่างให้มากสุดเท่าที่ทำได้อ้าวไม่เชื่อผมดูอย่างกีฬาครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวอังกฤษเนี่ยนะฮะก็จะเล่นรักบี้ครับซึ่งจะเป็นลูกแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นลูกสีขาวโยนข้างหลังชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างครับแต่บอกไม่ทาสีเป็นสีน้ำตาลใส่หมวกหน่อยแล้วก็โยนไปข้างหน้าเป็นอเมริกันฟุตบอลหรือแม้กระทั่งกีฬาคริกเก็ตครับก็คือชาวอังกฤษจะเล่นครับโยนลูกแล้วเอาไม้ตีพุแล้วก็ต้องวิ่งไปกลับไปกลับระหว่าง2จุดชาวอเมริกันก็ไม่เอาฮะก็ต้องเหมือนกันโยนลูกแล้วก็ตีเอาไม้ตีลูกนั่นนะฮะแล้วก็วิ่งไปที่4จุดก็คือเบสบอลคล้ายกันมากครับหรือต่อไปครับฮอกกี้ครับคนอังกฤษเล่นฮอกกี้บนหญ้าอเมริกาบอกไม่ละจ้าฉันจะเล่นบนน้ำแข็งกลายเป็นไอซ์ฮอกกี้หรือสนุกเกอร์ครับคนอังกฤษก็เล่นสนุกเกอร์โต๊ะใหญ่นะครับลูกสีๆชาวอเมริกันก็อยากจะเล่นบ้างหรือไม่ต้องเล่นเป็นพูลครับทำให้โต๊ะเล็กหลุมใหญ่แล้วก็เอาลูกนะครับมาทาสีให้ไม่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องราวของอากาศก็เหมือนกันฮะอากาศก็นู่นนะฮะอังกฤษใช้เซลเซียสอเมริกาก็ใช้ฟาเรนไฮต์หรือเรื่องของวันที่ครับที่เราพูดมาแล้วนะฮะก็คืออังกฤษใช้วันเดือนปีอเมริกาใช้เดือนวันปีโอ้โหงงฮะนี่ก็คือแค่เซิร์ฟนะฮะของความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันกับชาวอังกฤษครับซึ่งเราเป็นชาวไทยทุกวันนี้เราก็งงครับว่าเราจะเอาวันไหนกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเริ่มเอามาจากทั้งสองประเทศนะครับก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองครับดังนั้นครับวันนี้ภาษาอังกฤษแบบ British American นะครับจะแตกต่างอยู่3หมวดด้วยกันครับหมวดที่1 นะฮะ the first category นะฮะ first category วันนี้นะครับก็คือ spelling นั่นเองครับก็คือการสะกดคำครับเคยเห็นไหมครับคำว่าสีฮะ
หลายคนก็เห็นคำว่าสีก็คือสะกดเป็น COLOR กับ COLOUR ปรากฏตอนนี้เราให้รู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็น OR แปลว่ามาจากอเมริกาครับถ้าเป็น OUR ก็คืออังกฤษนั่นเองครับ so หลายๆคำที่ลงท้ายด้วย OUR นะฮะอย่างเช่น color หรือคำว่า odorซึ่งคำนี้นะครับ odor o d o r แปลว่ากลิ่นนะฮะหรือกลิ่นตัวเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนออกเสียง odor นะฮะ odor นะฮะฝรั่งตกใจนะฮะออกเสียงว่า odor เนี่ยนะครับอเมริกาเป็น o d o r แต่ของชาวอังกฤษก็จะเป็น o d o u r คำว่า rumor ครับผม rumor นะฮะไม่ใช่ rumor นะฮะ rumorชาวอเมริกันก็จะเป็น rumor คือข่าวลือนะครับและชาวอังกฤษก็เป็น rumour นี่ก็คือตัวอย่างอันที่หนึ่งครับก็คืออเมริกาเป็น or อังกฤษเป็น our อันต่อไปครับก็คือ er กับ re ครับอย่างเช่นคำว่า theater the theater ก็คือโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเนี่ยนะฮะชาวอเมริกันจะเป็น er ครับแต่ชาวอังกฤษจะเป็น re โอ้งงใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่ง center ก็เหมือนกันครับศูนย์กลางนะฮะ center แต่ชาวอังกฤษก็จะเป็น center แบบRE เห็นไหมฮะต่อไปนะครับก็คือการสะกดนะฮะที่ลงท้ายด้วย SE กับ ZE นั่นเองฮะซึ่งคำว่า Z เนี่ยนะฮะก็นี่ก็ความแตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะใช้ Z ออกเสียงว่า Z เนี่ยนะฮะแต่ชาวอเมริกาจะออกเสียงว่า Z เหมือนมีพึ่งบินมา Z นะฮะอังกฤษคือ Z แต่อเมริกาเป็น Z นั่นเองนะฮะคำว่า analyze ครับที่แปลว่าวิเคราะห์เนี่ยนะฮะก็จะสะกดเป็นอย่างนี้ครับชาวอังกฤษจะเป็น SE ฮะแต่ชาวอเมริกาเป็น ZE ฮะหรือ ZE ครับผม analyze วิเคราะห์หรือคำต่อไปคือ organize ก็คือการจัดการครับหรือคำว่า criticize ที่แปลว่าการว่าหรือว่าการติเนี่ยนะฮะปรากฏเมื่อกี้เนี่ยนะครับชาวอเมริกานั้นไม่ใช้ S ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กลับมาใช้ S ครับแต่ชาวอังกฤษใช้ C ไปกันใหญ่แล้วฮะอย่างเช่นคำแรกครับคือคำว่า license ครับชาวอังกฤษนะครับจะสะกดเป็น CE นะฮะแต่ชาวอเมริกาจะเป็น SE นั่นเองครับ license หรือแม้กระทั่งว่า defense ครับ defense ก็แน่นอนครับชาวอังกฤษก็เป็น CE ชาวอเมริกาก็เป็น SE เห็นไหมล่ะฮะโอ้โหนี่เยอะมากนี่ยังไม่จบนะครับอย่างเช่นคำว่าแม่ก็เหมือนกันครับอเมริกาสะกดคำว่าแม่ว่า MOM mom ออกเสียงคล้ายๆว่า mom แต่ชาวอังกฤษเป็น MUM ก็คือ mum สีเทาก็เหมือนกันครับ graygrey gray เนี่ยนะฮะชาวอเมริกาจะเป็น gray ก็เป็น gray นั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำนี้ต้องออกเสียงรอเรือเพราะบางคนเนี่ยนะฮะเห็นฝรั่งใส่เสื้อสีเทามาไปบอกฝรั่งว่าโอ้ I like your gay shirt ชอบเสื้อเกย์ของเขา gray นะครับ gray ต้องคือสีเทานั่นเองนะฮะอีกหลายคำนะครับที่มีการสะกดแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นคำว่า jewelry check programtire ยางรถยนต์ ask กับ ask หรือคำว่า x ก็คือขวานนั่นเองนะฮะ catalog installment นะฮะ installment ก็คือเงินผ่อนนะฮะหรือการติดตั้งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับหรือคำว่า cozy ที่แปลว่าสบายหรือว่าน่า

อยู่นี่นะครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า story ฮะ story ก็คือชั้นของตึกนะฮะต้องฝากไว้นะครับคำว่า story ไม่ได้แปลว่าแค่เรื่องราวอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นครับถ้าฝรั่งนะครับมาถามคุณว่า how many stories does this building have how many stories does this building haveแปลว่าตึกนี้เนี่ยมีกี่ชั้นนะครับแต่ปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนึกว่าตึกนี้เนี่ยมีเรื่องราวกี่ชั้นโอ้ the first story นะ the man get killed in the building โอ้ให้จะบ้าละครับไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นสิครับก็คือชั้นนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งคำครับก็คือ sherbet หรือว่า sorbet นั่นเองนะฮะชาวอังกฤษก็จะออกเสียงว่า sorbet เอามาจากฝรั่งเศสชาวอเมริกาก็จะเป็น sherbet ชาวอังกฤษก็จะเป็น sorbet นั่นเองครับเห็นไหมนะฮะนี่แค่นะครับเซิร์ฟๆนะครับยังมีอีกหลายสิบคำนะฮะที่สะกดก็ไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับแต่เห็นแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของการออกเสียงหรือว่า pronunciation ครับซึ่งภาษาอังกฤษแบบอังกฤษอเมริกาเขาออกเสียงกันแตกต่างกันมากหลายสิบคำทีเดียวนะครับอย่างเช่นดังต่อไปนี้ครับมะเขือเทศครับ tomato ก็คือชาวอังกฤษ tomato ก็คือชาวอเมริกาแต่ต้องระวังนะฮะเพราะมันฝรั่งไม่มีแบบนี้นะฮะเพราะชาวไทยนะครับเวลาไปอังกฤษบางครั้งเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดครับไปบอกฝรั่งว่า Can I have some potato มันไม่มี potato นะฮะมีแต่ potatoes ครับต่อไปสมุนไพรชาวอังกฤษก็จะออกเสียง herbs ตัว h หอนฮูกชัดเจนมากแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับออกเสียงว่า herbs ไม่มีตัวหอนฮูกกลายเป็นออ่างสมุนไพร herbs กับ herbsอีกหนึ่งคำนะฮะอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่หลายคนนั้นงงกันมาตลอดนะครับก็คือเวลาชาวอเมริกาออกเสียงว่า antibacteria แต่ชาวอังกฤษออกเสียงว่า antibacteria ใช่ครับที่จริงแล้วบ้านเราออกเสียงว่า antibacteria หรือ antibacteria มาตลอดครับแต่ล่าสุดเพิ่งมีโฆษณาตัวนึงครับมาบอกว่า antibacteria โอ้ยหลายคนเสียศูนย์โทรมาถามผมหรือเขียนจดหมายมาถามผมเยอะมากครับว่าเอาสรุปมันคือ antibacteria หรือ antibacteria ไม่ยากเลยครับก็คือชาวอังกฤษสระอีครับ antibacteria ชาวอเมริกาก็เป็น antibacteria ครับหรือแม้กระทั่งคำว่า semi หรือ semi ครับ semi ที่แปลว่าครึ่งครับหรือแม้กระทั่งรอบรองชนะเลิศนะครับ semi final ชาวอเมริกาก็จะออกเสียงว่า semi final หรือประเทศครับอิรักกับอิหร่านชาวอังกฤษจะเป็นอิรักกับอิหร่านแต่ชาวอเมริกาเยอะมากครับจะออกเสียงว่า Iraqกับไอรันนั่นเองครับซึ่งหลายคนจะนึกว่าไอรันก็คือฉันวิ่งไปไม่ใช่นะครับเขากำลังพูดถึงชื่อประเทศนั่นเองนะครับเรื่องราวต่อไปของการออกเสียงนะครับก็คือสระอากับสระแอนั่นเองนะฮะชาวอังกฤษจะชอบสระอามากกว่าสระแอในหลายๆคำนะครับอย่างเช่นคำว่าหนูทำไม่ได้ภาษาอังกฤษครับก็คือ I can't ถ้าเป็นชาวอังกฤษเหมือนท่านประธานครับผมขอคัดค้านครับกับถ้าเป็นชาวอเมริกาจะเป็น I can't ก็คือแค้นมากเลยดังนั้นครับ I can't go หรือว่า I can't go นั่นเองครับการเต้นก็จะเหมือนกันนะครับชาวอังกฤษก็จะเป็น danceแต่ชาวอเมริกาก็จะเป็น dance หรือกล้วยก็เหมือนกันครับ banana กับ banana banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับ banana อเมริกา banana ก็คือชาวอังกฤษครับคำต่อไปคือคำว่าตารางครับผมตารางงานนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้จักคำว่า schedule อยู่แล้วนะฮะแต่ขอซื้อนิดนึงครับบ้านเราชอบออกเสียง schedule schedule นะฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับจะออกเสียงไม่เหมือนอเมริกาครับอเมริกาจะคล้ายๆของคนไทยครับก็คือ schedule ครับแต่ปรากฏว่าชาวอังกฤษหลายคนมากนะครับก็จะออกเสียงว่า schedule ครับผมชอช้างนะฮะ schedule นะฮะคล้ายๆชอช้าง she นะฮะ she schedule นะฮะและสุดท้ายนะครับคำหนึ่งที่หลายคนก็มักจะงงๆนะฮะก็คือคำว่าห้องแลบห้องทดลองนะฮะอเมริกาจะออกเสียงว่า laboratory the laboratory แต่ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า laboratory ครับ laboratory laboratory อเมริกา laboratory ก็คือชาวอังกฤษเห็นไหมนะฮะนี่ก็คือเหมือนเดิมครับซับเซิร์ฟนะครับดังนั้นครับอย่าลืมครับจะใช้ภาษาให้ดีนะครับก็ต้องสะกดให้ถูกต้องออกเสียงให้ชัดนะฮะแต่เรื่องราวต่อไปครับก็คือเราจะสะกดให้ถูกหรือออกเสียงให้ชัดได้ไงถ้าเรายังไม่รู้ศัพท์ครับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวอังกฤษกับอเมริกาก็ใช้แตกต่างกันอีกหลายสิบเลยครับอย่างเช่นนะครับเวลาเราจะไปจ่ายเงินค่าอาหารที่เรากินกันในร้านอาหารนั่นเองครับเคยถามตัวเองครับว่าทำไมชาวไทยนะครับเวลาจะจ่ายตังค์ต้องพูดคำว่าเช็คบิลครับเราก็นึกมาโดยตลอดเลยนะครับว่ามันก็คือการให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยนะครับนำรายการอาหารที่เราได้ทานมานะครับแล้วเราจะได้ตรวจสอบแต่ผมไปเช็คมากับ20กว่าภาษาครับไม่มีภาษาไหนในโลกขอเช็ครายการอาหารที่ทานครับเขาขอมาเลยครับผมเหตุผลนี่นะครับที่บ้านเราเนี่ยนะครับไปพูดคำว่าเช็คบิลนะครับก็เป็นเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับอเมริกาแล้วเราก็งงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับชาวอเมริกันครับเวลาเขาจะคิดตังค์เนี่ยนะครับเขาจะพูดสั้นๆครับว่า check please
Can I have the check?

ชวนช้างเครดิตครับก็จะบอกว่า Bill please can I have the bill ปรากฏว่าผมเชื่อว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับชาวไทยคงจะไปทานข้าวอังกฤษอเมริกาครับจ่ายตังค์กันอังกฤษก็บอก Bill อังกฤษอเมริกาเช็คอังกฤษก็ Bill เช็ค Bill เช็ค Bill ชาวไทยบอก Stop น้องเช็คบิลเลยและนั่นก็เป็นต้นต่อนะครับของว่าทำไมเราถึงเรียกว่าเช็คบิลนั่นเองครับน้ำมันฮะชาวอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะพูดว่า petrol ส่วนชาวอเมริกันก็จะบอกว่า gas ที่มาจากคำว่า gasoline ครับอังกฤษมาจาก petroleum อเมริกาก็มาจาก gasoline ถ้าปั๊มน้ำมันก็ petrol station หรือว่า gas station แต่บ้านเราครับ I'm going to pump ผมจะไปอัดฉีดต่อไปสูบยางอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะต้องพูดให้ถูกนะครับไปพักร้อนครับชาวอเมริกาจะบอกว่า I'm going on vacation ส่วนชาวอังกฤษก็จะบอกว่า I'm going on holiday ครับยางลบก็เป็นอีกหนึ่งคำนะครับที่ชาวไทยเนี่ยนะครับก็เข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับเพราะว่าครูหลายๆคนก็สอนว่าเด็กๆจ้ายางลบเนี่ยนะคะก็คือ rubber จ้าส่วนเด็กไทยก็เลยไปอเมริกาครับแล้วก็ไปที่ร้านเครื่องเขียนนะครับบอกว่า can I have a rubber please โดยที่ไม่เคยรู้นะครับว่า rubber ที่อเมริกาแปลว่าถุงยางทำไมครับเด็กไทยหลายคนครับเดินไปขอถุงยางอันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ eraserก็คือยางลบที่อเมริกาส่วน rubber ก็คือยางลบที่อังกฤษแต่ถ้าเอา rubber ไปใช้ที่อเมริกาจะกลายเป็นถุงยางอนามัยทันทีนี่ไงเห็นไหมฮะคำต่อไปคือท้ายรถครับ boot ครับผมถูกต้องครับเหมือนรองเท้า boot ที่เราใส่นะฮะดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาบอกว่า open the boot ไม่ได้แปลว่าถอดรองเท้า boot ออกมาให้ดมนะฮะแต่ open the boot ก็คือเปิดท้ายรถเราจะรู้ครับว่าคนนี้คือชาวอังกฤษครับเพราะ boot คือแน่นอนครับชาวอังกฤษส่วนถ้า trunk ก็คือชาวอเมริกาแม้กระทั่งกระโปรงหน้าของรถเนี่ยนะครับก็แตกต่างนะฮะชาวอังกฤษจะเรียกว่า the bonnet ครับ the bonnet ส่วนชาวอเมริกาก็จะเรียกว่า the hood แต่ผมกลัวเดี๋ยวผู้หญิงไทยนะครับถ้าไม่รู้สองคำนี้นะฮะจะบอกฝรั่งให้เปิดกระโปรงรถไปบอกฝรั่งว่า open the skirt ฟิวนั้นกระโปรงตัวเองมาละครับต่อไปนะครับรถไฟใต้ดินก็คือ subway ของชาวอเมริกาส่วนชาวอังกฤษนะครับจะเรียกว่า the underground หรือชาวอังกฤษจะเรียกว่า the tube ก็ได้นะครับเพราะที่อังกฤษมันจะเป็นเหมือนหลอดยาวๆเขาเรียกว่า tube ครับอีกหนึ่งอันที่บ้านเราก็มีการงงกันเยอะนะครับก็คือลิฟท์ที่เอาไว้ขึ้นตึกนี่แหละครับที่จริงลิฟท์ก็ถูกแล้วนะฮะชาวอังกฤษลิฟท์ชาวอเมริกาเอลิเวเตอร์ชาวไทยหลายคนก็เรียกว่าทั้งนั้นไปใช้เอลิเวเตอร์กันดีกว่าแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอลิเวเตอร์ก็คือลิฟท์แต่อีกหนึ่งอันก็คือบันไดเลื่อนนะครับก็คือเอสเคเลเตอร์ครับระวังเลยนะฮะเพราะว่าเอสเคเลเตอร์คือบันไดเลื่อนเอลิเวเตอร์คือลิฟท์ครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ชาวไทยนะครับบอกฝรั่งว่า take the alligator to the sixth floorขึ้นจระเข้ไปชั้น6เลยจะเจอชาละวันกับไก่ทองหรือไงครับเกิดขึ้นยังไงฮะเพราะเอาคำว่า elevator กับ escalator มารวมกันไง elevator escalator elevator escalator กลายเป็น alligator กันไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องรู้นะฮะชาวอเมริกา elevator ชาวไทยเราก็ตามลิฟต์ของชาวอังกฤษละครับถ้าเราพูดถึงคำว่า flat นึกถึงอะไรครับนี่เลยครับนึกถึงเด็กดมกาวอยู่ข้างล่างนะฮะมอเตอร์ไซค์ตำรวจขี่เข้ามานะฮะแม่ค้าทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วไม่เกี่ยวเลยนะครับ flat หรือ apartment เนี่ยนะครับก็คือห้องเช่าครับที่ประเทศอังกฤษครับสามารถเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กห้องจนห้องรวยได้หมดเลยครับผมส่วนอพาร์ตเมนต์ก็คือของอเมริกาครับดังนั้นครับแฟลตก็คือชาวอังกฤษอพาร์ตเมนต์ก็คืออเมริกาแต่บ้านเราสินะครับก็เห็นคำว่าแฟลตก็รู้สึกมันก็จนๆเนาะอพาร์ตเมนต์ก็ยังรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกันเท่าไหร่ดังนั้นครับก็เลยไปนิยามคำใหม่เป็นแมนชั่นฮะชาวไทยครับบางคนฝรั่งถาม where do you live หญิงไทยบางคนบอก I live in สุขสบายแมนชั่นเคยทราบไหมครับว่าแมนชั่นแปลว่าคฤหาสน์หรูครับพอฝรั่งนึกอ๋อสงสัยผู้หญิงคนนี้ต้องรวยแน่ๆไปถึงปุ๊บเจอรูหนูชัดๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับแมนชั่นไม่เกี่ยวแมนชั่นมันคือคฤหาสน์ครับดังนั้นครับห้องเช่าคือแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์และอีกหนึ่งคำต้องฝากเลยครับถ้าเป็นคอนโดหรือคอนโดมิเนียมคุณต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับคุณถึงจะเรียกมันได้คอนโดนะฮะไม่ใช่ว่าเช่านะฮะอยู่เดือนละ5,000ไปบอกว่าคอนโดไม่ได้นะครับใช้กันให้ถูกต้องด้วยครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าขยะนั่นเองครับขยะก็คือ rubbish ชาวอังกฤษส่วนชาวอเมริกาก็คือ trash หรือว่า garbage นั่นเองครับถ้าถังขยะก็คือ rubbish binส่วนชาวอเมริกาก็จะเป็น trash can หรือว่า garbage can ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือคำว่าซ็อกเกอร์กับฟุตบอลครับใช่แล้วฮะชาวโลกเขาเรียกว่าฟุตบอลก็เตะนะครับแต่ถ้าไปอเมริกาฟุตบอลนะครับคืออเมริกันฟุตบอลครับมันก็เรียกว่าซ็อกเกอร์นั่นเองนะฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงต้องเรียกว่าฟุตบอลเพราะเขาแทบจะไม่ได้ใช้เท้าเอาซ็อกเท่าไหร่เลยทีเดียวต่อไปก็คือแน่นอนครับคำว่าน้ำอัดลมครับซึ่งชาวโลกก็เรียกว่าซอฟต์ดริงก์กันเยอะนะครับแต่ชาวอเมริกาชอบเรียกน้ำอัดลมว่าอะไรโซเดอร์ครับซึ่งก็เป็นความมึนงงของคนทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าคนทั้งโลกไปถึงอเมริกาชาวอเมริกาถาม Would you like a soda ซึ่งเราก็จะงงๆฮะโซดาน้ำโซดาหรืออะไรวะใช่มั้ยฮะดังนั้นครับก็ต้องรู้นะฮะว่าโซเดอร์นะครับหรือโซดาป๊อปที่อเมริกาโซดาป๊อปก็คือน้ำอัดลมซอฟต์ดริงก์ก็คือน้ำอัดลมที่อังกฤษนั่นเองครับรองเท้าผ้าใบครับ sneakers กับ trainers ครับ

So ถ้า trainer ถ้าจะบอกฝรั่งว่า I'm looking for my trainers นะครับผมก็นอกจากจะแปลว่าหา trainer ฝึกออกกำลังกาย trainers ก็แปลว่ารองเท้าผ้าใบที่อังกฤษหรือ sneakers ก็ได้นั่นเองโรงหนังก็ cinema movie theater นะครับ cinema ชาวอังกฤษ movie theater อเมริกานั่นนะครับหรือแม้กระทั่ง full stop เนี่ยนะฮะ full stop เวลาเราเขียนแล้วใส่ full stop ปุ๊บเนี่ยนะฮะชาวอังกฤษเรียกว่า full stop แต่ชาวอเมริกาเรียกอะไรครับจุดที่จบประโยค period ครับปรากฏครับเด็กไทยทำ dictation ครูอเมริกาก็บอกประโยคแล้วพูด period เด็กไทยทั้งห้องเขียน period ฝรั่งก็งงเลยฮะ period ไม่ได้แปลแค่เรื่องราวของหนัง period นะ period ก็แปลว่าจุดครับหรือสำหรับคุณผู้หญิงครับ period ก็จะแปลว่าประจำเดือนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have men อันนั้นจะแปลว่าฉันมีผู้ชายหลายคนนะจ๊ะจะบอก I have a period หรือ I have my period นั่นเองนะครับอ่ะคำสุดท้ายแล้วกันนะครับซึ่งจะให้ดูอีกหนึ่งคำนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะครับผมก็เอาคำพวกนี้มาใช้กันนานแล้วนะฮะแต่ก็ใช้กันแบบไม่ถูกต้องหรือใช้กันแบบมึนงงครับก็คือคำว่าธนบัตรนั่นเองครับแบงค์ 1,000 แบงค์ 500 แบงค์ 100ใช่ไหมครับถามว่าไอ้คำว่าแบงค์ 100 แบงค์ 500 เนี่ยเราเอามาจากไหนครับเราเอามาจากภาษาอังกฤษแบบฝั่งบริติชนะครับก็คือ bank note นั่นเองครับส่วนชาวอเมริกาเขาเรียกธนบัตรว่า bill ครับเช่น $1 bill $5 bill $10 bill แต่ชาวอังกฤษเรียกว่า bank note ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับชาวอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาเขาจะตัดให้สั้นๆเขาตัดแบงค์แล้วเก็บโน้ตแต่บ้านเราเก็บแบงค์แล้วตัดโน้ตมันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับถ้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า1,000 baht note500 baht note นะฮะก็คือโน้ตนั่นเองครับแต่เราไปเรียกว่าอะไรแบงค์ 1,000 แบงค์ 500 ธนาคาร 1,000 แห่งธนาคาร 500 แห่งยังไงครับเห็นไหมล่ะฮะนี่แหละครับก็คือให้ดูซับเซิร์ฟนะครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาอยู่ในประเทศไทยนานมากแล้วนะครับและที่จริงแล้วเราก็ยืมจากอเมริกาอังกฤษมาใช้กันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงหรือการใช้ศัพท์นั่นเองครับแต่ใช้ให้ถูกสะกดให้ถูกและออกเสียงให้ชัดเจนนะครับรับรองครับว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอังกฤษหรือชาวอเมริกาคุณจะคุยกับเขารู้เรื่องอย่างแน่นอนครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: 在1960年邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际施利吉王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索这些服饰被称为泰式皇室礼服
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品世代相传的实践与传承它们经过设计和调整成为了当代服饰具有连裁版型并使用泰国本土生产的材料这反映了社区工匠精湛的独特身份同时也反映了泰国精神的整体面貌在2024年泰国内阁根据文化部的提议批准了一项决议将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录
2: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国 活文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาล

0: ปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I watched a video clip from a YouTube channel and met a young girl. Her name is Mona. In the video, very cute and talkative. This video clip really got my attention, so I contacted her in order to travel to meet with the younger ones immediately. After I made an appointment with Nong Mona, I started my journey from Bangkok right away. From Bangkok, it takes about 3 hours to travel to Ban Mon, Hoi Nam Sai.
1: Hello, are you Teacher Greg?
0: Yes, I'm Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too, Teacher.
0: Excellent. What's your name?
1: Lisa.
0: Lisa, nice to meet you.
1: Nice to meet you.
0: Oh, siang narak, yindi ti, dai lu chak. Nong Mona. How old are you?
1: 9 years old.
0: So, I'm 9 years old, talk my half.
1: Yes.
0: Lisa, how old are you? 5?
1: 5.
0: Oh, 5 years old. Are you 5 years old? Now, Lisa, Nong Mona, ที่แก้มมีอะไรครับ?
1: Bangmon, ค่ะ.
0: Ah, Bangmon. นี่แหละ อยากรู้ Bangmon มันคืออะไร? เดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับ. คำว่า Bang, พูดว่า Powder.
1: Powder.
0: คำนี้แปลว่าแป้งแล้วเป็นรูปอะไรครับ
1: ดอกไม้กับดอกกระจายค
0: ่
1: ะ
0: ดอกไม้เด็กๆลองพูดด้วยครับ flower
1: flower
0: teacher ก็อยากได้เหมือนกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ใครจะเป็นคนที่ปรับแป้งครับน้องลิซ่าเอาเลยครับที่แก้มนะ left or right
1: left
0: left โอเคแก้มซ้ายโอ้ยินสบายright แล้วลืมคำว่าแก้มภาษาอังกฤษว่า cheek
1: right cheek
0: left cheek
1: อย่าเพิ่งปิดแม้นะคะ
0: ครับเย็นสบายเฮ้ยน้องลิซ่าทำอะไร
1: ทาจมูกค่ะ
0: จมูกใช้คำว่า nose okay ready 1 2 3 นี่กลิ่นด้วยหอมดูหน้าของทีเชอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับ
1: หล่อค่ะทีเชอร์ปะแป้งเหมือนคนมอญแล้วเดี๋ยวโมนาพาไปไหว้หลวงปู่เหมมาราชค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนี้ค่ะ
0: คำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้คำว่า holy place
1: holy place
0: ใช่แล้วนะครับด้านหลังเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวอย่าลืมนะครับทางบ้านเราจะมี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามที่หลังเราจะเฉลยคำตอบด้วยโชคดีนะโอเคทีเจเรดพร้อมปรับแป้งเรียบร้อยแล้วจะไหว้แล้วไหว้ยังไงครับน้องลิซ่าขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ให้เชื่อนั่งลงไปแล้วก็ไหว้ค่ะ
0: โอเคแล้วน้องโมนาคิดอะไรในใจอยู่ครับ
1: ขอให้เรียนเก่งๆค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้เรียนเก่งๆขอให้ตั้งใจเรียนครับน้องลิซ่าขออะไร
1: ขอให้ตัวเองและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
0: เหมือนกันครับขอให้มีความสุขตั้งใจเรียนสุขภาพที่แข็งแรงครับ I hope you're happy healthy and strong แล้วยังไงต่อครับปักที่ไหน

0: นะคะทีเชอร์เดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวข้างในหมู่บ้านค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: นั่นไงคะเพื่อนหนู
1: เจอแล้ว
2: มังงะระเอาม
1: ังงะระเอาถูกไหมครับ
3: ครับ
1: เป็นภาษาอะไรครับ
2: ภาษามอญครับ
4: แปลว่าสวัสดี
1: สว
4: ั
1: สดีสวัสดีรู้หรือเปล่าเด็กๆภาษาอังกฤษมีหลายคำที่แปลว่าสวัสดีให้พูดตามครับ Hello
2: Hello
1: Hi
2: Hi
1: Hey
2: Hey
1: Good morning
2: Good morning
1: Good afternoon
2: Good afternoon
1: Good evening
2: Good evening
1: Good night
2: Good night
1: โอ้โหเยอะมากเลยอ่ะเหนื่อยหรือเปล่า
0: ไม่เหน
1: ื่อ
0: ย
1: ดีจังแล้วถ้าเจอนักท่องเที่ยวแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนแล้วจะถามว่า Where are you from
2: Where are you from
1: ประโยคที่2ที่น่ารู้นะครับก็คือพวกเราเป็นไกด์ภาษาอังกฤษพูดว่า We are guides
2: We are guides
1: ลงท้ายตัว S ครับ We are guides
2: We are guides
1: ถูกต้องครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันสามารถพาคุณไปเที่ยวไม่อยากพูดว่า I can take you travel
2: I can take you
1: far. เก่งมากเด็กๆเป็นชาวมอญหมดใช่ไหมครับ
0: หนูไม่ใช่ค่ะหนูเป็นชาวไทยแท้ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่เป็นไรครับถ้าจะบอกว่าฉันเป็นคนไทยไม่อยากพูดว่า I'm Thai
2: I'm Thai
1: แต่โอ้ยังไม่ได้ถามชื่อแต่ละคนน้องชื่ออะไรครับ
5: กัน
1: น้องกันกับน้อง
5: แม็กคร
1: ับ แม็กเป็นชาวมอญใช่ไหมครับ
5: ครับ
1: นั้นต้องเปลี่ยนนิดนึงพูดว่า
2: I'm from
1: Thailand
2: ButI have
1: Mon descent
2: Mon descent
1: แปลว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายมอนด้วยแล้ววันนี้เด็กๆจะพาทีเชอร์ Greg ไปทำอะไรดีครับ
5: ทีเชอร์มาเย็นแล้วครับร้านขนมมันปิดไปหมดแล้ว
1: โอ้เสียด
5: ายเดี๋ยวผมจะพาทีเชอร์ไปดูวิถีชีวิตของชาวมอนครับ
1: ดีมากเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวมอนได้ไหม
5: ได้ค่ะ
1: โอเค let's go ไป
5: ถึงแล้วครับทีเชอร
1: ์บ้านนี้หรือเปล่า
5: บ้านนี
1: ้ทางนี้ไปอยู่หน้าประตูแล้วบ้านมอนทำจากอะไรครับ
5: ทำจากไม้ไผ่ค
1: ่
5: ะ
1: ไม้ไผ่ภาษาอังกฤษพูดว่า bamboo
2: bamboo
1: แล้วที่ทุกคนเห็นข้างบนนะเหมือนว่ามีป้ายสีเหลืองอันนั้นคืออะไรครับ
5: ยันครับ
1: มีความเชื่อหรือเปล่าม
5: ีครับเอาไว้ปกป้องบ้าน
1: ปกป้องบ้านใช้คำว่า protect the house
2: Protect the house.
1: ถูกต้องครับ
5: เข้าได้เลยค่ะ
1: โอเคเข้าได้เลยครับ Come in please ทั้งหมดมีกี่ห้อง
5: ประมาณ2
1: ห้องนอนกี่คนครับ
5: หลายคนเลยคร
1: ับ หลายคนเลย
5: ค
1: ่
5: ะ
1: โอ้ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วพูดถึงบรรยากาศในบ้านร้อนหรือเปล่าหรือเย็นครับ
5: ไม่ร้อนคร
1: ับ ไม่ร้อนไม่เย็นกลางคืนเป็นยังไงครับ
5: ก็หนาว
1: หนาวสอนคำว่าเย็นใช้คำว่า cool
2: cool
1: หนาว cold
2: cold
1: ร้อน hot
2: hot
1: แล้วมีความพิเศษอะไรยังไงครับหรือว่ามีเอกลักษณ์อะไรยังไงครับ
0: พวกเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบง่ายๆครับ
1: อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า slow life
2: slow life
1: ใช่แล้วไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้วุ่นวายก็อยู่กับธรรมชาติและมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ที่จะได้กลิ่นหอมหอมอันนั้นคืออะไรครับ
0: เป็นขนมฮาลาวาค่ะไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ค่ะที่เชิญลองชิมก็ได้นะคะ
1: โอ้ขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ไป let's go โอ้โหหอมแต่ทีเชอร์ Greg จำไม่ได้อันนี้ขนมอะไรครับ
0: ขนมฮาลาวาค่ะ
1: ขนมฮาลาวาซึ่งเป็นขนมมอญถูกไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้อยากรู้เด็กๆเคยกินหรือเปล่า
0: เคยค่ะ
1: รสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: หวานหวานมันมันครับ
1: หวานภาษาอังกฤษว่า sweet
2: sweet
1: แล้วมันอร่อยแค่ไหนเต็ม10คะแนนครับ
5: เต็ม10คร
1: ับ ว้าวคุณพี่ครับขนมทำจากอะไรครับ
6: กะทิสดค่ะแล้วก็มีสาคูมีแป้ง
1: เอาคำว่ากะทิสดไม่อยากพูดว่า coconut milk
2: coconut milk
1: ถูกต้องครับโอ้อยากกินมากเลยนะครับแต่มันร้อนไปต้องรอ
6: ถ้าอยากกินก็พรุ่งนี้เช้าค่ะมาบ้านเลยจ้ะ
1: ได้เลยขายยังไงครับ
6: ขายเป็นกล่องค่ะกล่องละ20 บาท
1: ถูกด้วยพรุ่งนี้ทีเจอร์เกรกจะจ่ายเองเดี๋ยวจะเลี้ยงน้องๆเพราะวันนี้ก็พูดภาษาอังกฤษกับผมประทับใจมากดีใจไหม
3: ดีใจค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับ

0: เราจะชิมขนมแสนอร่อยของชาวมอญ Today I traveled in the evening. The atmosphere of the village is not as lively as in the morning, but I like it. I am happy to follow the children who lead me around. It's like coming to really relax.
1: พรุ่งนี้ตอน 8:00 น.มีขบวนมอญค่ะมีใส่บาตรตอน 8:00 น.ค่ะที่เชื่อมมาใส่บาตรด้วยกันก็ได้นะคะ
0: ได้เลยแล้วจะทําบุญด้วยกันครับ
2: ผมก็เดินในขบวนมอญครับ
0: เยี่ยมเลยครับ
2: ผมด้วยครับ
0: โอเคนั้นฝากด้วยนะประโยคสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คือ See you again tomorrow
3: See you again tomorrow
0: แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับห้ามพลาดครับ Let's go This wayเรามีนัดกันเด็กๆที่ไหนนะเททีจะแกร่งหรือเปล่า
4: ชิคาโก
0: มาแล้วเฮ้ย
4: เมื่อรา
0: อะไรนะครับ
4: มันเงยรา
0: อมันเงยราอที่แปลว่าสวัสดีเด็กๆรู้หรือเปล่าสวัสดีตอนเช้าภาษาอังกฤษจะพูดว่า good morning
3: good morning
0: ถูกต้องครับ
1: ร้านขนมเปิดแล้วค่ะเราไปกินขนมกันไหมคะ
0: โอ้ดีจังเพราะทีจูเกย์ก็หิวนั้นเราจะไปชิมขนมมันจะอร่อยแค่ไหนครับไปถึงแล
5: ้
0: วสวัสดีครับร้านขนมที่เมื่อวานปิดแต่วันนี้เปิดแล้ว
5: ขนมฮาลาวาค
0: ่
5: ะ
0: ฮาลาวาแล้วคำว่าขนมภาษาอังกฤษพูดว่า sweets
5: Sweet.
0: แล้วเห็นวันนี้มี2แบบนะครับมี2สีทีชก็เลือกไม่ได้สีอะไรดีครับ
5: ก็2สีนะคะ
0: โอ้ต้องลองนะครับขอชิมหน่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า Can I have a taste
3: Can I have a taste
0: แม่ค่ะครับขอชิมหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้เลยค่ะ
0: โอเคเอาเป็นสีขาวละกันบัม
6: รสชาติเป็นไงครับ
0: โอ้โหอร่อยมากแล้วฮาซามอนอร่อยจะพูดว่ายังไงครับ
7: เชียคอบ
0: เชียคอบมากมากเลยครับหรือภาษาอังกฤษว่า yummy
3: yummy
0: delicious
3: delicious
0: โอ้อร่อยมากแม็กค่ะครับขายยังไงครับ
5: กล่องละ20บาท
0: กล่องละ20น้องแม็กขอตังค์หน่อยครับ
7: ไม่มีตังค์ครับ
0: เอ้าน้องกัน
6: ไม่มีเหมือนกันครับ
0: โมนา
1: ไม่เหลือเลยค่ะ
0: พอดีเลยทีเจอร์เกรกมีแบงค์20นี่เอาเป็นสีขาวครับ
5: ค่ะ
0: โอ้ลืมไปยังไม่ได้ชิมสีน้ำตาล
5: ชิมได้เลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ let's try
5: ชิมได
0: ้เด็กๆอยากชิมหรือเปล่าครับ do you want to try ช
5: ิ
0: มเลยโอเคเชิญเลยครับสีขาวจะออกหวานสีน้ำตาลเข้มข้นน้องแม็กเป็นยังไงครับ
6: อร่อยคร
0: ับ อร่อยน้องการว่ายังไงครับ
6: อร่อยครับ
0: โมนาเป็นยังไง
8: อร่อยค่ะยัมมี
0: ่ยัมมี่จำได้ยัมมี่ที่แปลว่า
3: อร่อย
0: ขอบคุณครับ
5: ขอบค
0: ุ
5: ณค
0: ่
5: ะ
0: โอเคได้ขนมแล้วแต่วันนี้เราไม่ได้มากินอย่างเดียวเราจะใส่บาตรด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปใส่บาตรกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้ว
0: โอเคแล้ววันนี้เราจะใส่บาตรใช่ไหมงั้นสอนนิดนึงคำว่าใส่บาตรใช้คำว่า give alms
3: give alms
0: ถูกต้องแล้วใส่บาตรเพื่ออะไรครับ
7: ไปขอให้ได้บุญคร
0: ับจะได้บุญแล้วจะทำบุญใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
0: งั้นใช้คำว่า make merit
3: make merit
0: โอ้วันนี้เราจะทำบุญเยอะๆงั้นสอนคำว่าวัดภาษาอังกฤษว่า temple
3: temple
0: แล้วคำว่าพระก็คือ monkแต่ไม่ใช่มังกี้เด็กๆรู้จักหรือเปล่ามังกี้แปลว่า
7: ลิง
0: อย่าสลับกันนะอืแล้ววันนี้เราจะใส่อะไรบ้างมีขนมสวีท
7: แล้วก็มีข้าว
0: ข้าวดีกว่าภาษาอังกฤษพูดว่า
7: ไว
0: เก่งมากน้องโมนาครับมีอะไรอีกครับมีข้าวแล้วก
6: ็น้ำ
0: น้ำภาษาอังกฤษพูดว่า
7: water
0: เก่งมากวันนี้จะเดินในขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วทีเจอร์เกรกมีสิทธิ์เดินหรือเปล่า
7: ได
0: ้แต่แต่งตัวแบบนี
7: ้เดินด้านหลัง
0: ด้านหลังเดินกับเด็กดีกว่าแล้วเวลาเดินในขบวนมันไกลแค่ไหนครับ
7: แล้วแต่คนที่มาเที่ยวครับถ
0: ้
7: าคนเยอะก็จะบูสต์ให้เยอะแล้วก็จะเดินเยอะครับ
0: หมู่บ้านมอญห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆสุดชายแดนตะวันตกของอำเภอสวนผึ้ง ที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมอญอาศัยร่วมกันกับชาวไทยมีบ้านเรือนทั้งหมด70ครัวเรือนหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์เราจะเห็นภาพชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายผมได้เห็นถึงหมู่บ้านที่มีความน่ารักและเมื่อมาที่หมู่บ้านแห่งนี้สิ่งที่ไม่ควรพลาดนั้นก็คือกิจกรรมตักบาตรมอญซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านที่สำคัญผมยังได้เห็นวิถีชีวิตการเดินขบวนของชาวมอญที่เดินให้นักท่องเที่ยวได้ดูเรียกได้ว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยทีเดียวครับ
9: ใส่บาตรเสร็จแล้วครับทีเชอร
10: ์มากินโดนัทมอญกันเถอะครับ
0: โดนัทมอญคืออะไรครับ
10: อยู่ทางนั้นค่ะทีเชอร์
0: โอเคเข้าไปดูดีกว่าว้ายโอ้หอมโดนัทมอญทำจากอะไรครับ
10: ทำจากแป้งครับ
0: แป้งสอนให้เด็กๆลองออกเสียงครับ flower
3: flower
0: เอ๊ะทีเชอร์เกรดครับ flower แปลว่าดอกไม้ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วมี2คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายก็ต่างกันเช่นที่แก้มนะครับอันนั้นจะเรียกว่า flower แต่ในหม้อนะครับหรือว่าแป้งอันนั้นเรียกว่า flower แต่สะกดไม่เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงครับทีเชอร์ไม่เคยกินมาก่อน
10: อร่อยคร
0: ับ อร่อยรับรองอร่อยเนาะ
10: รับรอง
0: งั้นขายยังไงครับ
10: ชิ้นละ10บาทค่ะ
0: 1 2 3 4 4ไม้ครับ
10: ได้ค่ะ
0: โดนัทมอญอุ๊ยราดอะไร
10: น้ำตาล
11: น้ำตาล
0: น้ำตาลสอนให้คำนี้ไม่ยากใช้คำว่า sugar
3: sugar
0: มาแล้วมาแล้ว
10: นี่ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
10: thank you
7: ต้องพูดเลย
0: thank you ถูกแล้วนะครับได้แล้วนะครับโดนัทมอญโมนะ ladies first ให้ผู้หญิงก่อนครับ yeah. น้องการเลือกเลยครับ yeah. น้องมาร์ค
12: thank you
0: 1 2 3 mm. ได้ยินไหมครับคุณผู้ชมกรอบกรอบภาษาอังกฤษว่า crunchy
3: crunchy
0: ข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มใช้คำว่า soft
3: soft
10: Delicious.
0: Delicious.
3: Yummy.
0: Yummy. Delicious. Yummy. ว่ายังไงครับ Yummy. จุกแกงลืมคำที่แปลว่าอร่อยในภาษาบทว่า
10: เชียร์คอร
0: ์เชียร์คอร์ที่สุดในโลก บรรยากาศดีๆครับเด็กๆหายใจลึกๆโอ้โหทีเจอร์เกรกชื่นใจนะครับเพราะน้ำก็เย็นสบายด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับ
10: สบายมากเลย
0: เย็นสบายเป็นยังไงครับ
10: หนาว
0: กันหนาวหนาวแต่วันนี้เราพบเราเจอกับภาษาไทยภาษาหมอเอออังกฤษก็มีครับภาษามอญมีหลายภาษานั้นเราจะถกถวนนิดนึงคุณมาจากไหนภาษาอังกฤษจะพูดว่า where are you from
3: where are you from
0: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่าฉันเป็นไกด์ก็ไม่อยากพูดว่าI am a guide.
3: I am a guide.
0: และประโยคสุดท้ายคุณต้องการคนพาไปเที่ยวภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you?
3: Would you
0: like
3: like
0: a guide?
3: A guide.
0: Would you like a guide?
3: Would you like a guide?
0: เก่งมากขอนิดนึงนะครับเราจะทบทวนภาษามอญด้วยเช่นสวัสดีพูดว่ายังไงครับ
7: มึงเงยละ
0: มึงเงยระเอาแล้วคำว่าอร่อย
7: เช
0: ีย
7: ร
0: ์
7: คอ
0: เชียร์คอแล้วคำว่าขอบคุณ
7: ตังกุลาอาว
0: ทีเชอร์ต้องตังกุลาอาวเด็กๆที่พาทีเชอร์ไปเที่ยวได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่เจอชาวมอญและชอบมากอินมากชื่นใจครับขอบคุณครับ
10: หนูก็ขอบคุณที่เชื่อเหมือนกันค่ะที่สอนภาษาอังกฤษของหนู
9: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเชอร์เกรกจะกลับมาเราจะไปเที่ยวต่อเล่นต่อและฝึกภาษาต่อดีไหมครับ
3: ดีค่ะ
0: And don't forget next week what story will we encounter who knows you gotta check it out and we'll see you again soon so long from Ratpuri from the Mon Homeland so long everyone
3: ตังกุระเอา
0: แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายคำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเชื้อสาย A. Leaven B. Nationality C. Descent คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Descent ข้อ A Leaven แปลว่าเชื้อข้อ4 Nationality แปลว่าสัญชาตินั่นเองครับแต่ตอนนี้ Teacher Greg ได้กลิ่นแล้วอาบน้ำหรือยังอาบน้ำหรือยัง
11: อาบแล้วครับ
0: เปล่าครับที่กลิ่นหอมนั่นคืออะไรครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราว่ากันด้วยเรื่องของคนกินเยอะจนเป็นอาชีพนะคะแต่ในสัปดาห์นี้ตรงกันข้ามค่ะเอ๊ะจะเรียกว่าตรงกันข้ามก็อาจจะไม่ใช่เพราะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินเยอะและเป็นอาชีพเหมือนกันนะคะแต่การกินเยอะของเขาเนี่ยต่างจากพีทค่ะน้องพีทเนี่ยกินเยอะแล้วโอ้สุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของการกินนะคะที่เรียกว่าเป็น eating disorder หรือ binge นะคะคือกินเยอะกินปุ๊บรู้สึกผิดเครียดทำอะไรกินต่อแล้วมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคเลยนะคะน้ำหนักของเธอก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนการทำงานในชีวิตของเธอมากเพราะเธอคือเทรนเนอร์แต่เวลาที่เราเจอปัญหาคนส่วนใหญ่จะเป็นไงคะโอ้เอาปัญหามาทับถมตัวเองแล้วก็ถอยหลังแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะผู้หญิงคนนี้ใช้ปัญหาที่ตัวเองมีแล้วการแก้ปัญหานั้นของตัวเองได้มาสร้างเป็นเพจที่ชื่อว่า See You Fit Girl เพจนี้ให้ความรู้กับผู้หญิงนะคะในเรื่องสุขภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินฮอร์โมนรวมไปถึงการออกกำลังกายเพราะวันที่เธอเคยผ่านมันมาได้เธอรู้ว่ามันยากยังไงแล้ววันนี้เธอก็เอาสิ่งนี้มาส่งมอบให้กับผู้คนต่อใครนะคะที่อยากจะทำเพจของตัวเองลองดูนะคะว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนการที่เรามีปัญหามันอาจจะเป็นโอกาสแห่งอาชีพในอนาคตที่สร้างอาชีพให้กับเราและก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างเธอคนนี้ค่ะน้องแมท See You Fit Girl ค่ะ

สวัสดีค่ะแมทนะคะพิมออนโมคาสมิธค่ะปัจจุบันนะคะแมทก็เป็น personal trainer นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์แล้วก็เป็นเจ้าของเพจ See You Fit Girl ค่ะแล้วก็เป็นโค้ชนะคะของคลับวิ่งแล้วก็เป็นโค้ชของรายการขอขยับไทย PBS ด้วยค่ะทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยแมทก็ผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะตัวแมทเองเนี่ยนะคะก็เริ่มนะคะเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงเลยที่หาตัวเองไม่ค่อยเจอค่ะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าอายุประมาณ21นะคะเราเรียนนิเทศนะคะซึ่งเราก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รู้สึกว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะคะทีนี้เนี่ยวันนึงนะคะแมทก็เจอสิ่งที่แมทชอบโดยบังเอิญค่ะก็คือเป็นปิดเทอมนึงนะคะก่อนที่แมทจะไปฝึกงานแมทก็ว่างมากเลยค่ะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ป๊อปปูล่าเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยวันนั้นเราก็คิดว่าเรามาหาอะไรทำให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เหมือนเด็กผู้หญิงธรรมดานะคะก็คือมีความอ้วนบ้างไม่พอใจส่วนนั้นไม่มั่นใจส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจได้ว่างั้นเรามาออกกำลังกายดีกว่าทีนี้จุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงว่าวันนึงมันเป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกงานแล้วก็จะขึ้นปี4เราก็จะต้องเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะฉันจะทำอาชีพอะไรดีตอนนั้นเนี่ยแมทออกกำลังกายจนเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแมทก็เลยคิดว่าฉันชอบสิ่งนี้มากเลยอะรู้สึกว่าเราสามารถตื่นมาทำสิ่งนี้ได้ทุกวันไม่เหมือนการเรียนเลยปกติเนี่ยถ้าจะไปเรียน9โมงคือไม่อยากไปแล้วแต่ว่าฟิตเนสเนี่ยตื่นมาเข้าได้ตั้งแต่7โมงเช้าก่อนไปเรียนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราไปเรียนเป็นเทรนเนอร์ดีกว่าเพราะว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยไปเรียนนะคะเป็นเทรนเนอร์ซึ่งเป็นสถาบันที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนพวกนี้นะคะเพื่อที่จะได้ใบที่รับรองใบเซอร์ติฟายนะคะก็เป็นเซอร์ติฟาย Personal Trainer ที่สามารถเทรนได้ทั่วโลกนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความกดดันเนี่ยมันก็เริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้จะยังไม่ได้สร้างเพจนะคะแต่ว่า

แล้วก็โพสต์รูปออนไลน์ว่าอู้เราหุ่นดีนะเรามีความแบบฟิตนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเบื้องหลังค่ะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยมีปัญหากับตัวเองหนักมากถ้าย้อนไปตอนนั้นอาจจะยังไม่มีคนนะคะพูดถึงเรื่องของ eating disorder หรือว่าโรคเกี่ยวกับการผิดปกติเกี่ยวกับการกินนะคะซึ่งแมทเนี่ยเป็นในช่วงนั้นนะคะแมทเนี่ยต่อหน้าสื่อต่อหน้าเพื่อนๆแมทก็จะกินของที่เฮลตี้ลงรูปอกไก่ไปเทรนลูกค้าก็จะบอกลูกค้าว่าอุ๊ยต้องกินแบบนี้หน้าแบบนี้ออกกําลังกายแบบนี้แต่พอเรากลับไปอยู่ที่บ้านนะคะเราก็กินกินกินกินกินกินจนหยุดไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะคะที่เราเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เราเริ่มอ้วนขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็มีความคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอยู่สักพักใหญ่เลยจนตัดสินใจว่าเราจะเปิดเพจนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองมาได้ในระดับนึงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแชร์ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่เริ่มออกกําลังกายเหมือนเราและคิดว่าวันนึงเขาก็อาจจะเจอปัญหานี้ดังนั้นนะคะเพจ See You Fit Girl ก็เลยเกิดขึ้นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมาคิดว่าจุดของ See You Fit Girl ที่มันทําให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าพอแมทอายุประมาณ25ร่างแมทพังมากพังในขณะที่ว่าแมทเนี่ยนอนตอนกลางคืนเนี่ยแมทนอนไม่ได้แมทจะนอนตีสามทุกคืนแมทจะนอนไม่หลับแล้วก่อนนอนแมทก็จะต้องกินจังฟู้ดและนอกจากนี้เนี่ยตอนที่แมททำงานอยู่เนี่ยทำเพจคู่กับเทรนเนอร์เนี่ยมันหนักมากตอนกลางวันแมทจะเทรนตอนกลางคืนแมทจะไปนั่งทำคอนเทนต์ซึ่งแมทจะนั่งทำคอนเทนต์อยู่ข้างนอกที่คาเฟ่ที่เปิด24ชั่วโมงอยู่เนี้ยชีวิตแมทจะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะจนวันหนึ่งเราอ้วนมากก็ได้รับคำคอมเมนต์ต่างๆนานาสายตาที่ดาวเราเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเทรนที่ไหนแล้วเราบอกเขาว่าเราอะเป็นเทรนเนอร์แต่ทำไมเธออ้วนทีนี้แมทก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องรักษาตัวเองแมทก็เลยไปตรวจนะคะฮอร์โมนเรื่องของฮอร์โมนปรากฏว่าแม่ไปหาหมอหมอเนี่ยเจาะเลือดแมทเสร็จปุ๊บออกมาบอกว่าคุณน่ะมีฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนผู้หญิงที่หมดวัยประจําเดือนแล้วคือฮอร์โมนต่ํามากซึ่งพอฮอร์โมนต่ํามากสิ่งที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ย binge eating ไม่หยุดนะคะมันความเครียดเรื่องของฮอร์โมน binge eating เกี่ยวกับฮอร์โมนสิวแมทเนี่ยขึ้นตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแมทก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาฮอร์โมนของตัวเองนะคะแล้วก็ผ่านเจอร์นี่มากมายเลยทีนี้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาที่เราอยู่ในโมเมนต์ที่มันมีปัญหามากๆเราจะต้องจมไปกับปัญหาซึ่งแมทอ่ะก็จมนะคะพูดตรงๆตอนนั้นแมทเป็นหลายโรคมากแมทเป็นทั้ง depression แมทเป็น binge eating แมทเป็นโรคฮอร์โมนไม่ปกติแล้วก็เรื่องของแพ้อาหารแฝงต่างๆมันรุมเร้ามากๆนะคะแต่ในช่วงนั้นเนี่ยแมทก็ตัดสินใจว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อเรามีปัญหาคนอื่นก็คงมีเหมือนเรานั่นแหละแต่ปัญหาที่เราเป็นน่ะมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยมีใครพูดออกมาเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมองเห็นอินฟลูเอนเซอร์ในสายออกกําลังกายทุกคนจะคิดถึงภาพผู้หญิงที่ใส่มีซิกแพคใส่สปอร์ตบราสวยงามหุ่นดีมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนเฮลตี้แล้วก็ออกกําลังกายแต่วันนั้นแม่ก็คิดว่าไม่อ่ะฉันอยากจะโชว์ภาพที่ฉันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยออกกล้องไปเลยวันที่ฉันร้องไห้แล้วก็กินวันที่ฉันมีสิวแล้วมันระเบิดเต็มหน้าฉันก็จะถ่ายตัวเองไว้ซึ่งตอนนั้นแมทถ่ายทั้งหมดทั้งเจอร์นี่ที่มันยากลําบากมากแล้วก็มาเริ่มทําวิดีโอที่แชร์เจอร์นี่ของตัวเองว่าเธอรู้มั้ยว่ามันมีเรื่องนะที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนไม่ปกติซึ่งบางคนที่อ้วนมาตลอดชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองบวมที่รู้สึกว่าตัวเองลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้คุณเป็นโรคนี้หรือเปล่าคุณเป็นโรคต่อมหมวกไตล้าหรือเปล่าเป็นหลายๆโรคที่ไม่ค่อยมีใครมาแชร์ในเรื่องพวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นโรคที่เราไปโรงพยาบาลทั่วไปแล้วหมอจะบอกว่าเราเป็นโรคนี้แต่มันเหมือนเป็นภาวะซึ่งมันเป็นปัญหาที่หลายๆคนประสบแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรอยู่แมทก็เลยแชร์สิ่งพวกนี้ออกมาในเวย์ที่มันเรียลมากๆคือตัวแมทเองเนี่ยแมทคิดว่าแมทผ่านการสื่อสารมาหลายแบบมากๆนะคะซึ่งทุกแบบทุกการสื่อสารที่แมททำมาตั้งแต่เริ่มต้นโดยที่แมทยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะสิ่งที่มันมาก็คือมันมีความจริงใจและความเรียลอยู่ในนั้นคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดสิ่งนี้

อนที่แมทเป็นเทรนเนอร์การสื่อสารของแมทเนี่ยก็คือ one on one พูดกับลูกค้าเทรนเนอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เขาจะใช้วิธีการที่อาจจะดุอาจจะทำแบบต้องพุชมากๆนะคะให้แบบเต็มที่กับการออกกำลังกายเต็มที่กับการไดเอทต้องเป๊ะนะแต่อย่างตัวแมทจะเป็นคนที่เทรนลูกเทรนแบบเข้าใจในที่นี้คือเรารู้ว่าลูกเทรนเราเป็นผู้หญิงบางทีมาโอ้โหฟึดฟัดเลยมองแล้วเป็นไรอ๋อประจำเดือนมาหรือบางทีเขาก็เหนื่อยมากทำไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็จะต้องใช้วิธีการสื่อสารการพูดกับเขาให้เข้าใจอันนี้มันเป็นการพูดแค่สองคนนะคะการสื่อสารแบบนึงที่แมททำส่วนต่อมาในการทำเพจตัวแมทเองเนี่ยทำเพจมาตั้งแต่ตอนที่วิดีโอเนี่ยมันยังไม่ได้ฮิตมากแมทเป็นคนชอบเขียนมากแมทเป็นคนชอบเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสอธิบายสิ่งที่เราอยากจะบอกออกไปซึ่งเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราก็จะคิดว่าเราอยากเขียนสื่อถึงเพื่อนของเราเราไม่ได้อยากจะเขียนให้มันดูเป๊ะดูสวยแต่เราอยากจะสื่อให้มันถึงอารมณ์สื่อให้มันถึงแก่นว่าโอ้ฉันรู้สึกแบบนี้นะฉันอยากจะเล่าแบบนี้ให้เพื่อนของฉันฟังอะไรแบบนี้ค่ะ

แมทก็เริ่มมาเป็นโค้ชทีนี้เนี่ยสโคปของการที่เราเป็นโค้ชเนี่ยเราต้องคุมคนหมู่มากเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้เห็นภาพนะคะก็คือแมทเป็นโค้ชคลับวิ่งมีขนาดอีเวนต์ตั้งแต่ประมาณ20ไปจนถึง200คนซึ่งหน้าที่ของโค้ชเนี่ยคือคนที่จะต้องดูแลผู้คนนักวิ่งต่างๆที่เข้ามาวิ่งนะคะเราเป็นคนโฮสต์งานตั้งแต่ต้นจนจบและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการสอนเทรนนิ่งคลาสในแต่ละสัปดาห์ที่เราก็จะต้องสอนนักวิ่งซึ่งคลาสนึงเนี่ยก็จะประมาณ 20-30 คนซึ่งบอกเลยว่าการสื่อสารกับคนหมู่มากตรงหน้าแบบเนี้ยค่ะก็แตกต่างกันไปอีกเพราะว่าเราต้องการพลังสูงมากในการที่เราจะต้องพยายามพุชคนแล้วก็ทำให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจทำตามเรานะคะ

มาถึงการเป็นโค้ชอีกรายการนึงนะคะก็คือรายการขอขยับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนออกกําลังกายโดยตรงเลยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชมของเราเนี่ยก็จะต่างไปอีกเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชมของขอขยับเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเราก็จะต้องมีวิธีการพูดที่มีความชัดเจนมากขึ้นพูดช้าลงก็จะไม่เหมือนการพูดกับเทรนลูกเทรนเพื่อนๆหรือว่าโค้ชขับวิ่งหรือว่าเวลาที่เราพูดใน Instagram หรือว่าทำใน YouTube เพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือจะพูดแบบสนุกสนานรวดเร็วแต่พอมาเป็นขอขยับเนี่ยก็จะพูดอีกแบบนึงสื่อสารอีกแบบนึงโดยเวลาที่เราทำสอนรายการขอขยับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดเยอะมากแต่ว่าเราจะต้องพูดให้เขาเห็นภาพและเข้าใจว่าเวลาจะออกกําลังกายทําท่านี้ตรงไหนคือส่วนสําคัญแล้วก็ให้เขาทําตาม

ดังนั้นเนี่ยไมค์ก็คิดว่าการสื่อสารแล้วก็การพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ใหญ่มากๆนะคะสำหรับอาชีพของแมทเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราคิดถึงอาชีพเทรนเนอร์หรือโค้ชออกกำลังกายเราก็จะคิดว่าเป็นแค่การสอนออกกำลังกายทำท่าออกกำลังกายเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไมค์รู้สึกว่ามันคือการสื่อสารกับคนโดยตรงแล้วประเด็นการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอคนที่เขากำลังดูเราอยู่ให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ

0: ครบถ้วนกระบวนความนะคะจริงๆนะมันสำคัญมากๆเลยน้องแม้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสาเหตุน้องแม้บอกว่าตอนนั้นที่เป็นบินช์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการกินเนี่ยมาจากความเครียดใช่ไหมคะแล้วหายยังไงอ
1: ่ะ
0: ใช้เวลานานไหมเพราะตอนนี้เป็นเยอะมาก
1: ฮิตมากเป็นโรคที่ฮิตฮอตมากในยุคปัจจุบันค่ะ

0: กินไป
1: มันเลยทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกต้องค่ะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะมันเลยพุชร่างกายออกมาให้มันกลายเป็นว่ามันระเบิดเลย
1: นั่น
0: มันอยากได้ทุกอย่างมันอยากจะกินทุกอย่างที่เราเคยห้ามที่เราห้ามตัวเองที่เราไปเบียดเบียนเขาโดยการที่เราต้องไปออกกำลังกายหนักๆซึ่งจริงๆแล้วแม่คิดว่าเป็นสาเหตุของหลายๆคนยุคนี้ที่เป็นเพราะว่าพูดตรงๆว่าไดเอทคัลเจอร์มันพุชเราให้เราจะต้องไปในทางที่ว่าเราจะต้องสวยเราจะต้องผอมและคนมีวินัยคือคนที่ยอดเยี่ยม
1: ใช
0: ่ฉัน
1: ผิดสัจจะฉันคือคนห่วยคนหนึ่ง
0: ใช่หรือถ้าเรากินอันนี้
1: แล้วมันเป็นวงจรอุบาทของความโทษตัวเอง
0: ใช่ค่ะ

0: guilt มันมีคำหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาเรียกว่า guilt create guilt นะคะคือยิ่งคุณรู้สึกผิดคุณจะยิ่งทำให้ตัวเองต้องผิดอีก
1: จริงมาก
0: ฉะนั้นเราต้องอยู่แบบ guilt free ค่ะคือไม่ได้แปลว่าหลังจากนี้จะกินแบบไม่รู้สึกผิดยืดหยุ่น
1: ใช่
0: หลังจากนั้นแก้ด้วยวิธีไหนคะน้องแมท
1: เอาจริงๆนะคะตัวแมทเนี่ยแมทเป็นบิงช์มายาวนานมากแมทคิดว่าเกิน5ปี
0: ว้าว
1: ซึ่งในแต่ละช่วงของแมทเนี่ยช่วงแรกแมทแก้ด้วยกันที่แมทเลิกไดเอทเลยแมททิ้งหมดเลยเราลองกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติดูเพราะว่าในตอนนั้นสิ่งที่แมทคิดก็คือมีคนตั้งหลายคนที่เป็นคนปกติไม่ได้ใช้ชีวิตบ้าคลั่งฟิตเนสแต่เขาก็ไม่ได้อ้วนดังนั้นมันก็เลยปล่อยค่
0: ะ
1: ปล่อยไม่ไปออกกำลังกายเยอะๆไม่ไปคุมตัวเองขนาดนั้นอาการมันก็ดีขึ้นค่ะทีนี้มันมีอีกเอพิโซดหนึ่งของการบินช์ของแมนนะคะก็คือพอเริ่มโตขึ้นหลังจากการเป็น first jobber เนี่ยสาเหตุที่ทำให้เราบินช์มันต่างไปละมันเป็นเพราะว่าเราเครียดเราเครียดกับการที่อาชีพนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีหลักแหล่งมันยังหาทิศทางของตัวเองไม่เจอ
0: ความมั่นคงปลอดภัยมันยังไม่ 100% ในใจเรา
1: วิธีที่แมทกลับมาก็คือแมทกลับมาดูแลตัวเองแบบเริ่มต้นแบบเบสิกที่สุดนอนให้ดีกินให้ดีไม่เครียดแต่ไอ้เรื่องไม่เครียดเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเวลาคนที่เราคิดถึงเรื่องการเครียดเนี่ยเราก็จะคิดถึงแค่ว่าหัวสมองแต่จริงๆแล้วความเครียดอยู่ที่ร่างกายด้วยถ้าคุณออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วไม่พักผ่อนคุณก็เครียดนะคะดังนั้นก็คือดูแลเรื่องพวกเนี้ยจัดการอาหารใหม่หมดกินอาหารจากธรรมชาตินอนให้ดีแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตซะก็จะไม่เครียด

0: ือมันต้องแก้ถูกจุดคือในเชิงจิตวิทยานะคะคุณผู้ชมอันนี้ครูแชร์ให้ฟังคนที่ไปติดการกินเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่น้องแมนพูดมาเลยค่ะฐานของมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการพื้นฐานอยู่6ข้อ1ในข้อ1ใน6ข้อนั้นคือ certainty คือ need ความต้องการที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกมั่นคงทีนี้พอเรามีความไม่มั่นคงอยู่เนี่ยจิตเนี่ยมันจับความมั่นคงไม่ได้มันจะไปหาละอันนี้ความมั่นคงมันเทียบเท่ากับอะไรมันคือคำว่าสบายใจวางใจคลายใจ
1: ใช่
0: ฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทำให้ฉันสบายใจวางใจคลายใจอ่าฮะของอร่อยนี่เองบางคนติดเป็นกินบางคนติดโอ้โหไปทางช้อปปิ้งนะคะการพนันเที่ยวเซ็กซ์ไปแบบนั้นก็มีเลยนะคะถ้าเกิดคนที่หนีโลกคือไม่แก้อย่างถูกจุดนะคะถามรูทีนวันนี้หน่อยได้ไหมเผื่อสาวๆดูอยู่จะได้แบบว่าตามพี่แม้ได้แบบไม่เครียดเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไป
1: ค่ะรูทีนวันนี้ก็คือมันเน้นความพอดีเป็นหลักค่ะ
0: ค่ะ
1: คือพอดีเนี่ยเราถามร่างกายเราเองเราไม่ถามคนอื่นเพราะว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันหลักๆของแม้เนี่ยแม้เน้นการทานอาหารจากธรรมชาติเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: นะคะกินให้ร่างกายรู้สึกอิ่มจากภายในให้รู้สึกว่าเราได้อาหารได้สารอาหารนั้นที่มันมีพลังชีวิตมีประโยชน์นะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนอนการนอนเนี่ยแม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากในสมัยนี้เพราะว่าเรามีมือถือมีอะไรนู่นนี่นั่นทำเป็นร้อยร้อยอย่างในหนึ่งวันแต่แม้คนพบว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้นิ่งสงบที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูสุดท้ายอย่างที่สามคือเรื่องของความเครียดซึ่งแม่คิดว่าเรื่องของความเครียดอันนี้ยากกว่าการนอนอีกในยุคนี้ที่ข้อมูลต่างๆมันไหลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยความเครียดของแม่เนี่ยแม่ก็จะจำกัดด้วยการที่เวลาแม่เสพสื่อแม่ก็จะมีเฟรนด์ลิสต์ที่เราอยากจะดูเพจที่เราอยากจะติดตามแล้วก็อีกอย่างนึงที่คนพบใหม่ของตัวเองที่ทำเราเวิร์กก็คือแม่ชอบนั่งสวดมนต์ตอนเช้าพอแม่รู้สึกว่าสวดมนต์เราไม่ได้ขอปาฏิหาริย์แต่ว่า

0: ราขอให้จิตใจเรานิ่งแล้วพอเรานิ่งวันนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเข้ามากระทบเราเราก็จะมีสติที่จะแก้ปัญหาที่จะคิดดังนั้นมันก็ไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็จะไม่อยากกินนู่นนี่นั่นอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้เราครบแล้วเราเติมเต็มตัวเราเองทุกอย่างแล้วมันก็ไม่บินช
1: ์โอ้ครูบอกเลยนะคะว่าน้องแม้เนี่ยเป็นตัวแทนของการสรุปคลาสในซีซั่นก่อนๆของครูได้ดีมากทักษะการสื่อสารเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าวันนี้น้องแม้ได้แชร์ให้เราฟังว่าการสื่อสารคุณต้องรู้ก่อนคุณคุยกับใครใช่ไหมคะคุณคุยกับคนตัวต่อตัวคุณคุยกับคนเป็นสาธารณะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นแม่บ้านเห็นไหมคะลักษณะการสื่อสารของเขาจะมีการปรับไปสู่ออดิเอนซ์ของเขาหรือผู้ชมของเขาแล้วนอกเหนือจากนั้นได้ยินสตอรี่เทลลิ่งไหมคะที่เราสอนกันมานะคะสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องของแมทเนี่ยมาจากตัวละครที่เป็นไงมาก่อนต้องไม่รู้มาก่อนพลาดมาก่อนผิดมาก่อนเขาเรียกว่าคนจริงอ่ะไม่งั้นถ้าเกิดเขาแบบดีมาฉันเกิดมาสวยเลยซิกแพคมาตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยใครจะมาตามเพราะเขาก็จะบอกได้แค่ว่าใช่สิเธอเก่งนี่เธอโชคดีนี่แต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มากับโชคเขาทำให้เราเห็นเส้นทางของเขาว่ากว่าเขาจะมาถึงวันนี้ได้เขาผ่านอะไรมาบ้างผ่านการเล่าเรื่องฉะนั้นวันนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทุกเรื่องเล่าของคุณทุกบาดแผลของคุณน่ะคือมูลค่านะที่คุณจะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกอันนึงถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของอิคิไกที่คุณก็เคยสอนไปจำได้ไหมคะอิคิไกคือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขตื่นมาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักทำมันได้ดีนะเป็นประโยชน์กับคนแล้วก็มีคนจ้างให้เราทำครบไหมคะผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักอะไรมาก่อนว่าฉันจะทำอะไรเก่งอะไรแต่เลือกที่จะออกไปหาค่ะไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วจะปิ้งออกมาได้โอ้ฉันคงชอบสิ่งนี้เขาเลือกทำแอคทิวิตี้แล้วพอวันที่เขาเจอสิ่งที่เขารักเขาไม่ใช่แค่รักแล้วออกมาหาเงินจากคนอื่นเลยเขาไปศึกษาเอาจริงเอาจังเห็นไหมคะจนทำได้ดีพอทำได้ดีปุ๊บมีคนได้ประโยชน์จากเขาวันนี้เขาก็ใช้อาชีพนี้ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มเกียรติภูมิและสุดท้ายสิ่งที่ทำให้เขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้มันมาจากฐานใจข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือความกล้าหาญเขากล้าที่จะจริงกับตัวเองค่ะเขากล้าที่จะเพราะวันที่เขาอยากที่จะเป็นแบบที่สังคมบอกฉันต้องสวยแบบที่สังคมบอกโอ้โหมันเครียดมากเลยนะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันหนักมันเอาคนทุกคนในโลกมาแบกไว้บนบ่าแต่วันหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้กล้าที่จะฉันร้องไห้ให้ดูเลยเนี่ยว่าฉันกำลังเจ็บปวดฉันกำลังจะกินให้เธอดูเลยบนใบหน้าที่ฉันเป็นสิวเคราะห์เนี่ยฉันมีปัญหาเดียวกับเธอฉะนั้นวันนี้คุณไม่ต้องรอให้คุณเพอร์เฟคค่ะความไม่เพอร์เฟคของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะเล่าเรื่องแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวันนี้น้องแมทสามารถก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆโดยการที่กลับมาจริงกับตัวเองฟังเสียงของหัวใจให้ตัวเองไม่ต้องไปวิ่งไล่สายแสหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มเพราะเขาเติมหัวใจของเขาด้วยตัวของเขาเองโอ้วันนี้เป็นประโยชน์มากๆแล้วครูมั่นใจเลยนะคะว่าใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเริ่มเห็นทางแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะเอาปัญหาของเราไปสร้างเป็นประโยชน์ในวันที่คุณก้าวข้ามได้คุณจะพาคนอีกมากมายก้าวข้ามมาเหมือนกับที่คุณผ่านมาได้

0: วันนี้ก่อนที่เราจะเลิกไปครูอยากให้แมสค่ะช่วยแชร์ให้กับคนที่วันนี้ก็อาจจะมีความทุกข์มีปัญหานะคะแล้วเราจะเทิร์นมันเราจะเปลี่ยนมันให้มันเป็นโอกาสเหมือนกับที่แมสทําได้ยังไงอยากให้กําลังใจกับคนเหล่านั้นหน่อยค่ะ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะแม่ก็เชื่อว่าทุกคนน่ะมีปัญหาของตัวเองหมดนะคะซึ่งตัวแม่เองเนี่ยตอนที่แม่เด็กๆนะคะแม่มีปัญหาเยอะมากเลยตั้งแต่ครอบครัวอะไรต่างๆวันนั้นเนี่ยแม่มองหาใครแม่ก็หาคนที่จะมาเป็นต้นแบบไม่เจอในวันนี้ที่แม่ได้มีสื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นต่อไปเนี่ยนะคะแม่ก็เลยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นแชร์เรื่องราวเหล่านี้เพื่อเผื่อว่าจะมีคนอื่นที่เขาเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆเนี่ยเขาหาอยู่ว่าจะแก้วิธีนี้ยังไงดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเราลองนะคะแก้ปัญหาตัวเองถามตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเราจะได้รับข้อมูลจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งนึงที่เราจะลืมก็คือเราลืมที่จะถามตัวเองคุยกับตัวเองศึกษาตัวเองวิเคราะห์หาข้อมูลของตัวเองค่ะซึ่งการที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะรู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ความรู้กันไปแน่นๆส่วนในสัปดาห์หน้านะคะยังมีไอดอลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราอีกมากมายจะเป็นใครติดตามชมได้ใน The Speech Idol ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำเพจนะคะแล้วก็คิดไม่ออกว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พูดตรงๆนะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันหลากหลายมากทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถทำเพจนะคะให้เป็นตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองได้จริงๆเนี่ยก็คือชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้ลองค้นหาไลฟ์สไตล์สิ่งที่ตัวเองชอบและปัญหาต่างๆที่เราสามารถแก้ได้ลองแชร์เรื่องเหล่านั้นนะคะลงไปเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะคะถ้ามันสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยแน่นอนยังไงก็จะมีคนมาติดตามเราเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่าเริ่มทำเพจด้วยการคิดว่าเราแค่อยากจะมีคนติดตามหรืออยากที่จะได้สปอนเซอร์นะคะแต่ให้เริ่มจากการที่เราอยากทำสิ่งนี้จริงๆและสิ่งที่เราแชร์ไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะ
2: เขาเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรผู้กำกับคนเขียนบท
3: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันก็คือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะเชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราฝึกฝนที่เราจะพูดมันจะเหมือนเราพูดเพื่อไม่ให้เงียบอะฮะเราพูดเพื่อให้เงียบมันไม่ประโยชน์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตอนเด็กๆไม่ชอบค่ะร้อน
2: ให้ผมเจอศึกหนักเลยคืออย่างน้อยเนี่ย1 ใน 3 1 ใน 4เราเคยได้เหรียญประจำประเภททีมหญิงนะยิ่ง4เกมเลยตัวเราก็ได้เหรียญทองประจำนะครับ
3: ในฐานะที่เคยเป็นนักกีฬาแบดเก่าตอนมัธยมนะครับหลังจากที่เราห่างหายจากกีฬานี้ไปตั้งแต่เราแบบม.5เราก็ไม่ได้ตีอีกเลยนะครับจนแบบวันนี้ได้กลับมาอีกรอบนึงได้มาเห็นบรรยากาศที่นักกีฬาเขาซ้อมกันได้เจอโค้ชได้กลับมาอยู่ในสนามที่เต็มไปด้วยความอบอ้าวของคนที่เป็นนักกีฬาแบดจะเข้าใจว่าแบบมันอบอ้าวมากก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากแล้ววันนี้พอมาถึงเนี่ยก็ได้เจอกับโค้ชโอ๊กนะครับ
4: โค้ชโอ๊กสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
5: ครับผมครับ
4: ผมตื่นเต้นมากเลยอะ
3: จริงๆผมเห็นว่าจริงๆมีต่างชาติมาฝึกซ้อมที่นี่ด้วยป่ะ
5: อ๋อตอนนี้มีอิตาลีมาครับ
3: อืม
5: ครับเขามา5คน
3: มา5คน
5: ครับก็เป็นแชมป์ของอิตาลีครับ
3: หลายประเทศยังครับที่ได้มีโอกาส
5: รับเกาหลีก็เคยมาเกาหลีพวกอาเซยองที่ตอนนี้ขึ้นเป็นมือ2ของโลกก็เคยมาที่นี่เมื่อ2ปีที่แล้วนะ
3: ครับ
5: แล้วก็ในอิตาลีมา
3: แล้วจริงๆมันต่างกันเยอะไหมครับระหว่างแบบเวลาโค้ชโอ๊กฝึกนักกีฬาไทยกับนักกีฬาต่างชาติ
5: อันนี้ก็ต้องดูแต่ละประเทศในการฝึกของแต่ละประเทศอย่างยุโรปเขาจะไม่ฝึกหนักแบบประเทศไทยครับ หนักคือหนักแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศครับอากาศของเรามันร้อนมากเขาอากาศติดลบเนี่ยโอ้โหแบบซ้อมเท่าไหร่ก็แบบไม่เหนื่อยอ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ซ้อมหนักนะฮะแต่ว่ารูปร่างเขาเป็นรูปร่างคนรูปร่างที่ค่อนข้างแข็งแรงโดยธรรมชาติของพื้นฐานของร่างกายผมมาซ้อมเขาก็อาจจะเหนื่อยเพราะว่าอากาศร้อนแล้วมันเพียฮะเพียแล้วก็ซ้อมอาจจะได้ไม่เยอะในช่วงแรกนะครับแต่ถ้าปรับได้เนี่ยพอไปแข่งขันกลับไปแข่งยุโรปเนี่ยก็จะได้เปรียบ
3: เพ
5: ราะฮะความเพียความอะไรไม่มีแล
3: ้วแล้วอย่างแบบเวลาพวกนักกีฬาต่างชาติเข้ามาอยู่นานไหมครับ
5: ประมาณเดือนนึงบางคนก็อย่างเกาหลีเขาเรียกก็มาเป็นเดือนเหมือนกันฮะแล้วนี่ก็2-3 อาทิตย์ประมาณ2-3 อาทิตย์ครับแล้วเดี๋ยวเขากลับไปเดี๋ยวเขาต้องเอาไปแข่งขันไปแข่งขันไทยซึ่งเก็บคะแนนเหมือนกันครับที่ไต่อันดับโลกเหมือนกัน
3: ก็แปลว่าจริงๆอย่างที่นี่ก็คือเวลาเราก็เป็นสโมสรอันนึงที่เราก็ต้องส่งเด็กเข้าไปสู่ทีมชาติเหมือนกันถูกไหม
5: ใช่ครับ
3: แต่ละพอเป็นทีมชาติจริงๆก็กลับมาฝึกที่นี
5: ่แต่ว่าสมาคมเนี่ยเขาจะเรียกอาจจะเรียกเก็บซ้อมรวมสักครั้ง2ครั้งก่อนแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: อืม
5: ครับ
3: ที่น่าสนใจก็คือมีนักกีฬาทีมชาติของอิตาลีนะครับมาเก็บตัวด้วยซึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่เคยรู้มาก่อนว่าแบบต่างชาติเขาก็มาเก็บตัวที่ประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องใหม่ที่แบบเราเพิ่งรู้แล้วพอได้คุยกับโค้ชโอก็แบบเอ้ยผมแบบเล่าให้ฟังว่าผมเคยแบบเล่นแบดมาอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากแบบมารื้อฟื้นอยากให้โค้ชโอแบบช่วยแบบดูเบสิกให้หน่อย
5: เดี๋ยวจะให้ลองน็อกดูก่อน
3: น็อกดู
5: น็อกดูพื้นฐาน
3: นะครับ
5: เราจะได้รู้ว่าถ้ามันก็มีแบดมินตันก็มีประเภทเดียวประเภทคู่คู่ผสม
3: ครับ
5: นะครับก็ดูว่าเราชอบทางไหนหรือถนัดทางไหนมากกว่า
3: ดีใจได้กับตีแบดเดี๋ยวไปเราจะน็อกนะครับกับน้องอะตอมน้องอะตอมนี่เป็นมือ
5: ตอนนี้เป็นเยาวชนอันดับ3ของโลก
3: อันดับ3ของโลก
5: ครับ
3: ฝากตัวด้วยนะครับเบาๆนะครับโค้ชโอ๊กก็เลยเหมือนแบบเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยให้ผมน็อกกับน้องอะตอมนะครับซึ่งน้องอะตอมนี่ก็เป็นแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะครับที่เป็นเยาวชนทีมชาติไทยอันดับ3ของโลกซึ่งน้องอะตอมก็มาช่วยผมน็อกก็ตอนแรกก็โค้ชโอ๊กก็คือแบบให้ผมลองไปแบบทีละลูกเลยตั้งแต่ลูกแบบเซฟลูกแบบรับลูกตบลูกหยอดนะครับก็ลูกตัดอะไรเงี้ยก็ลองไปหมดจนแบบโอเคโค้ชก็เห็นโอเวอร์ออลแล้วว่าเราแบบมีตรงไหนที่แบบต้องแก้ไขบ้างก็เลยมาเริ่มกันตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่การจับไม้เลย
5: ตอนนี้จะเห็นว่าตะกี้เนี่ยที่ตีเนี่ยด้านโฟร์แฮนด์เนี่ยเวลาเราตีนิ้วชี้ยังขึ้นอยู่แสดงว่านิ้วชี้ต้องไม่ขึ้นครับที่เราต้องกลับต้องเวลาเราจับไม้ถ้าแบ็คแฮนด์เนี่ยโอเคครับเราจะใช้ด้านนี้เป็นตัวประทะลูกนะครับใช้หัวโป้งถ้าเต็มแต่แบ็คแฮนด์ถูกนะแบ็คแฮนด์แสดงว่าถนัดตีดับเบิ้ล
3: ใช่
5: เพราะถ้าตีดับเบิ้ลจะต้องใช้ตัวนี้เยอะ
3: ใช่ครับ
5: แต่ว่าพอโฟร์แฮนด์เนี่ยถ้าเราจะตีให้มันเต็มหน้าไม้เนี่ย เราจับใน V shape นะพอมาจับ V shape เนี่ยแล้วนิ้วชี้เนี่ยเราก็กำแล้วเวลาเราตบนะเวลาเราตีต้องเปิดหน้าไม้ขึ้นเปิดกำข้อมือแล้วตรงนิ้วหัวแม่โป้งนี่จะต้องไม่ใช้นะครับ
6: อ๋อ
5: หัวแม่โป้งต้องไม่ใช้ถ้าหัวแม่โป้งใช้มันก็กลายเป็นค้ำมันก็จะตีได้ไม่เต็มไม้นะครับอันนั้นเวลาเราตีแบ็คแฮนด์เราก็ใช้หัวแม่โป้งพอเราจะตี

0: โฟร์แฮนด์ปั๊บหัวโค้งเราต้อง
1: เก็บ
0: พอเก็บปั๊บแล้วขึ้นมาใหม่แต่เวลาตีเห็นไหมมันยังไม่เต็มเห็นไหมจังหวะนี้มันยังไม่เต็มคือจะให้เต็มต่อเมื่อเราต้องใช้บิดข้อมือช่วยนะครับส่งแขนไปข้างหน้าแล้วก็ลงไหล่ซ้ายลงไหล่ซ้ายครับลงไหล่ลงแขนซ้ายแขนลงด้านนี้ครับ
1: อ๋อ
0: ลงเลยนะครับคือให้ตีให้เต็มให้เต็มวงไม่ว่าจะเป็นลูกเซฟลูกตบลูกตัดนะครับแล้วเวลาตีสิ่งที่ดีสุดคือต้องเปิดไหล่ให้กว้างเพื่อเป็นเหมือนกับคานให้มันนิ่งนะครับแล้วเราขึ้นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ลูกไม้บนมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วจะลูกเซฟลูกตบลูกตัดก็คือขึ้นอย่างนี้หมดนะครับแต่ว่าวิธีการเทคนิคก็คือจะไปใช้เปลี่ยนหน้าไม้
1: ใช้ข้อมือ
0: ในการเปลี่ยนหน้าไม้บางทีอาจจะต้องใช้ความเร็วลูกเช่นลูกคอตีแล้วแขนไม่ลงสะบัดข้อมือเลยบางทีตีได้แรงแขนก็คือเป็นลูกตบกับลูกรับเมื่อกี้เห็นลูกรับอยู่นะครับลูกรับเนี่ยที่เรารับอ่ะคือเรารอลูกอันนี้เวลาเขารับแม่นเนี่ยเขาต้องแบบเข้าหาลูกเช่นพอตกมาเดินเข้าหาลูกปะทะลูกแดนหน้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามาแดนนี้ลูกมันพอเราปะทะแดนเนี้ยลูกมันไม่สามารถกระแทกแรงออก
1: มันเหมือนเราแค่เป็นฝ่ายรับเอง
0: ติดแล้วมันตียากเหมือนเราชกมวยนะถ้าเราชกเนี้ยชกแบบมุมแคบๆเนี้ยมันก็ไม่แรงแต่ถ้าเราชกนี
1: ่
0: มันจะแรงกว่าและเร็วกว่านะครับเวลาเราถือไม้ก็ต้องถือไม้ในลักษณะการเตรียมพร้อมว่าตั้งข้อไว้นิดหนึ่งครับนี่คือตั้งข้อกับยืนปลายเท้านะครับจะเอียงข้างหรือว่าการรับนะฮะจะเอียงข้างใช้ข้อมือเวลาเกมรับเราต้องใช้หัวแม่โป้งเป็นหลัก
1: ครับ
0: เพราะเราจะต้องใช้ด้านแบ็คแฮนด์เป็นหลักเราจะไม่ใช้โฟเป็นหลักเวลารับงั้นเวลาเขาตบมาเราตียากงั้นจะใช้แบ็คแฮนด์สามารถหมุนได้รอบตัวกับลูกงัดนะครับถ้าลูกงัดเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วตะกี้เนี่ยถ้าเขาเห็นงัดเนี่ยคือเราจะอยากเป็นง้างแขนมากไปคือเวลาตีเราต้องยืดแขนเป็นง้างพอยืดแขนลูกมันอยู่ข้างหน้าแล้วก็ใช้แค่นี้พอพื้นที่ที่เหลือเนี่ยเราจะคุมได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรางัดปั๊บเราใช้ตัวเหวี่ยงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราใช้ตัวและความแน่นอนในการที่ลูกที่มันออกไปมันจะไม่แม่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟร์แฮนด์หรือแบ็คแฮนด์พอเข้าหน้าปั๊บยืดแขนไปก่อนแล้วก็ตีด้วยนิ้วตีด้วยนิ้วอันนี้ตีด้วยนิ้วครับแล้วตีเสร็จยกขึ้นเลยครับยกขึ้นง่ายจะแม่นกว่าแล้วก็ตีง่ายกว่าเดี๋ยวลองซ้อมดูครับว่า
1: ได้ครับ
0: ได้ลองซ้อมลูกเซฟก่อนแล้วกันลูกเซฟฐาน
1: ได้ครับ
0: แค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับครึ่งเดียวครับครึ่งครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเสียงแน่นเสียงแรงกว่านะครับตอนนี้โอเคแล้วดีมากเลยเนี่ยนี่ดีมากเลยฮะแรงกว่าที่ตะกี้นะฮะ
1: แรงกว่า
0: ครั้งนี้ตีแล้วฟอลโล่ตามไปเลยครับนะตีแล้วอย่าหยุดตีฟอลโล่ตามครับครับดีครับไม่ต้องรีบครับให้เหวี่ยงให้เต็มวงครับโอเคดีครับโอ้แรงเลยคันนี้แรงเลยโอเคครับฟีลลิ่งในการตีออกลูกมันจะแรงขึ้นแล้วนะครับแค่วิธีการจับไม้นิดเดียวนะครับอันนี้ลองดูลูกตัดไม้บนเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าต้องตีเหมือนเดิมนะใช้ข้อมือช่วยนิดนึงครับยังยาวไปนะครับยังยาวไปเวลาตีโน้มตัวไปหน้าเนี่ยครับอย่าให้ลูกถอยหลังตัวยังหงายตัว
1: โอเคครับ
0: ครับดีครับดีครับโอ้เยี่ยมเลยนี่ใช้ได้เลยเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าดีเพราะคู่ต่อสู้ต้องพะวงข้างหน้าตลอดเวลานะครับดีคอนโทรลให้อยู่ครับบิดข้อมือดีดีตัวยังหงายนะครับโอ้สวยเยี่ยมอันนี้ลองดูให้ตีอยู่2ลูกนะครับตีเหมือนเดิมเนี่ยคือลูกไม้บนอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวใช้ลูกเซฟเหมือนตะกี้นี
1: ้กับตัด
0: กับตัดนะเอา2ลูกนะตอนนี้เซฟกับตัดนะครับตัดเซฟได้ครับมีลูกตัดโอ้ดีครับตรงไหนก็ได้ครับเปิดไหล่ให้กว้างนะครับดีครับนะครับกินน้ำอย่างโปรแกรมหนึ่งอาจจะใช้เวลาแค่20นาทีนะครับจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีต่อ1ปกแล้วนักกีฬาที่จะซ้อมระดับแข่งขันเนี่ยจะต้องมีเวลาอย่างเช้าช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ย6ชั่วโมงเช่นเช้า3เย็น3ก็คืออาจจะทำเวทที่ทำตีแบดทั้ง3ชั่วโมงและระบบของแบดมินตันมันเหนื่อยกว่ากีฬาประเภทอื่น
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะว่าถ้าคนไม่เคยตีอาจจะไม่รู้แต่เพราะว่ามันต้องตีต้องเร่งตลอดมันก็อาจจะเหนื่อยแต่ด้านระบบหายใจ
1: ตลอด
0: ครับคือระบบหายใจมันมีส่วนถ้าคนไม่เคยเล่นเลยแล้วบางทีไปเล่นหนักและน็อกก็เกิดจากระบบหายใจไหลเวียนเลือดไม่ทัน นะครับมันก็เกิดการแบบขาดออกซิเจนมันก็เลยทำให้หน้ามึนด้วยอะไรต่าง
1: ๆผมอาจจะเป็นคนต่อไป
0: เดี๋ยวลองรับลูกตบดูนะครับ
1: ได้ครับ
0: เพื่อนอันนี้เวลาเราตีเนี่ยเราอย่าใช้ตัวช่วยเรา
1: แค่
0: ล็อกข้อมือไว้แล้วจับที่สั้นหน่อยครับมันจะได้คล่องมือแล้วกระแทกไปเฉยกระแทกแล้วข้อมือต้องค้างไว้นะเวลาเราตีเราจะไม่ค่อยตีโฟร์แฮนด์เพราะว่าจะตีโฟร์แฮนด์ต่อเมื่อลูกเราได้เปลี่ยนเราลูกมันช้าเราถึงจะตีโฟร์แฮนด์แต่ถ้าลูกกำลังเขาวัวสู้กำลังบุกมาเราต้องใช้แบ็คแฮนด
1: ์
0: ในการป้องกันไว้ก่อนนะ
1: โอเคครับ
0: กระแทกอาจจะขึ้นแรงกระแทกเข้าไปเพราะมันเป็นลูกเลี้ยง
1: โอเคครับ
0: ต้องดูต่อมาดีไปเลยดีขึ้นครับเราขึ้นหน้าเน็ตเมื่อไหร่เราใช้โฟร์แฮนด์นะฮะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ถ้าเกิดเราอยู่แนวเนี้ยและแนวเนี้ยเราใช้โฟร์แฮนด์ไม่ได้เพราะว่าเขาตกตักได้นะพอเรากระแทกดีเมื่อไหร่ปั๊บเราขึ้นโฟแล้วเรากระแทกดีเราขึ้นโฟนะครับตีงหน้าตีงหน้าตีงหน้าโอ้ดีมากดีตีงหน้าตีงหน้าตีงหน้าครับข้างหน้าดีข้างหน้าดีข้างหน้าดีครับตีข้างหน้านี่ตลอดเวลาลูกเราจะกดคู่ต่อสู้ตลอดเวลามันต้องกลับดีมากครับไปล็อกไว้ดีครับไปตั้งไว้ตั้งข้อไว้ตั้งหน้าไม้ไว้โอเคตั้งหน้าไม้ไว้ดีครับ
1: ถ้าพูดตรงนะเทปนี้เป็นเทปที่ผมว่าผมน่าจะเหงื่อออกเยอะที่สุดแล้วก็ออกแทบจะตลอดเวลาด้วยคือปกติเนี่ยผมแบบจะไม่ค่อยออกแบบเสื้อเปียกอะซึ่งมันแปลว่าแบบเฮ้ยเราใช้แบบทุกส่วนของร่างกายอย่างที่บอกว่าแบดคือยิ่งถ้าเราเล่นเดี่ยวเนี่ยคือมันต้องวิ่งทั่วสนามอยู่แล้วขาเท้าข้อมือไหล่หลังสะบักนะครับเรียกได้ว่าใช้ทุกส่วนหลังจากที่แบบว่าซ้อมเบสิกกับโค้ชโอ๊กเสร็จใช่ไหมครับก็ได้พูดคุยกับทีมชาติอิตาเลียนนะครับที่เขามาฝึกที่ประเทศไทยซึ่งผมก็ได้คุยกับหลายๆคนว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงเลือกมาฝึกที่ประเทศไทยเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบจริงๆเขาไปเจอกับน้องอะตอมที่แมตช์นึงแล้วก็เหมือนแบบได้คุยกันว่าแบบเอ้ยแบบรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนชวนกันมาว่าเฮ้ยลองมาฝึกที่ประเทศไทยด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เขาเล่าให้ฟังว่าจริงในอิตาลีเนี่ยกีฬาแบดมินตันอาจจะไม่ได้เป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่ามากคนที่เล่นอยู่ก็แบบมีจำนวนไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบอยากต้องการมือซ้อมใหม่ๆด้วยแล้วพอได้มาที่ไทยเนี่ยมันก็เหมือนมีตัวเลือกมีแบบหลายๆนักกีฬาที่แบบเฮ้ยในรุ่นเดียวกันด้วยที่แบบว่ามีแบบหลากหลายฝีมือให้เขาได้ทดลองเล่นได้แบบฝึกฝีมืออะไรเงี้ยเขาก็เลยเลือกมาที่นี่แต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เป็น culture shock สำหรับการมาซ้อมที่ไทยก็คือเรื่องของอากาศเพราะว่าช่วงที่เขามาตอนนี้คือช่วงของปลายเดือนเมษาซึ่งมันก็คือเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ของประเทศไทยเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดในประเทศนะครับซึ่งคิดดูคนที่มาจากเมืองที่ค่อนข้างหนาวเนี่ยแล้วมาอยู่ที่ไทยเนี่ยเรียกได้ว่าปรับตัวกันค่อนข้างลำบากแต่ว่าที่ละคือมีโค้ชเขาเปิดรูปให้ดูว่าแบบทีมอิตาเลียนเขามีแบบไปอาบแดดด้วยเหมือนเพื่อเป็นการปรับแบบสภาพอากาศได้เข้ากับตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งน่ารักมากนะครับวันนี้ก็ได้คุยกับพวกเขาก็แบบสนุกดีหลังจากที่แบบว่าได้คุยเสร็จแล้วกับทีมอิตาเลียนแล้วก็ได้ฝึกเบสิกเบื้องต้นก็เลยได้มีโอกาสเล่นแบบเป็นเกมจริงๆนะครับก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะต้องเล่นกับทีมชาติอิตาเลียนที่เป็นมือหนึ่งนะครับเป็นนักกีฬาเดี่ยวหญิงมือหนึ่งของอิตาเลียนนะครับผมทีมแบบลองดูเลยสักครั้งในชีวิตอะได้เดี่ยวกับมือหนึ่งของอิตาเลียนนะ เดี๋ยวให้ผมแบบลองเล่นกับ
2: ยาสมิน
1: ซึ่งยาสมินนี่เขาเป็นมือหนึ่งของอิตาเลียนเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นแบบ
2: เป็นรุ่นทั่วไปเลยค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ว้าวให้ผมเจอศึกหนักเลยสำหรับคนที่ไม่เล่นมาหลายปีเนี่ย
2: ค่ะโอเค
1: Are you excited?
2: Yes
1: I'm so excited
2: Let's start
1: Okay let's start
2: yeah.
1: 21แต้มนะมาดูจะได้สักกี่แต้ม

0: ตอนนี้11.5เสียเองเยอะอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าเหมือนเวลาพี่เสิร์ฟถ้าเกิดเสิร์ฟหลังอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบเสิร์ฟฟูลแฮนด
0: ์
1: พี่ไม่ต้องเข้ามาข้างหน้าหรืออะไรเพราะว่าเขาชอบตีข้างหลัง
0: แต่เราไม่มีแรงด้วย
1: เราก็ไม่ต้องเข้าหน้าเยอะค่ะเพราะยังไงเขาก็จี้เราก็จะได้ถอยนิดเดียวถ
0: ึ
1: ง
0: โอเคโค้ชอะตอมไปครับสู้

0: บแรกก็คิดว่าแบบคงจบที่แบบ21-1 21-2 21-3 ไม่เกินนี้แต่ปรากฏว่าเอ้ยพอเล่นไปเรื่อยแบบก็เสียเองเยอะบ้างแบบเหนื่อยบ้างเขาตีจี้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็จบได้แบบที่ดีกว่าที่คาดคิดไว้ไม่ได้ขี้เหร่มากก็21-9ครับเรียกได้ว่าแบบหมดแม็กวันเนี้ย
1: เหมือนเดาทางไม่ถูกว่าเขาจะเล่นยังไงแต่จริงเขาออมให้อยู่นะเหมือนเขายังไม่ได้เต็มที่เลยก็แบบไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขาตีแบบแม่นตามจุดต่างๆแล้วแบบผมก็ไปตามเก็บตามจุดต่างๆไม่ค่อยไหวอ่ะถ้าโดนจี้โฟแบบหลังเงี้ยแรงเราก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าก็พอมีได้บางลูกนะ
2: ทำแต้มได้สวยๆหลายลูก
1: กินบุญเก่ากับความฟุก แล้วอย่างตอนนี้เล่นแบดมาตั้งแต่กี่ขวบละ
2: หนูเริ่มเล่นตั้งแต่ประมาณ6ขวบค่ะ6ขวบก็คือไปซ้อมเล่นเฉย
1: เริ่มจากเล่นเฉย
2: เล่นเฉยๆเพราะว่าพี่สาวหนูชอบแบดมินตัน
1: อ๋อแล้วเป็นนักกีฬาป่ะพี่สาว
2: เนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพี่คนนี้เหรอ
2: ค่ะ
1: ต
2: ี
1: เป็นทีมชาติเหมือนกัน
2: เป็นทีมชาติทีมชาติชุด B ค่ะ
1: ก็เลยแบบเหมือนพอพี่เล่นแล้วก็เหมือนไปเล่นตามคำสั่ง
2: เหมือนโดนแม่บังคับให้ไปคอร์ดด้วยหนูก็เลยลองเล่นเลยแล้วกันอะไรประมาณ
1: แล้วพอเล่นแล้วเป็นไงบ้างพอเริ่มเล่น
2: อ๋อตอนเด็กๆไม่ชอบค่ะร้อน
0: ตอนนี้โค้ชโอก็เป็นโค้ชมากี่ปีแล้วนะครับ
3: ก็หลังจากแข่งขันโอลิมปิกที่แอตแลนต้า1996ครับ
0: อืม26ปี
3: แล้วก็กลับไปรับราชการอยู่เป็นทหารอยู
0: ่ครับ
3: ก็รับราชการเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นโค้ชด้วยเป็นโค้ชให้ทีมทหารด้วยแล้วก็โค้ชสโมสรด้วยอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ แล้วอย่างอะไรที่เหมือนทําให้เรารู้สึกว่าพอเราไปรับราชการแล้วแบบสุดท้ายแล้วผันมาเป็นแบบโค้ชแบดมินตันจริงๆเลยครับ
3: คือเราชอบในกีฬาประเภทนี้อยู่แล้วนะฮะซึ่งเราเล่นมาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลงไหลในกีฬาประเภทนี้นะครับก็เห็นดูแข่งขันทั้งแข่งขันเองทั้งศึกษาวิธีการตีของต่างชาติของเรานะครับแล้วก็เอามาเมเนจปรับใช้นะครับแล้วก็ดูการแข่งขันว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาเล่นอะไรกันเยอะ
0: ครับ
3: ทั้งเดี่ยวทั้งคู่นะครับมันก็ทําให้เราแบบสนุกกับการดูไปด้วยนะครับ
0: แล้วกว่าที่แบบอะตอมจะเข้ามาแบบติดทีมชาติอ่ะมันผ่านอะไรมาบ้างอ่ะมันต้องผ่านโปรเซสไหนบ้าง
2: ตอนแรกหนูเจ็บเข่าค่ะก็เลยหยุดไปปีนึงจนมาตีครั้งแล้วก็กลับ

0: มาบางทีก็เอาจริงเลยแล้วกันอะไรประมาณนี
1: ้ก็คือซ้อมจริงจังแข่
0: ง
1: เก็บแรงอะไรพวกนี้เลยใช่ไหม
0: เก็บแรงในไทยก่อนค่ะตอนแรกแล้วก็พอเก็บแรงเรื่อยๆแล้วก็เริ่มได้รางวัลดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มติดอันดับที่3จน2ปีที่แล้วค่ะหนูได้ที่1ที่1รุ่นต่ำกว่า17ปีค่ะเป็นหญิงเดี่ยวประเทศไทยได้แชมป์แรกเลย
1: แล้วหลังจากนั้นนะชีวิตเปลี่ยนเลยไหม
0: เปลี่ยนเลยค่ะก็มีหนูว่ามีความกดดันเพิ่มขึ้นเพราะว่าหลังจากได้แชมป์มาแล้วก็หนูก็เริ่มแบบแพ้ค่ะเริ่มแพ้เยอะจนมันหยุดแข่งไปเพราะว่ามีโควิดค่ะโควิดเข้ามาหนูก็เลยซ้อมไปเรื่อยๆเก็บตัวไปเรื่อยๆจนพี่เจนอะค่ะเจ้าของทีมส่งออกต่างประเทศค่ะหนูก็ไม่มีความกดดันเลยค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่ามือตัวเองอยู่ส่วนไหนของประเทศแล้วก็หนูก็ไม่น่าจะสู้พวกเขาได้เลย
1: ส่วนไหนของโลก
0: ใช่ส่วนไหนของโลกค
1: ่
0: ะ
1: แล้วปรากฏว่าเป็นไงพอเราไม่ได้เครียด
0: พอหนูไม่กดดันแล้วแบบตีได้ตามสไตล์ของตัวเองหนูก็ไปชนะอินโดนีเซียค่ะจนได้แชมป์ที่เดนมาร์ก
1: โอ้ก็คือเป็นแชมป์ได้อันดับหนึ่งของโลกในรายการนั้นเลยใช่
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างพอโค้ชโอ๊คเคยเป็นนักกีฬามาก่อนแล้ววันหนึ่งพอเราเป็นโค้ชต้องเทรนเด็กๆรุ่นต่อๆไปเนี่ย
2: ครับ
1: มันต่างกันเยอะไหม
2: ฮะโอ้ต่างกันมากครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเองเนี่ยคือเราดูแลตัวเองเพราะเราจะรู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวถึงเวลาเรากินเรานอนเราทำคนเดียวเราคือเราเตรียมไว้แล้วว่าพรุ่งนี้เช้าจะทำอะไรกลางวันจะทำอะไรเย็นจะทำอะไรคือแพลนเรามีหมดแล้วแต่พอนักกีฬาทั้งหมดเลยเนี่ยบางคนนิสัยอย่างนี้บางคนนิสัยอย่างนี้คือมันแตกต่างกันไปเราก็ต้องมาอธิบายเรื่องของให้เข้าใจนะครับจิตวิทยาในการเข้าใจแล้วก็ทำยังไงให้เด็กพัฒนาให้เด็กขาดอะไรแต่ละคนจะมีจุดอ่อนจะมีจุดแข็งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปนิสัยบางคนลงไปตีดีทุกอย่างลงไปแบบสู้ไม่ได้เลยเช่นตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็ทำให้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ
1: และจุดไหนที่ทำให้เราเทิร์นมาเล่นแบบเป็นซิงเกิลเพลเยอร์
0: อ
1: ๋
0: อเพราะว่าหลังจากที่หนูเจ็บเข่าแล้วหยุดไป1ปี
1: อ่
0: ะแล้วแบบไม่มีใครคู่ด้วยก็เลยตีเดี่ยวโค้ชก็บอกว่าตีเดี่ยวไปก่อนค่ะถ้าเก่งเดี๋ยวมีคนมาคู่เองประมาณนั
1: ้
0: นแล้วพอเดี่ยวมันดีขึ้นเรื่อยๆหนูก็เลยโอเคหนูจะตั้งใจที่เดี่ยวแล้วอะไร
1: สิ่งที่แบบอะตอมเจอในความสนุกของการเล่นเดี่ยวมันคืออะไร
0: มันแบบว่าไม่ต้องแย่งกับเพื่อนค่ะถ้าตีคู่แล้วแบบเขาตีมาตรงกลางที่ต้องกักนิดนึงอันนี้เราก็ตีเองเลยเหมือนเราสร้างเกมในนั้นเองเลยแล้วก็ตีแบบที่เราอยากตีได้อะไรประมาณนี้อันนั้นคือความสนุก
1: แล้วอย่างหมายถึงว่าจริงๆอย่างเวลาไปแข่งต่างประเทศครับอย่างทางสโมสรนี่ต้องออกค่าใช้จ่ายเองไหมครับหรือว่าจริงๆมีหน่วยงานจากภาครัฐอะไรอย่างนี้มาสนับสนุนด้วยไหมครับ
2: โดยถ้าเป็นแมตช์ทัวร์นาเมนต์ทั่วไปก็สโมสรเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการที่เราติดทีมชาติแล้วเนี่ยคือสมาคมเปิดคัดแล้วนักกีฬาแต่ละสโมสรใครติดเข้าไปตรงนั้นก็หน่วยงานของรัฐก็เป็นผู้ดูแลในส่วนการเก็บตัวเช่นซีเกมส์อาจจะมีการเก็บตัวอยู่6เดือนหรือ8เดือนหรืออะไรเงี้ยก็ได้รับเบี้ยเลี้ยงได้รับอะไรต่างๆที่ได้รับสิทธิ์ของตรงนั้นคือเพรสเชอร์มีแน่นอนอยู่แล้วก็เราคาดหวังว่านักกีฬาที่จะพัฒนาขีดความสามารถได้ก็คือเวลาลงไปปะทะแล้วเนี่ยเขากลัวไหมแบบแพ้ถ้ากลัวนี่จบเลยบางทีเราซ้อมดีแต่กลัวไปก่อนแล้วตีออกติดๆมันก็ไม่มีผลเหมือนกันนะครับก็เลยซ้อมมาแทบตายแต่นักกีฬากลัวก็ไม่ได้แต่ทีนี้เราก็ต้องเหมือนเป็นนักจิตวิทยาไปด้วยอ่ะคือต้องบอกให้นักกีฬาแบบแพ้ชนะไม่ได้ว่ากันแต่คุณสู้ให้สมศักดิ์ศรี
1: สุดท้ายครับผมอยากถามว่าแบบโค้ชโอ๊คมองแบบซีนถัดไปของแบดมินตันไทยว่ายังไงบ้างครับแบบคาดหวังอยากจะพาไปจุดไหนของโลกบ้างครับ
2: คือณตอนนี้ถ้าเทียบแบดมินตันทีมหญิงถือว่าโอเคนะครับประสบความสำเร็จพอสมควรคืออย่างน้อยเนี่ย1ใน3 1ใน4เราเคยได้เหรียญประจำประเภททีมหญิงนะยิง4เกมแล้วเราก็ได้เหรียญทองประจำนะครับส่วนทีมชายก็เคยได้เหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับในเอเชียนเกมของเรายังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการไปได้เหรียญโอลิมปิกนะครับแต่ว่าชิงแชมป์โลกเรามีแล้วเรามีรัชนกและเรามีผู้ผสมแล้ว
0: ถ้าเป็นแชมป์โลกได้ก็แชมป์โอลิมปิกก็ยิ่งดีค่ะ
1: คือตั้งเป้าไหมว่าแบบสักวันหนึ่งต้องได้ไป
0: ตั้งแบบนั้น
1: 2024เลยปะ
0: ไม่แน่ค่ะที่ปารีสใช่ไหม
1: ที่ปารีส
0: อยากไปเหมือนกัน
1: อื

จริงวันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ผมเพิ่งแบบเข้าใจแล้วเพิ่งรู้ก็คือเรื่องของแบบการที่นักกีฬาทีมชาติเขาไปเก็บตัวครับจริงๆคือนักกีฬาเนี่ยเขาไม่ได้เก็บตัวแค่ที่สโมสรนี้สโมสรเดียวจริงๆคือมันมีอีกแบบหลายสโมสรที่อยู่ที่ว่านักกีฬาคนเนี้ยเขาเล่นอยู่ที่ไหนก็เหมือนแบบนักกีฬาทุกคนที่เล่นอยู่ตอนเนี้ยที่เป็นทีมชาติไทยทุกคนก็จะมีสโมสรที่แบบตัวเองแบบอยู่ภายใต้อีกทีนึงซึ่งเวลาที่เขาไปแข่งแมตช์อื่นที่ไม่ใช่เอเชียนเกมซีเกมโอลิมปิกเนี่ยเขาก็ต้องไปในนามของสโมสรของตัวเองเวลาเขาไปแข่งชนะเนี่ยเขาไปแข่งในนามสโมสรนะแต่เขาก็พ่วงความเป็นประเทศไทยไปด้วยแต่สิ่งที่แบบเวลาเขาชนะกลับมาเนี่ยคนที่ได้ไม่ใช่แค่สโมสรไงแต่ว่ามันเป็นนามของแบบประเทศไทยด้วยมันก็กลับไปสู่ตรงนั้นเนาะทั้งที่จริงๆแล้วถ้ามันเปลี่ยนระบบได้โดยการที่สมาคมที่ดูแลแมตช์ใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตนักกีฬาอาชีพทุกคนจริงๆอ่ะมันน่าจะแบบแฟร์แล้วก็มีประสิทธิภาพและพาแบบนักกีฬาอาชีพทุกคนเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสำหรับการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจาก

0: ูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: 6ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古玛拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德原理并尊重传授艺的师父
3: People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were thereAnd made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
0: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: We in the position to understand the whole pictureOf the impact of these molecules in MPC, and utilize potential therapeutic agent to target these molecules.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: We developed the, our research project more than 10 years ago, and the vaccine include the test kit and also the therapeutic vaccine to treat the patient properly. My research involved with the allergic disease because of the allergic disease is the common problem not only in Thailand but all over the world.And also the allergic disease itself affect the quality of life of the patient as little as we believe, but it can affect the quality of life as another chronic disease like hypertension or heart disease also.
3: ตอนแรกมันก็หายใจไม่ออกเนาะตื่นเช้าขึ้นมาต้องมาคันในจมูกยุกยิกยุกยิก
4: เวียนหัวปวดหัวที่เราจะต้องใช้ความคิดหรือว่าต้องนั่งประชุมต้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนคล้ายๆจะป่วยนิดๆนะอะไรเงี้ยครับ
5: เป็นลมพิษน่ะจะขึ้นแบบข้างในล่มผ้าเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยแล้วกว่าจะหายก็นานเกือบเดือน
6: อยากรู้แล้วก็อยากให้หายค่ะ
2: There are three principles. The first one is to identify whichtype of allergy and the second one is the medication and the third one if the patient they are not respond well to the medication or they have to depend on the long term of the medication we can use the allergic substance and put inside the body of that patient and that's what we call the allergen vaccine the therapeutic vaccine the treatment vaccineKey component to identify the patient is allergy or not allergy, and identify the type of allergy. That's we call the skin prick test. We can draw the blood to test the level of the antibody inside the body of the patient. Previously, we have to import this agent, the test kit. Outside the Thailand, the problem in Thailand, there may be an extract, may be suitable for the European or the North America. But in Thailand, we have some unique problem like the pollen of the tree and pollen of the grasses that not common in Europe. But we have this type of grass and the tree in Thailand. And moreover, in this region of the Asian community, that's how we developedour research project more than 10 years ago and the vaccine include the test kit and also the therapeutic vaccine to treat the patient properly. The process starts from the raw material. We have the lab for the Haldas mai and also for the cockroach and also go from the raw material.Go to the extraction. Extraction just means that we have to extract the protein, that antigenic component. That is extract only the component in that small material that caused the allergy for the patient. And then we purify, extract and purify, and then we standardize in the uniform unit. And then we will get the test kits and the vaccine in the bottle for the injection as the standard treatment.Around 15 agents that we test for the patient that cover the common cause of the allergy that we call the indoor allergen. And the second most common of the indoor allergen is the cockroach. And another common is the dog and cat. Also, we identify mold, that is fungus, the tree, the weed, the typhoid, and also the callus weed, and then the grass also.
4: เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทยเนาะที่ว่าเราสามารถคิด

0: วัคซีนในการกันภูมิแพ้เพราะผมมองว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะคือแบบเหมือนลดค่าใช้จ่ายครับว่าเราก็ใช้ยาไทยคุณหมอไทยก็เก่งด้วยครับ
1: ตอนแรกๆก็ทาดยาแล้วก็พ่นยาพอระยะหลังก็เปลี่ยนมาฉีดตั้งแต่ฉีดมาก็ไม่ต้องทานยาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ค่ะดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่มาช่วยรักษาคนไข้ได้เรื่อยๆ
2: Not only the reasonable cost, but also the suitable for team in Thailand and the ASEAN community as well. I think this project that what we call the translational research are from the bench, from the lab into the bedside and the real clinical practice, and can be utilized in the large scale

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมในเรื่องเดิมหรือเปล่าใช่ไหมครับเรื่องเดิมใช่ไหมเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องนี้กันผ่านไปแล้ว1ครั้ง

0: ใช่ไหมครับวันนี้เรากลับมาเจอกันในครั้งที่2นะครับซึ่งก็อยู่ในเรื่องเดิมนะครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันในตอนที่2นั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันต่อหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมกันมาบ้างแล้วนะครับในการที่เราได้ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบใช่ไหมครับสมบัติทางกายภาพซึ่งนักเรียนจำได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่สมบัติที่เราวางแผนแล้วก็ออกแบบกันไปเมื่อครั้งที่แล้ว7สมบัติใช่ไหมครับวันนี้เราจะได้นำนะครับที่เราออกแบบนั้นนะครับมานำเสนอให้เพื่อนทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังด้วยนะครับว่าที่แต่ละกลุ่มออกแบบไปนั้นนะครับออกแบบอย่างไรนะครับแล้วจะมีวิธีการสำรวจตรวจสอบอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับครูมีคำถามนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับคำถามของครูก็คือจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตากันได้เลยนะครับลองนึกดูว่าเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปเดี๋ยวครูจะแจกสติกเกอร์เลยแล้วกันนะครับในต้นชั่วโมงนี้นะครับตอนนี้มีกลุ่ม4กลุ่ม6ยกมือนะครับกลุ่ม3สู้ไหมกลุ่ม3เริ่มปรึกษากันกลุ่ม2ยกมือแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้เตรียมธงของเราไว้นะครับเตรียมยกธงเลยนะครับวันนี้ลองทายใจครูดูนะครับว่าเราจะยกธงอะไรเป็น4แรกนะครับเดี๋ยวมาพร้อมๆกันเลยนะครับวางธงให้เรียบร้อยนะครับวางไว้ที่โต๊ะเลยนะครับแล้วก็เอามือจับที่ไหนเอามือจับที่ไหนติ่งหูนะครับพร้อมนะครับเอามือจับที่ติ่งหูนะครับอย่าให้เห็นว่าใครโกงนะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ยกเร็วมากเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนกลุ่มที่4ได้ทำกิจกรรมอะไรผ่านไปบ้างถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: นำเสนอผลงานของตนเองค่ะ
0: นำเสนอผลงานของตัวเองเมื่อครั้งที่แล้วเราได้นำเสนอไหมนำเสนอไปหรือยัง
1: ค้นหาข้อมูล
0: ค้นหาข้อมูลใช่ไหมแล้วได้นำเสนอยังครับ
1: นำ
0: เสนอไปหรือยังนำเสนอไปหรือยังช่วยเพื่อนได้ช่วยเพื่อนได้
1: ยัง
0: นำเสนอไปหรือยัง
1: ยัง
0: นะครับปรบมือให้กลุ่มที่4ก่อนนะครับเรายังไม่ได้นำเสนอไปนะครับแต่วันนี้เรากำลังจะได้นำเสนอใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับให้กำลังใจกลุ่มที่4นะครับจากกิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำอะไรไปบ้างมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมมีโอเคงั้นยกธงอีกดีกว่าครูไม่สามารถลำเอียงให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้นะครับเราจะใช้ความรวดเร็วของเราในการที่จะยกธงนะครับเมื่อกี้สีเหลืองนะยกธงสีแดงครับ กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2นะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่2เพิ่มเติมนะครับว่าจากกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำอะไรบ้างเชิญครับ
2: ได้ออกแบบวิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารครับแล้วก็ได้ออกแบบวัสดุอุปกรณ์ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่าได้ออกแบบวิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุตัวอย่างใช่ไหมครับแล้วก็ได้เขียนด้วยว่าเราได้ใช้อุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับเก่งมากๆเลยนะครับจากครั้งที่แล้วเราได้ระดมความคิดแล้วก็ร่วมกันออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารนะครับแล้วก็ได้ระบุขั้นตอนด้วยนะครับไปกันต่อนะครับจากการสังเกตสารทั้ง4ชนิดนะครับจากสถานการณ์หรือปัญหาที่ครูให้ไปนะครับเราได้สารมาทั้งหมด4ชนิดใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับสารทั้ง4ชนิดนี้มีลักษณะทางกายภาพเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรโหกลุ่มที่6ยกมือมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับครูเริ่มลำบากใจแล้วว่าจะให้กลุ่มไหนตอบโอเคงั้นเอาธงของเราเหมือนเดิมสีเหลืองผ่านไปสีแดงผ่านไปนะครับพร้อมนะเอามือไว้ตรงไหนมือไว้ตรงไหนมือไว้ตรงไหน
3: ตรงติ่ง
0: นะครับตรงติ่งหูใช่มั้ยครับพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับเราฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับจากที่เขาได้สังเกตนะครับลักษณะทางกายภาพของสารทั้ง4ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสาร A สาร B สาร C แล้วก็สาร D นะครับมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
4: สาร A นะคะมี
3: กัน

0: มีจุดเดือดความหนาแน่นสาร B จุดหลอมเหลวความหนาแน่นสาร C การนำความร้อนการมันวะการนำไฟฟ้าความเหนียวจุดหลอมเหลวสาร D จุดหลอมเหลวความหนาแน่นความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนครับทีมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนกลุ่มที่6ตอบมานะครับครูใบ้คำถามให้อธิบายคำถามเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับลักษณะทางกายภาพคือลักษณะที่เราสามารถที่จะมองและสังเกตได้ว่าสารทั้ง4ชนิดนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรจากที่กลุ่มที่6ตอบมาเมื่อสักครู่นี้คือสมบัติทางกายภาพที่น่าจะเป็นสมบัติที่แต่ละสารจะใช้ในการตรวจสอบแต่ละสารใช่ไหมครับถูกไหมแต่ว่าลักษณะทางกายภาพคือสิ่งที่เรามองเห็นอย่างเช่นสาร A นะครับอย่างเช่นสาร A นะอันนี้คือสาร A ของเราใช่ไหมเรามองเห็นสาร A เป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือลักษณะทางกายภาพใช่ไหมเป็นของเหลวใช่ไหมครับยังไงอีกของเหลวแล้วยังไงอีก
2: สีขาว
1: แล้วก็ขุ่นใช่ไหมครับอันนี้คือลักษณะทางกายภาพที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีกลุ่มไหนอยากตอบเพิ่มเติมไหม โอเคงั้นยกธงอีกดีกว่าพร้อมนะโอ้กลุ่ม2เขาเก็บธงไว้แล้วเขาคิดว่าจะไม่ได้ยกต่ออ่ะพร้อมนะครับเหลือธงสีอะไรที่เรายังไม่ได้ยก
2: สีฟ้า
1: เหลือสีฟ้าใช่ไหมครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับ กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับจากที่สังเกตลักษณะทางกายภาพนะครับมันจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอ่ะกลุ่มที่4เชิญได้เลยครับ
3: แตกต่างกันค่ะสาร A เป็นสถานะของเหลวสาร B เป็นสถานะของแข็งสาร C เป็นสถานะของแข็งและสาร D เป็นสถานะของแข็งค่ะ
1: กลุ่มที่4ตอบว่าสาร A มีสถานะเป็นของเหลวสาร B สาร C และสาร D มีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมครับจากที่เราสังเกต
2: ใช
1: ่ประมือให้กลุ่มที่4ก่อนมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมกลุ่มที่2เชิญกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2จะเพิ่มเติมประเด็นไหนเชิญได้เลยครับ
4: สาร A นะคะเป็นของเหลวสีขาวขุ่นครับสาร B นะคะเป็นของแข็งสีขาวครับลักษณะเป็นเกล็ดครับสาร C นะคะเป็นแท่งครับมีความมันวาวครับแล้วก็สาร D นะครับลักษณะเป็นแท่งสีดำครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มที่2สังเกตนะครับแล้วก็มองเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างในสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำถามต่อมาของครูนะครับสมบัติทางกายภาพของสารที่สามารถตรวจสอบได้มีสมบัติอะไรบ้างจากที่เราได้ออกแบบไปเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมครับสมบัติทางกายภาพที่เราได้ออกแบบไปที่เรากำลังจะทำการสำรวจตรวจสอบมีสมบัติอะไรบ้างมีกลุ่มอื่นสู้ไหมครับกลุ่ม6เขายกมือแล้ว สู้สุดใจเพื่อสติกเกอร์ของเราโอเคยกธงเหมือนเดิมยกธงสีอะไรดีครับ โอ้โหตอนนี้จดจ่อมากๆเลยสีแดงครับกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับสมบัติทางกายภาพที่เราได้ออกแบบไปนะครับมีทั้งหมดกี่สมบัติมีสมบัติอะไรบ้างที่เรากำลังจะดำเนินการสำรวจตรวจสอบนะครับมีทั้งหมดกี่สมบัติอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นแล้วก็ตอบคำถามให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะยกมือขึ้นแล้วก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับกลุ่ม6พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่6เชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
0: มี7สมบัติค่ะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวความหนาแน่นความมันวาวการนำความร้อนการนำไฟฟ้าจุดหลอมเหลว
1: ครบ7หรือยังครับครบ7หรือยัง
0: ความเหนียวค่ะ
1: 1อะไรนะ1
0: 1จุดเดือด
1: จุดเดือด2
0: 2จุดหลอมเหลว
1: จุดหลอมเหลว3
0: ความหนาแน่น
1: ความหนาแน่น4
0: การนำความร้อน
1: การนำความร้อน5
0: การนำไฟฟ้า
1: การนำไฟฟ้า6
0: ความเหนียว
1: 7
0: ความมันวาว
1: ครับมันวาวปรบมือให้กลุ่มที่6ครับโหมีเพื่อนช่วยหลายๆคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสมบัติที่เรากำลังจะทำการสำรวจตรวจสอบนะครับมีอยู่ด้วย

0: ทั้งหมด7สมบัตินะครับเหมือนกับที่เพื่อนกลุ่มที่6ตอบมานะครับมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวความหนาแน่นความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวซึ่ง7สมบัติทางกายภาพที่เราพูดถึงนี้เราได้ออกแบบมาแล้วหรือยังออกแบบมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้ออกแบบมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังจะทำกิจกรรมอะไรกันต่อเดี๋ยวเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารเพื่อใช้จำแนกกลุ่มสารนะครับเราจะมีวิธีการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพอย่างไรบ้างนักเรียนจะต้องอธิบายด้วยนะครับด้านทักษะกระบวนการนักเรียนจะต้องจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลโดยสร้างสื่อที่ใช้นำเสนอเพื่อแสดงวิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของสารที่กำหนดเพราะฉะนั้นเมื่อครั้งที่แล้วที่เราได้ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบแล้วนะครับวันนี้เราจะได้นำเสนอโดยเราจะต้องนำวิธีการสำรวจตรวจสอบที่เราออกแบบไว้นะครับมาจัดกระทำและนำเสนอให้เพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับการใช้วิจารณญาณค้นหาและยอมรับความแตกต่างของวิธีการตรวจสอบสารที่กลุ่มตนเองออกแบบไว้กับวิธีการตรวจสอบสารของกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นนะครับระหว่างที่เรานำเสนอนะครับเรานำเสนอไปถ้ามีเพื่อนๆกลุ่มอื่นเสนอขึ้นมานะครับเราจะต้องมาพูดคุยกันนะครับระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อที่จะออกแบบนะครับวิธีการที่น่าจะเป็นไปได้และสามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลและก็น่าเชื่อถือด้วยนะครับต่อมาสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับข้อมูลในการนำเสนอผลการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบที่กำหนดพร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอของกลุ่มอื่นอย่างมีวิจารณญาณโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับคำถามการทดสอบที่เที่ยงตรงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบเพราะฉะนั้นระหว่างที่เพื่อนๆนำเสนอนะครับนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนอเพื่อที่เราจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะครับเอาล่ะกิจกรรมที่เราจะต้องทำกันต่อก็ยังอยู่ในกิจกรรมที่1 นะครับการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้นำเสนอใช่ไหมนะครับซึ่งเราจะต้องมีการจัดกระทำข้อมูลจากวิธีการสำรวจตรวจสอบที่เราได้ออกแบบไว้นะครับเพราะฉะนั้นครูขอแนะนำนักเรียนนิดนึงนะครับวิธีการนำเสนอข้อมูลสามารถทำได้หลายรูปแบบอย่างเช่นการนำเสนอโดยใช้แผนผังความคิดหรือจะเป็นตารางแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปวงกลมเป็นต้นแต่ว่าเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เราต้องการจะนำเสนอด้วยนะครับซึ่งการใช้สื่อนำเสนอร่วมด้วยจะทำให้การนำเสนอน่าสนใจและเข้าใจง่ายมากขึ้นโดยนักเรียนสามารถที่จะเลือกใช้สื่อนำเสนอได้ตามที่นักเรียนสนใจเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมที่เราจะต้องทำเราจะทำอะไรกันดีวันนี้เราทำอะไรดีครับเราจะต้องนำเสนอแต่ก่อนที่เราจะนำเสนอได้เราจะต้องทำอะไรก่อนออกแบบใช่ไหมครับแล้วก็จัดกระทำข้อมูลที่เราได้ออกแบบไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับและจะได้นำเสนอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มไหนนำเสนอเราจะเอาสติกเกอร์กี่ดวงดี20ดวงเลยเหรอมากไปหรือเปล่า
1: น้อยไป
0: น้อยไปงั้นเอา20ดวงแหละเนาะ20ดวงนะครับโอเคนะครับเอาล่ะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปจัดกระทำข้อมูลที่เราได้ออกแบบไว้นะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นนะครับมาใช้ในการนำเสนอนักเรียนมีคำถามที่อยากจะสอบถามครูไหมครับมีไหมเอ่ยมีไหมไม่มีนะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ครูขอฟังนักเรียนปลายทางบ้างว่านักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับโอ้นักเรียนปลายทางเสียงดังกว่าต้นทางอีกต้นทางยอมเปล่า
2: ไม
0: ่ยอมนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้น
0: โอ้โหครูเชื่อแล้วครับว่านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการเตรียมนำเสนอแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะครับจากสมบัติทางกายภาพของเราทั้งหมด7สมบัติใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะหาตัวแทนนำเสนอนะครับทีละ1สมบัติดีกว่าเนาะนะครับอ่ะมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอก่อนไหมกลุ่มไหน1 2 3 4 5 6กลุ่มไหนก่อนดีครับกลุ่มไหนที่พร้อมที่จะนำเสนอแล้วยกมือได้เลยนะครับกลุ่ม1พร้อมยังเอ่ยยังกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ยังใช่มั้ยครับถ้ายังเดี๋ยวครูให้เวลาในการซักซ้อมการนำเสนออีกสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเนาะ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมที่จะนำเสนอนะครับวิธีการออกแบบนะครับการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพทั้ง7สมบัติแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มแรกเลยกลุ่มไหนที่จะอาสาก่อนยกมือได้เลยนะครับมีไหมเอ่ยไม่มีเดี๋ยวครูเพิ่มสติกเกอร์ดีไหมนะจาก20ดวงเป็น30ดวงดีไหมเอ่ยโอ้โหอ่ะกลุ่ม2ก่อนเดี๋ยวฟังกลุ่ม2ก่อนกลุ่ม2เขาจะนำเสนอสมบัติทางกายภาพอะไรนะครับถ้ากลุ่ม2พร้อมแล้วนำเสนอได้เลยนะครับ
1: วิธีการทดสอบสมบัติทางกายภาพความเหนียวนะครับสารที่ทดสอบความเหนียวได้นะครับคือสาร B สาร C แล้วก็สาร D ครับวิธีการทดสอบความเหนียวนะครับ1คือนำสารแต่ละสารใส่ในถุงพลาสติกครับ2นะครับนำมาทุบครับเพื่อทดสอบความเหนียวครับผลการทดสอบนะครับถ้าแตกคือเปราะครับถ้าไม่แตกคือมีความเหนียวครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับตอนนี้นะครับกลุ่มที่2นำเสนอความเหนียวไปกลุ่มที่2บอกว่าให้นำตัวอย่างธาตุนั้นใส่ลงในถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ค้อนในการทุบนะครับถ้าแตกแสดงว่าเปราะหรือไม่มีความเหนียวนั่นเองนะครับแต่ถ้าทุบแล้วไม่แตกนะครับแสดงว่าธาตุนั้นมีความเหนียวนั่นเองนะครับซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่นักเรียนจะต้องทำนะครับก็คือระหว่างที่เพื่อนนำเสนอนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องประเมินการนำเสนอของเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางเอาแบบประเมินการนำเสนอขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2นำเสนอผ่านไปนะครับเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมติ๊กให้คะแนนเพื่อนด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ผ่านไป1กลุ่มนะครับต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มไหนดี3หรือ6ดี66ก่อน6ก่อนนะครับกลุ่มที่6ก่อนเดี๋ยวมาฟังกลุ่มที่6นะครับว่าเขาจะนำเสนอนะครับสมบัติทางกายภาพสมบัติใดนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับวางมือลงทุกอย่างก่อนแล้วฟังนักเรียนนำเสนอนะครับฟังเพื่อนกลุ่มที่6นำเสนอกันก่อนนะครับถ้าใครนะครับที่ไม่ฟังเพื่อนนำเสนอเดี๋ยวครูจะหักสติกเกอร์ดีไหมดีไหมดีไหมเป็นบทลงโทษนะครับถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะหักสติกเกอร์ออกเดี๋ยวหักสักกี่ดวงดี10ดวงเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูกำลังมองดูอยู่นะครับว่ากลุ่มไหนที่ไม่ตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนอนะครับไม่ประเมินการนำเสนอของเพื่อนเดี๋ยวครูจะหักสติกเกอร์ออก10ดวงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะครับกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับ
2: ลักษณะทางกายภาพที่ต้องการตรวจสอบนะคะคือการนำความร้อนค่ะตรวจสอบโดย 1. นำดินน้ำมันมาหุ้มบริเวณปลายของสาร 2. นำสารด้านที่ไม่ได้หุ้มดินน้ำมันเจาะลงในกระดาษลัง 3. นำน้ำร้อนมาใส่ลงบีกเกอร์ในปริมาณที่เหมาะสม 4. นำกระดาษลังที่เจาะสารลงไปใส่ในบีกเกอร์ค่ะ5. สังเกตการหลอมเหลวของดินน้ำมันค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับนักเรียนกลุ่มอื่นมีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้กลุ่มที่6ไหมครับมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมให้กลุ่มที่6ไหมจากที่กลุ่มที่6เขานำเสนอผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าให้เอาดินน้ำมันไปหุ้มที่ปลายด้านนึงของธาตุใช่ไหมครับกลุ่มที่6ใช่ไหมเอ่ยจากนั้นนะครับก็นำธาตุตัวอย่างที่หุ้มด้วยดินน้ำมันนี้ไปเสียบลงในกระดาษลังใช่ไหมแล้วก็เติมน้ำร้อนลงในบีกเกอร์แล้วเราก็นำกระดาษลังที่เสียบด้วยธาตุตัวอย่างนั้นไปวางไว้นะครับบนปากของบีกเกอร์นะครับโดยที่ครูขอเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับจากที่กลุ่ม6นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับระหว่างที่เราวางธาตุลงเนี่ยนะครับธาตุตัวอย่างลงในบีกเกอร์นะครับที่มีน้ำร้อนอยู่ให้ปลายอีกด้านนึงของธาตุที่ไม่ได้หุ้มด้วยดินน้ำมันจุ่มลงในน้ำร้อนด้วยนะครับจุ่มลงในน้ำร้อนด้วยนะครับโอเคจากนั้นเราก็สังเกตการหลอมเหลวของดินน้ำมันซึ่งดินน้ำมันที่ธาตุที่สามารถนำความร้อนได้ดินน้ำมันจะเป็นอย่างไรครับกลุ่มที่6เราจะสังเกตอย่างไรมันจะหลอมเหลวหรือเยิ้มเยิ้มใช่ไหมครับต่อไปกลุ่มไหนต่อดีกลุ่มที่3ใช่ไหมเมื่อสักครู่เดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่3นำเสนอนะครับผ่านไปสำหรับความเหนียวการนำความร้อนเดี๋ยวมาฟังว่ากลุ่มที่3เขาจะนำเสนอสมบัติทางกายภาพใดถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: สำหรับกลุ่ม3นะคะได้ความมันวาวค่ะ1นะคะเตรียมกระดาษทรายค่ะ2นะคะนำสาร B C D มาทดลองค่ะ3นะคะนำกระดาษทรายกับสารค่ะ 4นะคะสังเกตความมันวาวของสารค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ครับมีเพื่อนๆกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนให้กลุ่มที่3มั้ยครับจากที่ฟังเพื่อนนำเสนอผ่านไปมีไหมเอ่ยเพื่อนบอกว่าความมันวาวนะครับเราจะใช้อะไรในการทดสอบใช้อะไรในการทดสอบครับใช้กระดาษทรายในการที่จะขัดตัวอย่างธาตุใช่ไหมครับแล้วก็สังเกตนะครับโดยที่สังเกตที่ลักเนื้อของสารนะครับถ้าสารนั้นหรือธาตุนั้นมีความมันวาวมันจะเป็นยังไงถ้าธาตุนั้นมีความมันวาวมันจะเป็นอย่างไรเราจะมองเห็นเป็นอย่างไรครับถ้าธาตุนั้นมีความมันวาวมันจะวาวมันจะวาวมันจะสะท้อนใช่ไหมเกิดการสะท้อนแสงออกมาให้เราเห็นนะครับกลุ่มต่อไปผ่านไปกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม6กลุ่มที่5ยกมือเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่5บ้างอย่าลืมนะครับระหว่างที่เพื่อนนำเสนอนักเรียนจะต้องทำการประเมินนะครับการนำเสนอของเพื่อนด้วยและถ้ามีประเด็นไหนตกหล่นที่เราอยากจะเพิ่มเติมให้เพื่อนก็สามารถยกมือขึ้นแล้วเพิ่มเติมให้เพื่อนได้นะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญครับ
4: ครับกลุ่มที่5นะครับการนำไฟฟ้านะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับหลอดไฟสายไฟและถ่านไฟฉายครับวิธีการตรวจสอบนะครับนำสารนั้นๆไปต่อวงจรไฟฟ้าและสังเกตว่าไฟติดหรือไม่ครับหากไฟไม่ติดแสดงว่าสารนั้นๆไม่นำไฟฟ้าครับและถ้าไฟติดแสดงว่าสารนั้นๆนำไฟฟ้าครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนให้กลุ่มที่5มั้ยครับการนำไฟฟ้าแต่ก่อนที่ขอเพิ่มเติมให้นะครับถ้าไม่มีกลุ่มอื่นเพิ่มเติมนะครูเพิ่มเติมให้กลุ่มที่5ก็คือก่อนที่เราจะนำตัวอย่างธาตุเข้าไปต่อในวงจรไฟฟ้าเราจะต้องทำการตรวจสอบก่อนตรวจสอบก่อนว่าหลอดไฟนั้นติดหรือไม่ใช่ไหมเราจะต้องทำการตรวจสอบก่อนต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีถ่านใช่ไหมครับมีสายไฟแล้วก็มีหลอดไฟต่อกันก่อนนะครับต่อกันก่อนว่าหลอดไฟสามารถที่จะสว่างได้ไหมถ้าสว่างได้แสดงว่าหลอดไฟเราพร้อมที่จะทำการทดสอบสมบัติแล้วจากนั้นเรานำธาตุตัวอย่างเข้าไปต่อกับวงจรไฟฟ้าถ้าหลอดไฟสว่างแสดงว่าธาตุนั้นเป็นยังไงนำไฟฟ้าได้ไหม

0: ไฟฟ้าได้แต่ถ้าต่อธาตุนั้นเข้าไปในวงจรไฟฟ้าแล้วปรากฏว่าหลอดไฟไม่สว่างหลอดไฟไม่ติดธาตุนั้นนำไฟฟ้าได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะครับผ่านไปสำหรับความเหนียวความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนกลุ่มที่4ยกมือเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่4นำเสนอนะครับกลุ่มที่4เขาจะนำเสนอประเด็นไหนสมบัติอะไรเชิญได้เลยครับ
2: กลุ่ม4ได้จุดหลอมเหลวค่ะวิธีทำจัดอุปกรณ์ให้พร้อมอุปกรณ์1ชุดตะเกียบแอลกอฮอล์2เทอร์โมมิเตอร์3แท่งแก้ว4บีกเกอร์5ไฟแช็กค่ะวัดอุณหภูมิเริ่มต้นของสารเอาสารไปตั้งบนชุดตะเกียงแอลกอฮอล์จุดไฟเริ่มสังเกตอุณหภูมิทุกๆ30วินาทีตั้งแต่สารเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดทำซ้ำอีก3รอบค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4นำเสนอสมบัติทางกายภาพก็คือจุดหลอมเหลวนะครับจุดหลอมเหลวการที่เราจะทดสอบจุดหลอมเหลวได้เราจะต้องทดสอบกับสารที่มีสถานะเป็นอย่างไรสถานะของสารต้องเป็นอย่างไรของแข็งใช่ไหมครับสถานะของแข็งการที่สารหรือว่าธาตุสามารถหลอมเหลวได้คือมันเปลี่ยนจากสถานะอะไรเป็นสถานะอะไรนะ
1: ของแข็ง
0: เป็นของเหลวใช่ไหมครับเราจะสามารถหาจุดหลอมเหลวของธาตุนั้นได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะหาจุดหลอมเหลวได้นะครับเราจะต้องวัดอุณหภูมินะครับของธาตุนะครับเมื่อเราให้ความร้อนผ่านไปแล้วนะครับโดยเริ่มจากที่วัดอุณหภูมิครั้งแรกก็คือเริ่มจากตอนที่ธาตุเริ่มที่จะเปลี่ยนสถานะนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิอีกครั้งหลังจากที่ธาตุเปลี่ยนสถานะแล้วนะครับแล้วก็นำอุณหภูมิทั้งสองมาหาจุดกึ่งกลางเพื่อจะหาจุดหลอมเหลวโดยการที่นำอุณหภูมิทั้ง2นั้นมาบวกกันแล้วหารด้วย2นั่นเองนะครับเอาล่ะต่อไปกลุ่มที่1พร้อมไหมกลุ่มที่1พร้อมไหมผ่านไปแล้วสมบัติทางกายภาพอะไรบ้างมีความเหนียวความมันวาวจุดหลอมเหลวใช่ไหมครับการนำไฟฟ้าการนำความร้อนเหลือจุดเดือดกับความหนาแน่นนะครับเหลือจุดเดือดกับความหนาแน่นนะครับกลุ่ม1พร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมครับมีกลุ่ม6เดี๋ยวฟังกลุ่ม6ก่อนแล้วกันนะว่ากลุ่มที่6เนี่ยเขาจะนำเสนอสมบัติทางกายภาพอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: จุดเดือดค่ะสารที่ใช้ตรวจสอบน้ำตรวจสอบโดย1ใช้น้ำเทลงในบิ๊กเกอร์ในปริมาณที่ต้องการค่ะ2จัดเตรียมอุปกรณ์3นำสารมาให้ความร้อน4อุณหภูมิของสารจะสูงขึ้นเรื่อยๆ5เมื่ออุณหภูมิคงที่จะไม่สูงและต่ำลงและจะมีฟองอากาศใหญ่ขึ้นก็จะเป็นจุดเดือดค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เนี่ยนำเสนอเพิ่มเติมก็คือจุดเดือดใช่ไหมโดยการที่เขานำสารนั้นน่ะมาให้ความร้อนใช่ไหมครับสารนั้นมีสถานะเป็นอะไรนะเมื่อกี้สถานะเราจะหาจุดเดือดได้สารนั้นต้องมีสถานะเป็นของเหลวใช่ไหมครับแล้วให้ความร้อนนะครับจากนั้นก็สังเกตเรื่อยๆนะครับตอนแรกจากที่เราเคยทำกิจกรรมนี้ผ่านมาแล้วใช่ไหมในการหาจุดเดือดของสารนะครับตอนแรกขออภัยครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกจะไม่มีฟองอากาศใช่ไหมครับหลังจากนั้นเมื่อให้ความร้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆฟองอากาศจะเริ่มเกิดขึ้นและก็จะใหญ่ขึ้นแล้วเราก็จะได้จุดเดือดของสารนั้นออกมานะครับเหลืออีกหนึ่งสมบัตินะครับคือความหนาแน่นความหนาแน่นกลุ่มไหนอยากจะได้สติกเกอร์เพิ่มเติมไหมครับความหนาแน่นเราทำการทดลองอย่างไรนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะได้สติกเกอร์เพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะให้นำเสนอความหนาแน่นของสารมีไหมเอ่ยกลุ่ม2อยากได้เพิ่มไหมมีกลุ่ม2เห็นปรึกษากันนะครับเดี๋ยวฟังกลุ่ม2นำเสนอนะครับในเรื่องของความหนาแน่นของสารนะครับว่าเขาจะมีวิธีการทำการทดลองอย่างไรเชิญกลุ่ม2ได้เลยครับ
4: สารที่ใช้ทดสอบความหนาแน่นได้นะครับทุกสารครับโดยที่ความหนาแน่นนะครับเราจะใช้ถ้วยยูริก้าครับแล้วก็ใช้บิ๊กเกอร์ครับอย่างแรกนะครับเราจะนำสารแต่ละชนิดนะครับใส่ถุงครับแล้วก็นำไปจุ่มในถ้วยยูริก้าครับแล้วก็จะมีน้ำออกมาครับน้ำนั่นแหละครับจะเป็นตัวแทนของความหนาแน่นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนครับมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมจากที่กลุ่มที่2บอกมานะครับกลุ่มที่2บอกว่าเขาใช้ถ้วยยูริก้าในการที่จะหาความหนาแน่นนะครับ หากเราย้อนกลับไปนะครับเราเคยเรียนเรื่องความ

หนาแน่นมาใช่ไหมความหนาแน่นของสารเราจะหาจากอะไรบ้างนะตอนนั้นที่เราทำการทดลองเราจะต้องหาอะไรออกมาบ้างก่อนที่เราจะได้มีมวลใช่ไหมครับหามวลจากอะไรหามวลจากอะไรหามวลจากอะไรเราจะได้มวลออกมาได้อย่างไรเอาไปชั่งนะครับเอาไปชั่งในเครื่องชั่งดิจิทัล

0: แล้วก็ปริมาตรของสารนั้นมาคำนวณนะครับก็จะได้ความหนาแน่นของสารนั่นเองนะครับให้กำลังใจกลุ่ม2นะครับเป็นผู้กล้าปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับความกล้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้นำเสนอผ่านไปทั้งหมด7สมบัตินะครับที่เราจะใช้ในการตรวจสอบนะครับสมบัติทางกายภาพของสารนะครับไปกันต่อนะครับจากที่เราได้นำเสนอผ่านไปแล้วนะครับอภิปรายหลังทำกิจกรรมนะครับการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบควรคำนึงถึงอะไรบ้างตอนที่เราออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบมาเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอุปกรณ์ความถูกต้องความปลอดภัยใช่ไหมครับการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบควรคำนึงถึงอะไรบ้างอันดับแรกเลยตอนแรกที่เราเรียนกันผ่านไปเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมครับเราได้ครูได้มีปัญหาให้กับเราใช่ไหมแล้วเราก็จะแก้ปัญหาไปด้วยกันจากตัวอย่างสารทั้งหมด4ตัวอย่างนี้นะครับปัญหาของเราก็คือนักวิทยาศาสตร์เขาอยากรู้ว่าสารทั้ง4ตัวนี้ที่เขาค้นพบในห้องวิทยาศาสตร์ที่มันมีความรกร้างเนี่ยความจริงแล้วเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ด้วยว่าเรากำลังจะหาคำตอบให้กับนักวิทยาศาสตร์ว่าสารทั้ง4ชนิดนี้นะครับเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมนะครับเราก็ต้องออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบที่จะสามารถตอบคำถามให้กับนักวิทยาศาสตร์ได้นะครับโดยการตรวจสอบวิธีการโดยที่เราจะต้องรวบรวมนะครับข้อมูลให้มีความละเอียดชัดเจนนะครับเขียนลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องนะครับแล้วก็คำนึงถึงความเที่ยงของข้อมูลด้วยความเที่ยงของข้อมูลหมายความว่าเราจะทำการทดลองครั้งเดียวแล้วสรุปเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหมือนเมื่อกี้กลุ่ม3บอกมาว่าจะต้องทำการทดลองซ้ำอย่างน้อยกี่ครั้ง3ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะนั้นอภิปรายหลังการนำเสนอข้อมูลนะครับการเลือกใช้วิธีการสื่อสารควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะสื่อสารนะครับแล้วก็ให้เข้าใจได้นะครับการรับฟังการนำเสนอของกลุ่มอื่นจำเป็นต้องรับฟังข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณนะครับเราจะต้องรับฟังแล้วก็พิจารณานะครับแล้วก็วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของวิธีการสำรวจตรวจสอบโดยจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับปัญหาการตรวจสอบที่เที่ยงตรงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือความคาดเคลื่อนด้วยนะครับแล้วก็การให้ข้อเสนอแนะแนวทางการกับปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบอย่างที่ครูให้ข้อเสนอแนะแต่ละกลุ่มไปนะครับควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงประเด็นตรงไปตรงมานะครับเสนอแนะให้เกิดประโยชน์และก็ไร้อคตินะครับเอาล่ะอภิปรายหลังทำกิจกรรมวันนี้สรุปเราได้ฝึกสมรรถนะอะไรครับมีใครรู้บ้างวันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะอะไรการแก้ปัญหาการสื่อสารการออกแบบใช่ไหมการประเมินใช่ไหมครับสมรรถนะที่เราได้ใช้วันนี้มีการสื่อสารมีการนำเสนอข้อมูลแล้วก็รับฟังแล้วก็ประเมินการนำเสนอของเพื่อนนะครับแล้วก็มีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนของเรานะครับการตรวจสอบสารนะครับว่าจะเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมเราสามารถตรวจสอบได้โดยใช้จุดเดือดจุดหลอมเหลวและก็ความหนาแน่นนะครับการหาจุดเดือดและจุดหลอมเหลวทำได้โดยการให้ความร้อนแก่สารส่วนความหนาแน่นทำได้โดยการหามวลและก็หาปริมาตรของสารแล้วก็จากนั้นนะครับหาอัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรของสารนั้นนะครับสมบัติทางกายภาพของธาตุโลหะอโลหะและกึ่งโลหะสามารถตรวจสอบได้โดยการทดสอบสมบัติอีก4สมบัติที่เราจะต้องกล่าวถึงก็คือความมันวาวการนำไฟฟ้าการนำความร้อนและความเหนียวนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้นำเสนอผ่านมาแล้วนะครับว่าแต่ละสมบัติจะทำการทดสอบอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นครั้งถัดไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันในตอนที่3นะครับสิ่งที่ต้องเตรียม1ใบกิจกรรมการตรวจสอบสารในชีวิตประจำวัน2ใบงานที่1การตรวจสอบสารในชีวิตประจำวันและ3แบบประเมินตนเองนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับรวมถึงแบบประเมินตนเองให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามอะไรสงสัยไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนโมดทำความเคารพ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์